0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียฮิโร่แก้วตาทิพย์คว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองแปลเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม ม2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญแล้วร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบ
2: ทางนี้กลุ่มที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้แล้วรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จะเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เราะตำบลตาเนาะแม่เราะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวถแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
0: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าพลเอกลีอามินเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบกองกำลังระบบไร้คนขับและได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังใหม่นี้ในเสร็จสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการในอนาคตอันใกล
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียเอเชียนโอเพ่นฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชลาไสรองแชมป์เก่าส่วนคู่หลาพิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31 นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขาณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซลเป็นอย่างดีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
11: 1 นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบหนึ่งปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื้อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื้อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
13: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 โดยเร่งชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรัฐบาลมีแผนจะนำเสนอแพ็กเกจความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะ
20: สวัสดีค่ะ
19: ค่ะท่านผู้ช่วยคะสถานการณ์ล่าสุดในการเจรจาภาษีของไทยกับสหรัฐขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
20: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการคุยกับสหรัฐเนี่ยคุยกันมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลยจะอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าตอนนี้เรากำลังคุยอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านประกาศภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเลยนะคะแล้วเขาประกาศสำหรับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขแรกเลยนี่คือ 36% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2วันนะคะท่านก็ปรับนะคะประกาศปรับภาษีนะคะลงมาไทยเนี่ยท่านก็ปรับลงมาจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแล้วที่บังคับใช้มาปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 19% นะคะโดยที่ให้คำอธิบายว่าที่ลดลงมา 19% เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยมาเจรจานะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนเนี่ยนะกับสหรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ART นะคะ Agreement of Reciprocal Trade นะคะ ART ก็เราอาจจะเรียกเล่นๆว่า ART ก็ได้นะคะถ้าประเทศต่างๆเนี่ยสามารถตกลงตามข้อเรียกร้องของสหรัฐตามตัว ART หรือ ART นี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็จะคงอัตราภาษีไว้นะคะอย่างประเทศไทยคือ 19% แต่ถ้าคุยกันแล้วตกลงไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะอันนี้ก็คือที่คุยกันไว้เมื่อปีที่แล้วแต่พอดีพอมาถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะศาลสูงสหรัฐนะคะตัดสินว่าตัวภาษีที่ท่านประธานาธิบดีเก็บอะค่ะไม่ถูกกฎหมายนะคะก็เลยใช้ไม่ได้ 19% ที่เธอเก็บประเทศไทยก็เลยเก็บไม่ได้นะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันนั้นก็เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นมาตราชั่วคราวแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆที่ค้ากับสหรัฐก็เก็บอยู่ 10% นะคะประเทศไทยก็เลยจาก 19% นะคะก็ถูกเก็บลงมาเหลือ 10% นะคะแต่ว่ามาตราชั่วคราวนี้ใช้ได้แค่150วันนะคะซึ่งท่านประธานาธิบดีก็เลยหาตัวมาตราใหม่นะคะที่จะใช้ได้ถาวรมากขึ้นนะคะเรียกว่ามาตรา301นะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คืออัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะคะที่หลายๆท่านได้ยินกันไปว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษี 12.5% ใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คือจาก 10% นะคะที่ท่านเคยเก็บท่านประธานาธิบดีเคยเก็บชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เป็น 12.5% นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าในมาตรา301เนี่ยนะคะเขาให้สหรัฐนี่สามารถกล่าวหาประเทศคู่ค้าได้นะคะว่าทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็จะลงโทษนะคะโดยการขึ้นภาษีนำเข้าประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่2คดีคดีแรกตัดสินไปแล้วนะคะก็คือคดีที่ว่าเราไม่มีมาตรการหรือภาษีเพื่อจะป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะอันนี้เราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะประเทศที่ไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บภาษี 12.5% นะคะหรือไม่มีกฎหมายแต่ได้เซ็นตัวข้อตกลง ART หรือ ART กับสหรัฐไปแล้วนะคะก็จะได้ 10% เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ย สถานการณ์ที่เมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังรอคำตัดสินนะคะของคดีที่2นะคะซึ่งคดีที่2คือบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะอันนี้แปลว่านะคะ1คือรัฐบาลเนี่ยอุดหนุนนะคะการลงทุนของเอกชนนะคะจนมากมายนะคะจนตอนนี้กำลังการผลิตเราเนี่ยเหลืออยู่เยอะคือใช้จริงเนี่ยนะคะสหรัฐบอกว่าใช้จริงเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออยู่อีกเยอะมากแสดงว่าเดี๋ยวคุณก็จะมาผลิตสินค้าเพิ่มแล้วส่งออกมาขายสหรัฐอีกทำให้เราขาดดุลกับคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งส่งเป็นเอกสารแล้วไปตอบสหรัฐนะคะที่วอชิงตันดีซีมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นตามที่เขากล่าวหาเราคือเราไม่ได้อุดหนุนนะคะภาคเอกชนอย่างมากมายจนมีนะคะการลงทุนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะแล้วสองก็คือว่ากำลังการผลิตส่วนเกินของเราค่ะที่เขาบอกว่ามีเยอะมากเลยเนี่ยนะคะก็ไม่จริงนะคะเพราะเราไปดูแล้วนะคะในอุตสาหกรรมที่สหรัฐสนใจเนี่ยนะคะหนึ่งคือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะสองคือยางและผลิตภัณฑ์จากยางแล้วก็สามคือเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะสามตัวนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะแล้วพบว่าการใช้กำลังการผลิตเนี่ย 75-95% เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเหลืออะไรมากมายนะคะก็ชี้แจงกับสหรัฐไปแล้วนะสหรัฐก็รับฟังนะรับฟังไปนะคะแต่ต้องพูดตามตรงค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่านะคะ301เนี่ยนะคะเป็นแค่เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ในการที่จะเพิ่มอัตราภาษีค่ะให้กลับไปอย่างน้อยเท่าเดิมของประเทศไทยคือ 19% นะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่ 12.5% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนะคะพยายามเพิ่มอย่างน้อยให้กลับไปเท่าเดิมนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอัตราภาษีจะได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คดีที่2อย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงตัว ART กับเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าเรายอมเขาหมดเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะภาษีที่เขาจะเก็บเราก็จะต่ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการค่ะว่าจะพยายามทำอย่างไรค่ะ
19: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เรามีทางเลือกแล้วหรือยังคะว่าเราจะปล่อยให้ภาษีขึ้นไปเท่าที่เขาตั้งหรือว่าเราจะทำข้อตกลง ART กับทาง
20: ค่ะเราพยายามทุกวิถีทางนะคะเราตั้งเป้าว่ายังไงต้องไม่เกินนะคะต้องไม่เกิน 19% ที่สหรัฐเคยเก็บเราปีที่แล้วนะคะต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามี 2-3 เรื่องนะคะที่เราจะทำนะคะ1ก็คือว่าในแต่ละคดีที่เขาตัดสินนะคะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นนะคะอย่างคดีแรกที่เขาตัดสินเราไปเนี่ยเขายกเว้นไป 2,000 กว่าสินค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่ากับประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าส่งออกไทยไปสหรัฐแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือค่ะที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเราก็ส่งลิสต์ของรายการสินค้าพวกนี้นะคะตัวหลักๆอะนะคะไปนะคะขอให้เขายกเว้นให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ที่เราทำนะคะซึ่งสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่พอเขาตัดสินคดีที่2ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์รายการสินค้าแบบเนี้ยนะคะสำหรับคดีที่2นะคะซึ่งรายการอาจจะไม่เหมือนของคดีที่1เราก็จะไปขอให้เขายกเว้นบางสินค้าที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้บัดนี้จนถึงfinal อะค่ะนะคะซึ่งคดีที่2เขายังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็เตรียมข้อมูลเพิ่มอีกนะคะแล้วเวลาเขาประกาศเขาจะเปิดโอกาสนะคะ1 เดือนถึง1เดือนครึ่งเนี่ยให้เราส่งข้อมูลเข้าไปนะคะเพิ่มเติมได้เราก็จะส่งอีกนะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะทำนะคะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าอย่าตกใจนะคะว่าในขั้นตอนที่1ที่เขาประกาศข้อเสนอหมายถึงว่าประกาศตัวอัตราภาษีค่ะที่เขาเป็นข้อเสนอเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงนะคะอาจจะสูงเพราะว่าเขาอยากจะกดดันนะคะให้เราไปคุยนะไปตกลงตัวข้อตกลง ART กับเขานะคะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะยังต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่3คือเรื่อง ART เนี่ยค่ะหรือ ART เนี่ยค่ะซึ่งเขาอยากจะให้เราตกลงกับเขามากนะคะซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีหลายตัวที่เราก็คงจะรับได้นะคะรับได้เพราะว่า ART เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐเป็นบัญชีหางว่าวเลยยาวมากเลยนะคะอะไรที่ดีกับประเทศไทยที่ดีกับคนไทยกับผู้ประกอบการไทยกับเกษตรกรไทยนะคะเรารับนะคะเรารับนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อนะคะไม่มากอะค่ะประมาณแค่ 3-4 ข้อเนี่ยที่เราคิดว่า คงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะเช่นอะไรเช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องขอสงวนไว้เราคงรับไม่ได้นะคะหรือบางข้อบอกว่าในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจอะไรเรื่องการค้ากับประเทศอื่นเนี่ยอาจจะนะคะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คงต้องสงวนไว้นะคะเราอาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้แต่ว่าถึงแม้เราจะรับเขาไม่ได้ 100% นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นที่จะเสนอเขาเช่นเอกชนไทยจะไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นนะคะหรือว่าเอกชนไทยจะซื้อสินค้าจากสหรัฐที่ประเทศไทยอาจจะผลิตไม่พออย่างเช่นพลังงานนะคะเครื่องบินกากถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะก็เอกชนไทยจะซื้อมากขึ้นนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งเรามีอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับสหรัฐนะคะต่อไปนะคะอย่างดีพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาจะที่เขาก็เห็นความสำคัญแล้วเราอยากจะเสนอเป็นแพ็กเกจอะค่ะไปให้สหรัฐนะคะถ้า3เรื่องนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะคะเป็นทีมไทยแลนด์เราช่วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะอธิบายให้สหรัฐเข้าใจนะคะแล้วเขาก็น่าจะเก็บภาษีเราไม่เกินที่เขาเคยเก็บเราเมื่อปีที่แล้วคือ 19% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนทุกท่านว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือสหรัฐเองนะคะก็จะไม่ลดอัตราภาษีลงมานะคะเป็นเหมือนก่อนที่คุณทรัมป์จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องทำให้ตัวเองเราแข็งแกร่งด้วยอะค่ะนะคะจะไปพึ่งพาแต่ว่าสหรัฐจะทำอะไรกับเราเนี่ยคงจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นให้แข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องหาตลาดใหม่ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะทางทีมไทยแลนด์ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจะช่วยเปิดประตูให้ท่านนะคะไปสู่ตลาดใหม่ๆนะคะในปีหน้าและปีต่อๆไปอะค่ะ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงาน Fake Out สืบชัดจับโป๊ะชวนประชาชนเรียนรู้วิธีตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมรณรงค์ให้คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์เพื่อลดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานค่ะ
22: ปัจจุบันข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนบนโลกออนไลน์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายด้านทั้งการถูกหลอกให้สูญเสียทรัพย์สินการได้รับข้อมูลสุขภาพที่ผิดพลาดไปจนถึงการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดในสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีจึงจัดงานนิทรรศการ Fake Out สืบชัดจับโป๊ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าปัจจุบันข่าวปลอมมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นทั้งข่าวเท็จข่าวปิดเบือนการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำหรือการนำเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนทำให้ประชาชนอาจหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลโดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก่อนแชร์
23: ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเข้ามาแวะชมแวะลองแล้วก็แวะเล่นแล้วก็ได้ดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างศูนย์ข่าวปลอมนั้น ได้พยายามและได้ทำงานเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันข่าวที่เกี่ยวข้องในส่วนของทางภาครัฐเองค่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนโดยผ่านนโยบายหรือผ่านการทำงานของทางภาครัฐสิ่งที่ศูนย์เนี่ยพยายามปรับตัวให้มากที่สุดคือทำอย่างไรที่จะให้ในแต่ละหน่วยงานนั้นได้ตอบกลับข่าวยืนยันเพื่อที่จะส่งต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร็วที่สุด
22: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand ซึ่งกระทรวง DE จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับระบบติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อออนไลน์แบบทันทีมาใช้คัดกรองข้อมูลที่อาจเป็นข่าวปลอมก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัจจุบันทำงานร่วมกับเครือข่ายกว่า400หน่วยงานสามารถคัดกรองข้อมูลเสี่ยงได้มากกว่า 200,000 ข้อความต่อวันครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพภัยพิบัติเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐและอาชญากรรมออนไลน์โดยสามารถลดปริมาณข่าวปลอมลงได้ถึง 70%

0: ตรวจสอบก่อนแชร์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข่าวสารรู้ทันมิจฉาชีพและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรจัดการขบวนการทุจริตข้ามชาติซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: การปกป้องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงที่สำคัญของประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกรมการปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือโดปาไนซ์เซ็นเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประสานงานและขยายผลการสืบสวนคดีได้อย่างรวดเร็วควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน
4: เราจำเป็นจะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการโดยเฉพาะบูรณาการความร่วมมือทั้งตำรวจทั้งปปช DSI และเพื่อที่จะให้มาร่วมกันประเด็นหนึ่งในทางทะเบียนนั้นเนี่ยถือเป็นข้อมูลที่สำคัญทางด้านความมั่นคงของประเทศเราต้องการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการทุจริตมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรข้ามชาติเราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพข้ามแดนไปเรื่องการตรวจสอบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ยกระดับไปพร้อมก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังมีช่องว่างอยู่นะกฎหมายหลายตัวมีการใช้กระบวนการช่องโหว่เทคโนโลยีต่างๆปลอมแปลงในเรื่องเอกสารตรงนี้เราจึงต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางในการระวังป้องกันให้มากยิ่งขึ้น
3: จากการวางกลไกการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำไปสู่การขยายผลการปราบปรามขบวนการทุจริตได้จริงโดยล่าสุดกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหลังสืบสวนพบขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิดและพบรายการทุจริตมากกว่า 1,000 รายนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ13รายซึ่งรวมถึงอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนพร้อมออกหมายค้นและหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
4: ทางจึงปฏิบัติการครั้งนี้ว่าทลายบัตร10ปีเถื่อนที่สำคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวมีจำนวนมากถึง 1,000 กว่ารายจับกุมผู้ต้องหาจำนวน13รายประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จจำนวน1รายและบุคคลต่างด้าวอื่นอีก12รายได้ติดตามออกหมายค้นจำนวนอีก19จุดหมายเรียกผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการทำความผิดอีก4หมายนะในส่วนต่อจากนี้จะต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดในการที่นะอนุมัติกำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนั้นเนี่ยต้องดำเนินการด้วยตนเอง
3: การปฏิบัติการดังกล่าวจึงถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการจัดตั้งศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์ซึ่งไม่เพียงแต่ปราบปรามผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางระบบป้องกันเชิงโครงสร้างเพื่อปกป้องฐานข้อมูลความมั่นคงของประเทศและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ระบบทะเบียนราษฎรของไทยอย่างยั่งยืนชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่เหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนที่หลั่งไหลจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปเตรียมรับมือกับวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพรมแดนติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
5: เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนและสถานการณ์ไม่สงบในเมืองแห่งนี้เนื่องจากผู้อพยพบุกเข้าไปในร้านค้าต่างๆและจุดไฟเผารถยนต์

0: หลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย77รายจากการจมน้ำระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาโดยกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ต้องการที่จะหางานที่มีรายได้สูงในสเปนเนื่องจากโมร็อกโกกำลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความยากจนวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตาส่งผลให้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในประเทศและสมาชิกสหภาพยุโรปเนื่องจากทางการสเปนประสบความล้มเหลวในการควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายในเมืองเซลตาแม้ว่านายกรัฐมนตรีซานเชสจะสั่งให้นายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนโดยการติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในสเปนก็ตามนายกรัฐมนตรีซานเชสกล่าวโทษว่าวิกฤตผู้อพยพดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกล่อผู้อพยพชาวโมร็อกโกให้เดินทางข้ามแดนมาที่เมืองเซลตาโดยการบิดเบือนคำตัดสินของศาลสูงสุดของสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกลับประเทศต้นทางโดยทันทีหากยังไม่ผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองขณะที่บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปต่างยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนหลังเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในสเปนอย่างฉับพลันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศระงับความเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพด้านนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองกำลังด้านความมั่นคงไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดนฝรั่งเศสสเปนแล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายแต่นายนูเนสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนโดยให้เหตุผลว่าสเปนให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดีส่วนรัฐบาลเยอรมนีประกาศขยายการใช้มาตรการควบคุมบริเวณชายแดนของประเทศไปจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเซลตาของสเปนสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการรับมือกับปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตากระตุ้นให้บรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงการกดดันสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่เพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
7: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับโทษสูงสุดคุก5ปี
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า จากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงดีอีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.พร้อมกันนี้กระทรวงดีอีได้พิจารณาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทางนี้ขอเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจสอบโดรนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทยตกบริเวณไร่ข้าวโพดที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงหมู่9ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินข้ามแม่น้ำเมยมาตกกลางไร่ข้าวโพดในฝั่งไทยใกล้กับสันใยลู่พื้นที่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์มีกล้องที่ติดมากับโดรนพร้อมขาหนีบที่ใช้หนีบวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารจึงนำโดรนดังกล่าวกลับไปตรวจสอบยังฐานปฏิบัติการโดยคาดว่าเป็นโดรนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ใช้บินสำรวจพื้นที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลแม่กุส่วนสาเหตุที่ล้ำมาตกในเขตไทยเพราะไร้การควบคุมบังคับดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ครับวันพฤหัสบดีเช้าๆแบบนี้นะครับอากาศที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับคุณผู้ฟังติดตามได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพจค้นหามาเล่าแล้วก็ทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามีที่ไหนจะรับสัญญาณรายการค้นหามาเล่าของเราบ้างนะครับเรื่องราวหลากหลายนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการเด็กสตรีนะครับเราก็มีมาฝากกันเป็นประจำกับรายการค้นหามาเล่าของเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีเรื่องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาฝากกันเรื่องราวดีๆนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ยืนยันความจำเป็นของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลวงเงินประมาณ45ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อยกระดับฐานข้อมูลคนพิการของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็รองรับการให้บริการประชาชนในระยะยาวท่านย้ำนะครับว่าทุกโครงการเนี่ยดำเนินการภายใต้หลักความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้รับสิทธิสวัสดิการแล้วก็บริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงครับเรื่องนี้นางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่ากรมพกท่านเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับบอกว่าโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับฐานข้อมูลคนพิการได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการครุพันธ์แล้วก็ทุนหมุนเวียนขณะที่โครงการก่อสร้างห้อง Data Center นะครับก็ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณที่รอบคอบแล้วก็คำนึงถึงความคุ้มค่าในทุกขั้นตอนนะครับคุณผู้ฟังระบบฐานข้อมูลคนพิการแล้วก็อุปกรณ์หลักของศูนย์ข้อมูลคนพิการเนี่ยใช้งานมาตั้งแต่ปี2552แล้วปัจจุบันหลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถรองรับมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยได้ในเรื่องของดิจิทัลนะครับแล้วก็ตอนเมษายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังได้เกิดเหตุการณ์เครื่องแม่ข่ายเซฟเวอร์ขัดข้องนะครับเพราะฉะนั้นการออกบัตรประจำตัวคนพิการหยุดชะงักแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆก็เลยเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนว่าฐานข้อมูลคนพิการเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถที่จะหยุดชะงักได้คุณผู้ฟังครับโครงการก่อสร้างห้อง Data Centerอันนี้เป็นการก่อสร้างภายในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของพกแล้วก็ติดตั้งระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นนะครับอย่างระบบควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นระบบไฟฟ้าสำรองระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงภายในปลอดภัยเพื่อรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบจัดเก็บข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์สารสนเทศทั้งหมดนะครับทดแทนห้อง Data Center เดิมที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเดิมนะครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่มีข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับประตูห้อง Data Center ท่านบอกว่าขอชี้แจงว่าอันนี้เป็นประตูนิรภัยกันไฟนะครับซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับห้อง Data Center ตามมาตรฐานวิศวกรรมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยมีคุณสมบัติป้องกันการลุกลามของเพลิง ลดการแพร่กระจายของควันและเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับก็วงเงินก็ประมาณ 200,000 บาทเท่านั้นนะครับมีประตู2บานครอบคลุมทั้งอุปกรณ์งานติดตั้งการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็การทดสอบระบบก่อนส่งมอบอันนี้ไม่ใช่เฉพาะค่าบานประตูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรู้ฟังครับแล้วก็เรื่องของระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมเนี่ยเป็นระบบหลักของประเทศที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีแล้วนะครับรองรับการบริหารจัดการสิทธิของคนพิการกว่า 2.3 ล้านคนทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการออกบัตรประจำตัวคนพิการการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเบี้ยความพิการการเชื่อมโยงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็การสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีการลงทุนปรับปรุงหรือว่าทำอะไรกับโครงสร้างพื้นฐานนี้เลยก็เลยมีความจำเป็นต้องทำนะครับเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รองรับการบริหารจัดการงบประมาณด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกรมพกก็บอกงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเนี่ยก็ได้เสนอของงบประมาณเต็มจำนวนตามความจำเป็นของภารกิจเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิแล้วก็ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณของภาครัฐอันนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของทางกรมทั้งนี้กรมพกจะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างรอบคอบแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยเนาะที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านสนธยาบุญยภูสิทธิ์ได้กล่าวไว้ท่านพูดถึงหลายเรื่องน่าสนใจคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยการจ่ายเบี้ยความพิการนะครับคือเบี้ยความพิการเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่เป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็เป็นการอนุมัติงบช่วงการพิจารณางบประมาณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงบประมาณต้องมาจากกระทรวงการคลังทีนี้พอถึงการจ่ายเงินกรมพกหรือกรมคนพิการเนี่ยรู้ว่าใครที่ได้รับเงินนั่นก็คือคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองข้อมูลอยู่ที่นี่หมดนะครับท่านอธิบดีบอกว่า15ปีแล้วยังไม่มีการปรับระบบหรือซ่อมต่างๆนะครับหน่วยความจำต่างๆห้องเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรมาเลยนี่ฮะก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงกันต่อไปซึ่งข้อมูลต่างๆของคนพิการเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องเชื่อมโยงไปที่สปสช.ใช่ไหมครับสปสช.เวลาจะดึงข้อมูลก็ต้องดึงข้อมูลจากตรงนี้แหละไปนะครับเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถเข้าถึงได้แล้วอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้ต้องมีการทำห้อง Data Center แล้วก็จัดทำระบบเป็นเรื่องด่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีเรื่องของการจ้างงานคนพิการมาคุยก่อนคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางท่านได้กล่าวว่าทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรก รองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กระทรวงพม.ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการนะครับแต่ว่าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงพม.ก็จะเร่งขับเคลื่อนให้มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐมากขึ้นในปี2570ให้ได้ร้อยละ50เป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีนิกรสวมกลางนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการนั้นกระทรวงพม.โดยทางกรมพก.หรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะ upskill reskill แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2550และแก้ไขเพิ่มเติม2556เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานของคนพิการเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงกฎหมายในมาตรา33นะฮะการจ้างงานคนพิการมาตรา34ก็การส่งเงินเข้ากองทุนและมาตรา35นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทานคนพิการเช่นพื้นที่ขายของอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้3มาตราเนี้ยจะอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาเสนอกันในช่วงแรกของรายการครับค้นหามาเล่าเราพักกันก่อนในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังสารคดี3นาทีที่น่ารู้นะฮะจากอัยการแล้วก็มีสปอตมีเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าผมยังคงมีเรื่องราวดีๆอีกหลายเรื่องมาเล่าสู่กันฟังกับค้นหามาเล่าครับ
1: คนไร้ความสามารถก็คือบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการหรือทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองโดยลำพังครับผมทีนี้ในส่วนตรงนี้ในการวิธีแก้ในการทำนิติกรรมต่างๆแทนท่านเหล่านี้เราก็สามารถที่จะมาดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถและเราจะดำเนินการตั้งผู้อนุบาลครับขั้นแรกนะครับก็จะประเมินอาการของผู้ป่วยครับว่าสมควรที่จะให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถครับคนไร้ความสามารถอาจจะเช่นอย่างเช่นบุคคลที่จิตฟั่นเฟือนไม่สามารถประกอบกิจการใดๆได้ด้วยตนเองเลยครับอันนี้มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับผู้ป่วยติดเตียงเงี้ยจะมีคนดูแลหรือคนที่เฝ้าผู้ป่วยดังนั้นการที่เราจะให้ไปทำนิติกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยอย่างเช่นบางเคสก็จะเป็นกรณีของการไปขอเบี้ยคนชราประมาณนี้ครับ อันนี้เราก็ต้องมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับเพื่อดำเนินการที่จะรวบรวมเอกสารทำคำร้องยื่นต่อศาลครับเพื่อสั่งให้คนคนนั้นนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต่อไปครับผมเมื่อมีการได้ตั้งผู้อนุบาลแล้วหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้นๆได้มีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วบุคคลเหล่านั้นที่เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต้องดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วครับอันที่สองก็คือต้องดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยผู้อนุบาลเนี่ยเราสามารถดำเนินการต่างๆแทนผู้ป่วยได้เลยครับผมในเคสกรณีติดเตียงเนี่ยพอผู้ป่วยขยับร่างกายหรือไม่สามารถเดินทางไปติดต่อได้อยู่แล้วครับผมเราก็สามารถดำเนินการติดต่อราชการหรือติดต่อทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยได้ครับตรงนี้ครับแต่นิติกรรมหรือธุรกรรมอันไหนที่เป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของผู้ป่วยอันนี้ก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่ออนุญาตเป็นเคส by เคสไปครับอย่างเช่นการขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ป่วยการจำหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ให้ออกไปจากผู้ป่วยที่ชื่อผู้ป่วยมีกรรมสิทธิ์อยู่ครับอันนี้กฎหมายก็ห้ามไว้ครับทางแก้วคือผู้อนุบาลเองต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อดำเนินการในการที่จะขออนุญาตเพื่อจำหน่ายสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเคสไปครับผมส่วนอันไหนที่เป็นกรณีเกี่ยวกับการได้สิทธิ์หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินแก่ผู้ป่วยอันนี้ผู้อนุบาลก็สามารถดำเนินการให้ความยินยอมหรือดำเนินการรับทรัพย์สินแทนผู้ป่วยได้เลยครับตรงนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามเพราะมันเป็นคุณแก่ผู้ป่วยครับ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: คุณได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลย
6: อย่าคลิกเด็ดขาด
5: งานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูง
6: อย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโรดยาละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
2: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ก้าวสู่ยุคดิจิทัลนะครับเต็มรูปแบบแบงค์ชาติก็ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแบงค์ชาตินะครับช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือทางการเงินข้อมูลเศรษฐกิจความรู้ทางการเงินและบริการของแบงค์ชาติได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่านสมาร์ทโฟนของคุณตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแบงค์ชาติเขาดูแลความปลอดภัยเรื่องของการเงินของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับทีนี้ทำไมคนไทยถึงควรมีแอปแบงค์ชาติติดเครื่องเอาไว้คำตอบมันก็มีอยู่ว่าแนวคิดหลักของการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้คือการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลนะครับทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวคุณมากขึ้นออกแบบให้มีหน้าตาที่มีการใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวัยทำงานเจ้าของธุรกิจหรือผู้สูงวัยก็สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นนะครับฟีเจอร์ที่เขาแบ่งออกมาเนี่ยมี3แบบที่สำคัญอันแรกคือเข้าถึงมาตรการการช่วยเหลือทางการเงินได้สะดวกนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยฝืดเคืองหรือว่าประสบปัญหาขาดสภาพคล่องแอปนี้จะเป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ชี้ช่องทางการเข้าถึงการช่วยเหลือทางการเงินของแบงก์ชาติได้สะดวกโดยรวมเอามาตรการแก้ปัญหาหนี้มาไว้ในที่เดียวนะครับคุณผู้ฟังเช่น SME หรืออะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตมาตรการลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานนะครับปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆนะครับวงเงินหมุนเวียนนู่นนี่นั่นผ่อนต่างๆเข้าถึงการชำระค่าน้ำค่าไฟออนไลน์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังมาตรการต่างๆมากมายก็อยู่ในฟีเจอร์นี้นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกหนี้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ลูกหนี้สามารถตรวจสอบสิทธิและคลิกลงทะเบียนผ่านแอปนี้ได้ทันทีด้วยนะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้ครับในหัวข้อบริการด่วนก็ยังมีบริการหมอหนี้ที่สามารถคลิกเพื่อปรึกษาแนวทางจัดการหนี้อย่างเป็นระบบแล้วก็บริการทางด่วนแก้หนี้ลูกหนี้สามารถขอความช่วยเหลือในการแก้ไขหนี้ได้นะครับคุณผู้ฟังมีเมนูข้อมูลที่ท่านสามารถที่จะอัปเดตตัวเลขทางการเงินได้อย่างสะดวกมีหมวดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันเพื่อใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงแล้วก็หมวดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประจำวันด้วยสามารถกดเลือกธนาคารที่สนใจได้เลยเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้นะครับคุณผู้ฟังครับฟีเจอร์สุดท้ายก็คือรวมบริการของธนาคารแห่งประเทศไทยเอาไว้ในมือถือหรือว่าในแอปนี้นะครับแอปแบงค์ชาติเนี่ยจะช่วยให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการต่างๆได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินนะครับซึ่งแอปนี้สามารถช่วยการวางแผนทางการเงิน2ส่วนก็คือเครื่องมือทางการเงินที่อยู่ภายใต้เมนูบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคำนวณต่างๆที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยให้ตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบนะครับก็อย่างโปรแกรมการคำนวณเงินออมช่วยออกแบบการออมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการออมของรายบุคคลได้นะครับก็คือเป็นการเงินของรายบุคคลแต่ละคนเนี่ยก็มีสถานะการเงินไม่เหมือนกันเนาะนะครับโปรแกรมแก้หนี้อันนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วเป็นการจัดการภาระหนี้สินได้ตรงกับสถานการณ์หนี้ของเราที่มีอยู่นะครับโปรแกรมคำนวณเงินกู้อันนี้ก่อนตัดสินใจกู้ก็ต้องตัดสินใจด้วยความรัดกุมนะครับโปรแกรมเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมของธนาคารต่างๆอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราเลือกทำธุรกรรมได้อย่างประหยัดกว่านะครับมันจะมีตารางเปรียบเทียบมาให้เลยนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้าถึงได้สะดวกจากหน้าแรกเลยนะครับบทความเข้าใจง่ายเกี่ยวกับความรู้ทางการเงินความปลอดภัยทางการเงินการแก้หนี้อย่างยั่งยืนอันนี้กดบันทึกเนื้อหาที่สนใจได้ในภายหลังได้มีการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับแอปเงินกู้นะครับอันนี้ไปที่บริการด่วนจากหน้าแรกภายใต้เมนูบริการก็จะมีหัวข้อนี้ด้วยเช่นเดียวกันเช็คแอปเงินกู้นะครับสามารถที่จะตรวจสอบว่าแอปเงินกู้เนี่ยมีผู้ให้บริการจริงหรือไม่อันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกจากมิจฉาชีพนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็แจ้งร้องเรียนผู้ให้บริการทางการเงินอันนี้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผู้ให้บริการทางการเงินได้ไปที่เมนูบริการแล้วก็เลื่อนหา เรื่องของข้อมูลร้องเรียนแล้วก็ส่งเรื่องร้องเรียนไปได้เลยนะครับนอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้วคุณผู้ฟังยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะครับของแบงค์ชาติรวบรวมไว้ในเมนูบริการด่วนแล้วก็เมนูบริการนะครับอย่างคลินิกธนบัตรนะฮะวันหยุดธนาคารหรือจะเป็นบริการสอบถามข้อมูลเป็นต้นนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับเพราะว่าแบงค์ชาติเขาก็มีแอปดีๆแบบนี้มาให้ผมก็เลยนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับก็ให้ทุกท่านฟังปลอดภัยมากขึ้นนะครับในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินแบงค์ชาติเขามีแอปพลิเคชันดีๆมารายการค้นหามาเล่าของเราก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยครับจากเรื่องแอปพลิเคชันแบงค์ชาติซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคนเพิ่งรู้นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดกันมาใช้กันแล้วกันนะครับจะได้ปลอดภัยอ่ะมาถึงเรื่องทรายกันบ้างคุณผู้ฟังครับรู้จักทรายไหมฮะเวลาไปทะเลก็ไปเล่นทรายไปก่อกองทรายกันแต่จริงๆทรายมีประโยชน์แล้วก็สามารถนำมันทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับทรายเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากน้ำในแต่ละปีมนุษย์มีการขุดทรายและกรวดมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสูงถึง 50,000 ล้านตันครับอันนี้เป็นปริมาณมากพอที่จะสร้างกำแพงกว้างและสูงด้านละ27เมตรล้อมรอบโลกใบนี้ได้ทั้งใบเป็นระดับที่เกินขีดจำกัดที่โลกจะรับไหวเป็นคือกำลังจะนำไปสู่ความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้นะครับเมื่อมหาสมุทรแม่น้ำและชายหาดสูญเสียทรายธรรมชาติไปจะทำให้เกิดอุทกภัยที่รุนแรงขึ้นขณะเดียวกันก็ทำให้ระบบนิเวศทางทะเลเสื่อมโทรมอย่างหนักมีหนำซ้ำการขุดทรายในบริเวณใกล้เคียงกับสันหินต่างๆเนี่ยยังส่งผลให้กับน้ำบาดาลลดลงด้วยนะครับมันส่งผลกับการลดการเข้าถึงน้ำสะอาดของมนุษย์ด้วยการกัดเซาะตลิ่งนะครับการสูญเสียความหลากหลายของชีวภาพที่ประมวลค่าไม่ได้ครับแม้โลกจะมีทะเลทรายมากมายแต่ก็ไม่สามารถนำทรายเหล่านั้นมาทดแทนได้เพราะเมล็ดทรายในทะเลทรายมีความกลมและเรียบมนเกินไปไม่มีความหยาบพอจะยึดเกาะกับซีเมนต์เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับคอนกรีตได้เหมือนทรายแม่น้ำแล้วก็ทรายชายหาดทรายจากแม่น้ำทรายจากชายหาดก็ยังคงเป็นที่ต้องการสูงสุดอยู่ดีนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าจีนเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทรายรายใหญ่ที่สุดของโลกเนื่องจากเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วครับอัตราเพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 58% ในช่วง40ปีที่ผ่านมาครับความต้องการมหาศาลนี้ส่งผลให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปี2010จีนเผชิญกับการขาดแคลนทรายเมื่อทรายธรรมชาติเริ่มแห้งขอดราคาทรายก็เริ่มพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงครับเพราะฉะนั้นเพื่อรับมือกับปัญหานี้จีนได้หันไปพึ่งพาเทคโนโลยีทรายเทียมนะครับเอาหินกับกากแร่มาบดคัดแยกขนาดด้วยเครื่องจักรเพื่อให้ได้คุณสมบัติใกล้เคียงกับทรายธรรมชาติวิธีนี้ช่วยให้จีนสามารถดำเนินโครงการเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทรายในแม่น้ำเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับปี2024พบว่าสัดส่วนการใช้ทรายในจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ในปี2020ลดลงนะครับการผลิตทรายเทียมก็เติบโตขึ้นมากเลยกลายเป็นแหล่งทรัพยากรหลักของการก่อสร้างในจีนตั้งแต่ปี2011ปริมาณทรายโดยรวมของจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 400% ครับในช่วงระยะเวลาการศึกษาแต่สัดส่วนของทรายธรรมชาติลดลงจากประมาณ 80% เหลือประมาณ 21%อย่างไรก็ตามครับยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจว่าการผลิตทรายสังเคราะห์เนี่ยจะใช้ได้ผลกับภูมิประเทศอื่นๆหรือไม่สิ่งสำคัญต้องทราบข้อจำกัดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเนื่องจากว่าต้องพึ่งพาของเสียจากกิจกรรมการทำเหมืองทรายเทียมก็มีความท้าทายในตัวเองเช่นกันครับแม้จะช่วยลดการเอาทรายในแม่น้ำในชายหาดไปเนี่ยแต่มันก็ยังมีการระเบิดหินอยู่ดีนะครับพอระเบิดหินปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องทำลายเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ก็เป็นบทความดีๆที่นำมาฝากกันนะครับจาก CPG South China Morning Post นะครับที่นำมาฝากกันเป็นบทความดีๆเรื่องของทรายครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเรามาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกันบ้างครับ
1: สารคดี แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระ

0: คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แยกหน่อยสิ
2: แยกทำไมเดี๋ยวเขาก็เก็บไปกองรวมกันอยู่ดี
1: โอ้ยหมดยุคการทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวแล้วจ้าข้อดีของการแยกจะช่วยลดปริมาณขยะลดการสิ้นเปลืองพลังงานประหยัดงบในการกำจัดแถมขยะรีไซเคิลบางอย่างก็ขายได้ที่สำคัญการแยกขยะยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษต่อโลกอีกด้วย
3: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแยกขยะกันนะครับ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงสุดท้ายของค้นหามาเล่าครับพาไปดูเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายดีกว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่ๆถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนมาพูดคุยเรื่องของการออกกำลังกายกันดีกว่าครับหลายคนคิดว่าการออกกำลังกายต้องใช้เวลานานต้องเข้าฟิตเนสหรือใช้อุปกรณ์ราคาแพงครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเพียงขยับร่างกายให้มากขึ้นในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีการเดินเร็วเดินรอบบ้านยืดเหยียดกล้ามเนื้อแกว่งแขนหรือขึ้นลงบันไดอย่างเหมาะสมนั่นแหละครับล้วนเป็นกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงผู้สูงอายุสามารถฝึกลุกนั่งจากเก้าอี้เดินช้าๆและฝึกการทรงตัวเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและลดโอกาสการหกล้มถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยคุณผู้ฟังจะเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงครับน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นง่ายเพราะว่าเรากินทุกวันใช่ไหมฮะระบบเผาผลาญทำงานช้าลงครับแล้วก็เสี่ยงต่อโรคเบาหวานแล้วก็โรคอื่นๆด้วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นะครับความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงแล้วก็อาการปวดหลังและปวดข้อด้วยครับการออกกำลังกายยังช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีครับอารมณ์แจ่มใสและช่วยให้สมองปลอดโปร่งด้วยองค์การอนามัยโลกนะครับแนะนำให้ผู้ใหญ่เนี่ยมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ครับแต่ว่าถ้ายังทำไม่ได้เริ่มจากวันละ10ถึง15นาทีก็เพียงพอแล้วครับจากนั้นเราค่อยเพิ่มเวลาอย่างต่อเนื่องขอเพียงเริ่มต้นวันนี้ครับทำอย่างสม่ำเสมอสุขภาพที่แข็งแรงก็จะค่อยๆตามมานี่คือเรื่องที่นำมาฝากกับท่านฟังในวันนี้กับรายการค้นหามาเล่านะครับขอบคุณมากๆในการติดตามรับฟังรายการแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาพร้อมกับน้องแก้วภูมิรัตน์ครับก่อนจากกันย้ำนะครับวันนี้6สิงหาคมมีอะไรที่สถานีมีถนนดนตรีไลฟ์นะครับมาลีฮวนหน้าอาจารย์ไข่นะครับแหมหลายๆเพลงเลยอยากจะเอามาเปิดในรายการค้นหามาเล่าเหมือนกันแต่กลัวลิขสิทธิ์เดี๋ยวรอฟังมาลีฮวนหน้าตอนช่วงค่ำแล้วกันนะครับ6โมงเย็นที่ห้องออดิโทเรียมนะครับอาคารปฏิบัติการแพร่ภาพและกระจายเสียงของเราอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตภายในบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานี่เองครับใครลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาพร้อมกับเปิด QR code นะครับเพื่อสะดวกและง่ายในการลงทะเบียนกับทีมงานเราที่จะเปิดลงทะเบียนในช่วงเย็นวันนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับก็อย่าลืมนะครับเดินทางกันมาแต่เนิ่นๆเพราะว่าคนเยอะนะจำคาราบาววันก่อนได้ไหมเยอะมากมาริโอน่าก็ไม่แพ้กันครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเรามีพื้นที่นั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดจริงๆอยากจะเปิดให้คนมาเป็น 5-6,000 เลยนะถ้าเปิดได้แต่ว่าเรามีพื้นที่อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นทีมงานถนนดนตรีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูมาลีฮวนหน้ากันครับผมลาไปก่อนนะครับไปเตรียมตัวทำงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมาดูมาลีฮวนหน้าเช่นกันในช่วงเย็นวันนี้ลงทะเบียนไว้แล้วด้วยลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการค้นหามาเล่าสวัสดีครับ
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไป
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโลว่าช่วงเช้าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทิงทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัตที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัตกับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการส่งร่างนายบวรทัตกลับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมาและในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัตไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและแคนาดากระชับความร่วมมือการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรตลอดจนการหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่11สิงหาคมนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอไซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอภูพานอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอคลองชัยอำเภอกำมะลาไสอำเภอร่องคำอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำเจอีอำเภอว่านใหญ่อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอพนทองอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรส่วนที่จังหวัดนครพนมมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.2 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 72%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่6สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
3: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกลวยนะครับ
2: ค่ะ
3: พี่กบเราสามารถติดตามผ่านช่องทางหน้าปัดวิทยุนะครับ
2: ค่ะ
3: FM 95.5 105 MHz นะครับ AM 819 891 kHz นะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ทาง Facebook Live Metro Live FM 95.5 MHz นะคร
2: ับค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามรายการชั่วโมงสุขภาพช่วงแรกเราก็จะเป็นเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยมาดูแลสุขภาพมารักษาบ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความรอบรู้แล้วก็ไม่ใช้จนเกินขนาด
3: เช่นเคยพี่กบเพราะว่าคือสมุนไพรเนี่ยมันดีนะแต่ว่าคือทุกอย่างไม่ว่าจะแผนปัจจุบันสมุนไพรหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือให้อยู่ในทางสายกลางบาลานซ์ไว้นะ
2: เพราะว่าอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ดี
3: แล้วน้อยไปก็ไม่ดี
2: ใช่สมุนไพรอะอาหารที่เรากินในแต่ละมื้อมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นการใช้ที่ขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเป็นเลเวลในเรื่องของการใช้เข้ามารักษาแล้วก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาปรึกษากับคุณหมอนะครับไม่ว่าจะคุณหมอเชี่ยวชาญทางด้านไหนก็ตามแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันจะส่วนมากรายการเราเนี่ยครับก็คือจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: เป็นหลัก
2: ค่ะค่ะแต่ว่าในช่วงชั่วโมงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามเรื่องราวของสมุนไพรแต่ว่าเป็นสมุนไพรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นโรคไตโดยเฉพาะโรคไตเสื่อม
3: เราก็สงสัยนะพี่กบว่าบางทีเราใช้สมุนไพรมากเนี่ยมันจะทำให้ไตเราเสื่อมไหม
2: เคยคิดไหม
3: คิดตลอด
2: ดิฉันคิดเหมือนกันเพราะว่าม
3: ัน
2: มีกระแสมาที่เขาบอกว่าอุ้ยอย่ากินเยอะนะ
3: อย่าง
2: ฟ้าทลายโจรก็อย่ากินเยอะนะเดี๋ยวมันไปสะสมที่ไตคือสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้มาตรฐานด้วยโดยเฉพาะการที่ไปซื้อหรือว่าไปหาตามโซเชียลต่างๆ
3: แน่นอนเลย
2: สรรพคุณโหโอ้อวดเยอะ
3: พี่ดูดิแค่ยาแผนปัจจุบันอะถ้าเราทานเยอะไปอะมันยังไม่ดีต่อตับต่อไตเลยท
2: ี
3: นี้พอเราเปลี่ยนมาทานสมุนไพรผมเชื่อนะว่ามันอาจจะช่วยได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าได้แค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่รอช้าเนื้อเรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่านะครับก็ขอต้อนรับนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นหรือคุณหมอเบนนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับในประเด็นไขข้อข้องใจสมุนไพรกับโรคไตเสื่อมนะครับสวัสดีครับคุณหมอเบนครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะเจอกันในใช่เดือนแห่งความสุขของทุกครอบครัวเดือนแห่งความรักวันแม่ด้วย
3: สิงหาคม
2: ค่ะแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องสมุนไพร
3: อยากคุยเรื่องหัวใจเหมือนกัน
2: ไม่อยากคุย
3: พาไปไตก่อนดีกว่า
2: ไปไตก่อนค่อยขยับไป
4: ไตก่อน
2: ค่ะคุยไตก่อนค่ะ
4: ค
2: ่ะ
4: พอดีมีประเด็นที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีคนโทรเข้ามาจากทางบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรร
2: ัก
4: ษาโรคไตได้ไหมคือถามว่าใช้รักษาได้ไหมนะคะก็ถามไปถามมาก็คือค่าไตอยู่ที่เท่าไหร่สุขภาพไตเป็นยังไงนะคะสรุปก็คือคนไข้เนี่ยค่าไตน้อยกว่า30อยู่ที่20กว่า
2: ๆ
4: แล้วก็ไปฟังวิทยุหรือเพื่อนบอกหรืออะไรสักอย่างเป็นก็จำไม่ค่อยแน่ชัดนะคะแต่ว่าบอกว่ามีเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่บอกว่ากินทำให้ไตอ่ะดีขึ้นเขาก็เลยมีความสนใจแล้วก็อยากจะใช้แต่ก็ไม่กล้าก็เลยโทรมาถามที่โรงพยาบาลก่อนนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นของยี่ห้ออะไรมีตัวยาอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็ไม่สามารถให้รายละเอียดได้เพียงแต่ว่ามีการแบบระบุว่าสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตกินแล้วทำให้แบบเหมือนฟื้นฟูไตทำให้ไตดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องพูดถึงประเด็นเรื่องของโรคไตกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรใดๆก็ตามนะคะในวันนี้ก็เลยยกเรื่องนี้มาเพราะเก ือพูดหลายรอบแล้วก็ยังมีคนไม่เข้าใจอีกเยอะมากเหมือนกันที่แบบว่าคือต้องเข้าใจแหละนะเพราะว่าทุกคนก็อยากฟื้นฟูอ่ะก็อยากให้ไต
3: สุขภาพ
4: ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าใจถึงเลเวลระดับของการฟื้นฟูดูแลก่อนว่ามันสามารถทำได้ที่เท่าไหร่นะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันนะคะว่าการใช้สมุนไพรสามารถรักษาโรคไตเสื่อมโดยเฉพาะไตเสื่อมระยะท้ายให้กลับมาเป็นไตปกติได้ยังไม่มีการยืนยันนะคะแล้วออกไฮคูเบตเองก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าสมุนไพรที่มีข้อมูลที่พื้นบ้านใช้เนี่ยจะเหมาะกับทุกคนนะคะก็ต้องลองดูข้อจำกัดแล้วก็อาจจะดูตามความเหมาะสมไปดูที่สุขภาพไตของแต่ละคนด้วยอีกทีนึงนะคะก่อนอื่นเลยต้องมาไล่ก่อนว่าไตเสื่อมมีกี่ระดับนะคะหลักๆก็มี5ระดับ5สเตจนะคะระดับที่1พวกนี้จะรู้ได้ยังไงก่อนรู้ได้โดยการตรวจสุขภาพรู้ได้โดยการไปตรวจเลือดนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าค่ากรองไตของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่นะคะสมมติคะแนนเต็มจริงๆก็คือ100
5: ค
4: นที่ไตปกติยังไม่เสื่อมก็คืออยู่ที่มากกว่า90ขึ้นไปถึง100กว่าก็ได้นะคะเกิน100ได้อันนี้ถือว่าไตยังไม่เสื่อมนะคะอยู่ในปกติแต่ถ้าไตลดลงมานะคะอยู่ที่เช่นอาจจะ90กว่าไม่เกิน90อ่ะอันนี้ก็เริ่มเป็นระดับที่1นะคะระยะที่1เนี่ยเขาจะบอกว่ามีค่ากรองไตเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ90ก็คือเริ่มที่จะมีความเสื่อมเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้มีความผิดปกติอะไรไม่ต้องกังวลมากมันขึ้นลงได้ตามการใช้ชีวิตตามการดื่มน้ำการกินอาหารโรคประจำตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในเลข9เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอะไรเป็นปกติตามอายุได
5: ้ค่ะ
4: ระยะที่2นะคะไตเสื่อมระยะที่2ก็คือค่าจะอยู่ที่89ถึง60คือน้อยกว่า90ลงมาแต่ไม่เกิน60นะคะอันนี้คือไตเสื่อมระยะที่2ก็คือเล็กน้อยค่ะในทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นไตเสื่อมเล็กน้อยการทำงานลดลงนิดหน่อยไม่มีอาการแสดงอะไรที่ชัดเจนขึ้นกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินยาอาหารเสริมอะไรที่ผ่านมาด้วยนะคะก็สามารถดูแลให้มันไม่แย่ไปกว่านี้ได้นะคะด้วยการแบบอาจจะปรับพฤติกรรมกินน้ำรักษาโรคประจำตัวให้คงที่ได้นะคะระดับที่3ก็คือไปเป็นระดับกลางๆล่ะนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นไตเสื่อมระดับกลางนะคะถ้าใครไปตรวจสุขภาพแล้วแพทย์บอกว่าไตเสื่อมระยะ3อันนี้คืออยู่กลางนะคะตัวเลขจะอยู่ที่59ถึง30ก็คือน้อยกว่า60แต่ไม่เกิน30ลงไปนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที
5: ่
4: ต้องเริ่มดูแลเริ่มดูแลระมัดระวังไม่ให้มันน้อยไปกว่านี้เพราะว่ามันก็จะพอน้อยไปกว่านี้เนี่ยการฟื้นฟูหรือว่าการดูแลจะยากขึ้นนะคะถ้าใครอยู่ในช่วงนี้ก็พยายามดูแลเยอะหน่อยนะคะมากกว่าคนอื่นนิดนึงเขาก็จะแบ่งเป็น 3A 3B อีกนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเรารวมแล้วกันเป็น3ไปเลยนะคะอาจจะมีอาการที่แสดงแบบเห็นได้บ้างเช่นเหนื่อยง่ายมีบวมเจอบวมได้บ้างนะคะถ้าใครอยู่ที่แบบค่ากรองไตอยู่ที่แบบ30กว่า40อะไรประมาณนี้อาจจะมีบวมได้บ้างนะคะส่วนระยะที่4นะคะเข้าสู่ระยะที่แบบเริ่มระยะท้ายก็คือน้อยกว่า30 29จนถึง15อันนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มระยะท้ายๆละท้ายเนี่ยมันจะมี4กับ5นะคะตัว4เนี่ยก็คือต้องจริงจังแผนการรักษาเพื่อไม่ให้มันน้อยไปกว่า15เพราะว่าถ้าค่ากรองไตน้อยกว่า15เราจะเรียกระยะที่5เป็นระยะที่ต้องฟอกไตคือต้องลำบากแล้วนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลไปฟอกไตเพราะว่าไตเนี่ยเป็นระยะสุดท้ายที่ไตไม่สามารถแบบทำงานได้ตามปกติต้องอาจจะต้องฟอกหรือล้างหรือปลูกถ่ายไตอะไรเงี้ยนะคะก็ไปดูตัวเลขละกันว่าของแต่ละคนเนี่ยตรวจสุขภาพประจำปีแพทย์ระบุว่าค่าไตอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นไปได้ลองดูตัวเลขหรือถ้าไปตรวจสุขภาพแล้วเขาบอกเป็นระยะลองถามตัวเลขก็ได้นะคะจริงๆแพทย์สามารถดูได้ในผลแลบอยู่แล้วว่าตัวเลขค่ากรองไตของเราเนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะคะการฟื้นฟูดูแลสามารถทำให้ตัวเลขขยับค่าได้นิด แต่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้มันเพิ่มเป็นหลักหลายสิบได้เช่นคนไข้ค่ากองไตอยู่ที่30ไปดูแลปรับพฤติกรรมกินอาหารเสริมกินสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้ที่เขาบอกเนี่ยคาดหวังว่าจะให้มันขึ้นไปเป็น80 70 80เนี่ยไม่เคยเจอนะคะเพราะมันจะขยับได้นิดๆหน่อยๆเช่นจาก30กว่าๆขึ้นมาเป็น40กว่าๆอะไรเงี้ยค่ะเจอได้อันนี้จากประสบการณ์คนที่บ้านก็คือคุณตาอายุ80กว่าค่าไตก็ตอนแรกหมอก็แบบดุเลยนะคะค่าไตเขาก็อยู่ที่แบบ30นิดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วตาก็มีหลายโรคเลยตาเป็นอ่ะเป็นเบาหวานความดันไขมันด้วยนะคะแล้วก็อายุเยอะด้วยน้ำหนักก็ขึ้นนะคะขยับตัวก็ได้น้อยลงเดินลำบากอะไรเงี้ยก็มีบวมมีอะไรและแต่ที่สำคัญเลยคือเขาไตเสื่อมเนื่องจากโรคประจำตัวก็คือเบาหวาน
2: ค่ะ
4: มันมาสาเหตุมันเริ่มมาจากเบาหวานนะคะแล้วก็พฤติกรรมกินน้ำน้อยด้วยอะไรด้วยหลายอย่างก่อนหน้านี้เป็นต่อมลูกหมากโตนะคะเขาก็เลยต้องคุมน้ำตาลพอกลับมาคุมน้ำตาลนะคะคือกินยาแผนปัจจุบันก็คุมได้ระดับหนึ่งว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เบนก็เลยให้คุณตาเบนกินมารักขี้นกเพิ่มไปเพื่อเอาไปช่วยในการคุมระดับน้ำตาลให้มันดีขึ้นปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยระดับน้ำตาลเขาคุมได้ดีขึ้นค่าไตเขาก็ดีขึ้นนะแล้วก็บังคับให้เขาจิบน้ำไม่ใช่กินแบบเขาเลยไม่ได้กินแบบจิบเยอะๆใช่ไม่ได้กระดกแบบเยอะๆนะแต่ว่าให้เป็นการแบบจิบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันร่างกายมันไม่ได้ขาดน้ำเขากินเยอะๆไม่ได้เพราะว่าเขาจะแน่นค่ะท้องเขาจะแน่นอะไรเงี้ยก็ต้องให้แพทย์ทยอยจิบน้ำแบบมีการตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าวันนี้ต้องกินเท่านี้อะไรเงี้ยนะคะตอนหลังเนี่ยจาก30ต้นๆเนี่ยเขาก็ขยับมาเป็น40กว่าๆต้นๆแล้วก็อยู่ในระดับเนี้ยมาได้เป็นปี2ปี3ปีละนะคะที่แบบไม่ได้ลดลงเลยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะให้ดู
2: ถ้าคนที
4: ่ะะ
2: มีภาวะเรื่องโรคไตมีภาวะเกี่ยวกับไตเสื่อมอยู่ในระยะที่4เนี่ยจำเป็นที่จะต้องฟอกไตไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นระยะที่4
4: 4ยังค่ะ4ยังไม่ฟอกจะฟอกในระยะ5ก็คือค่ากรองไตเหลือน้อยกว่า15อันนี้ก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำฟอกแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแบบทำงานได้ด้วยตัวเองอะค่ะถ้าทำงานไม่ได้เนี่ยของเสียมันก็จะค้างในร่างกายเยอะนะคะคนไข้ก็จะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันไม่สามารถกรองอะไรได้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถามว่าในระยะไหนที่ยังสามารถปลอดภัยที่จะเลือกใช้เช่นสมุนไพรเสริมหรือว่าอาหารเสริมที่มีความเหมาะสมได้บ้างนะคะก็คืออยู่ที่ค่ากรองไตไม่น้อยกว่า60อันนี้ถือว่าปลอดภัยที่สุดนะคะในการที่แบบยังสามารถกินใช้อะไรได้ตามปกติแต่ถ้าน้อยกว่า60ลงมาเนี่ยก็ต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นแล้วว่าสมควรที่จะกินไหมคือมีความจำเป็นที่จะต้องกินหรือไม่นะคะเช่นถ้าท้องอืดท้องเฟ้ออยากกินขมิ้นชันก็ยังกินได้นะคะไม่ได้ห้ามคือยังสามารถกินได้เมื่อมีอาการเป็นไข้หวัดเจ็บคอกินสมุนไพรได้ไหมฟ้าทะลายโจรกินได้เหมือนเดิมนะคะแต่จะไม่แนะนำให้กินกลุ่มพวกที่แบบว่ากินต่อเนื่องอะที่มันต้องกินแบบปริมาณเข้มข้นเยอะๆแล้วต่อเนื่องยาวๆถ้าจำเป็นที่จะต้องกินเช่นคนไข้เรื้อรังเบาหวานอยากจะกินเพื่อคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วต้องกินเกิน3เดือนก็ไปตรวจติดตามทุกๆ3เดือนหรือ6เดือนก็ได้ค่ะอันนี้ก็เพื่อความแบบสบายใจเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมก่อนว่าระยะไหนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยระยะไหนที่ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะคะถ้าค่ากรองไตน้อยกว่า30ลงไปเนี่ยไม่ต้องคิดเลยคือไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรกินเพื่อฟื้นฟูไตแล้วนะคะไม่สามารถช่วยได้ด้วยนะคะไม่มีข้อมูลยืนยัน
3: ระยะที่หนึ่งที่สองนะครับก็คือยังทานได้ทานเรนที่มากกว่า60แต่ว่าพอลดลงมาจาก60เนี่ยก็คืออาจจะต้องเริ่มดู
2: แต่ระมัดระวังปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าคุณหมอเบนย้ำอยู่นะตลอดเลยเรื่องพฤติกรรมสำคัญ
3: พูดถึงพฤติกรรมเมื่อกี้ครับที่คุณหมอเบนบอกคุณตาใช่ไหมครับแล้วผมย้อนกลับมาดูตัวเองนะผมเป็นคนที่ทานน้ำน้อย
2: เพราะฉะนั้น
3: เราต้องเพิ่มหรือว่าจิบน้ำให้มันถี่ขึ้นเนาะดูน่าจะต้องเป็นอย่างนั้น
4: ใช่ใช่ค่ะก็คือสิ่งที่ป้อ ้องกันแล้วก็ดูแลไตได้เบื้องต้นระดับแรกเลยเขาแนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอน้ำสะอาดด้วยน้ำเปล่าปกตินะคะ
5: อันนี้ยังไม่นับเครื่องดื่มเนาะไม่นับเครื่องดื
4: ่
5: ม
4: ไม่นับน้ำหวาน
5: ใช่
3: มันได้ยัง
5: คงด้วยบางคนชอบไปนับเครื่องดื่มว่าเออเคยนั่นแหละนับน้ำหวานน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องดื่ม
4: น้ำเป็นน้ำเปล่า
3: ถ้า
5: คุณหมอคะอย่างคุณเอิร์ธเนี่ยคุณเอิร์ธเป็นนักกีฬาชอบออกกำลังกายคือออกกำลังกายแบบตีกอล์ฟเล่นแบดแรงๆอ่ะออกหนักๆทีนี้น้ำที่จะต้องดื่มในแต่ละวันสักประมาณเท่าไหร่ดี
3: เท่าไหร่ดี
4: ก็คือเอาแบบ WHO แนะนำก็คือน้ำหนักตัวหาร30นะคะมันจะได้เป็นปริมาณลิตรออกมาซึ่งอันนี้เป็นมินิมัมที่แบบร่างกายควรได้รับแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเช่นไปทำงานที่ต้องเสียเหงื่อเสียน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเพิ่มจนถึงเท่าไหร่ก็คือจนถึงที่ร่างกายเรารู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกคอแห้งอยากน้ำหิวน้ำอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะในแต่ละวันต้องให้ได้ขั้นต่ำที่ตามน้ำหนักของเราให้ได้ใช่เอาหาร30ง่ายๆนะคะถ้าตามแบบแนะนำทั่วไปเขาก็6ถึง8แก้วอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ได้นับแก้วเราเบนก็เลยชอบแนะนำคนไข้
3: ได้ประมาณ 2.2 ลิตรแต่คิดว่าทุกวันนี้น่าจะทานประมาณ 1.5 เองไม่ถึง
5: อย่าดิฉันเห็นขวดใหญ่1ขวดบางทีวันหนึ่งยังไม่หมดเลยอ่ะ
3: ต้
5: อง
3: ร
5: อไม่ได้บอกเออกินน้ำ
3: บางทีก็ขวดใหญ่วันหนึ่งขวดเดียว
5: แต่อย่างกวดเป็นคนชอบดื่มน้ำ
3: ถึงแน่นอนใช่ไหม
5: เกิน
3: ถ้าเกินมากๆไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมอ
5: ตี3ลิตรได้นะ
4: คือร่างกายมันขับออกอยู่แล้วค่ะปกติใช่ไตเราปกตินะคะเขาก็จะกรองก็เข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยแต่ว่าเราสังเกตได้ว่าถ้าน้ำมันเพียงพอปัสสาวะเราก็จะไม่เค็มมาก
3: เป็นสีใส
4: ถ้ากินน้ำน้อยจะเหลือเค็มมากใช่ถือว่าดีปกติแล้วก็การดูแลป้องกันอื่นๆก็เป็นการปรับพฤติกรรมเช่นลดกินอาหารเค็มจัดหวานจัดนะคะเน้นอาหารสดใหม่ไม่กินพวกอาหารแปรรูปเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารแปรรูปเนี่ยจะมีความเป็นเกลือมีความโซเดียมเยอะเค็มเยอะนะคะแล้วก็การกินโปรตีนก็สำคัญเหมือนกันการได้โปรตีนมากเกินไปไตก็ทำงานหนักได้นะคะเพราะว่าบางทีร่างกายมันกำจัดไม่พอไม่ได้ถูกเอาไปใช้บางคนกินอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ไปออกกำลังกายหรือว่าอะไรเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็โปรตีนเกินนะคะไตก็ทำงานหนักมากขึ้นก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปก็ต้องพอดีนะคะดูตามความเหมาะสมของร่างกายเราด้วยแล้วก็อาหารกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมเนี่ยก็เช่นกล้วยส้มมะเขือเทศนะคะโดยเฉพาะอันนี้จะเน้นโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตในระยะท้ายๆแล้วเพราะว่าเขาจะกำจัดโพแทสเซียมได้ยากนะคะสมุนไพรที่มีโพแทสเซียมก็มีหลายตัวนะคะอย่างเช่นตัวลูกย
3: อ
4: กระเจี๊ยบแดงย่าหนวดแมวพวกนี้ก็จะต้องจำกัดละเพราะว่าโพแทสเซียมเยอะนะคะถ้าใครอยู่ในผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้เอาเป็นว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะหรือว่าสมุนไพรที่เป็นตระกูลย่าเนี่ยจะมีโพแทสเซียมเกือบทุกตัวถ้าเกิดว่าเราไปฟังออนไลน์ไปฟังทางใครไม่รู้ที่อยากจะขายของแล้วบอกว่ามันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะช่วยฟื้นฟูไตรักษาไตบำรุงไตเนี่ยแล้วเราอ่ะเป็นคนไข้กลุ่มที่ค่าไตน้อยมากอยู่แล้วอยู่ในระดับแบบ3ลงมาเนี่ยอยู่4ถึง5เนี่ยก็ไม่ควรกินเลยเพราะว่าโพแทสเซียมเยอะแน่นอนนะคะเลี่ยงไปเลยดีกว่า
3: หนวดแมวย่าหวานเลยไม่คุณหมอเป็น
5: ย่าหวานไม่น่าเกี่ย
4: วย่าหวานไม่น่าเกี่ยวนะคะ
5: เป็น
4: ต้นคุมน้ำตาลก็ส่วนใหญ่ย่าหวานกินแทนน้ำตาลไม่กินเยอะไม่ใช่ใช้เยอะมันหวานมาก
5: อีกอย่างหนึ่งมะระขี้นกมีคนเข้าใจว่ามะระขี้นกเนี่ยถ้าคนเป็นโรคไตห้ามกินอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
4: เบนยังให้คุณตากินเลยต้องดูค่ะว่ากินเพื่ออะไรอย่างเบนให้ตากินเพราะว่ากินในขนาดต่ำด้วยนะคะกินเป็นแคปซูล1เม็ด2เม็ดแค่นี้เพราะว่าเอาไปคุมน้ำตาลเนื่องจากว่าค่าไตเขาที่มันไม่ดีเนี่ยเพราะน้ำตาลมันเยอะก็ต้องไปดูอีกว่าระดับน้ำตาลคนไข้อ่ะเป็นยังไงนะคะน้ำตาลสะสมเป็นยังไงคุมได้หรือเปล่าถ้าคุมน้ำตาลได้อยู่ในเกณฑ์ไม่จำเป็นต้องกินก็ได
3: ้
4: คือไม่ได้มีข้อมูลว่ามะระทำใหเป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตแบบแย่ลงอะไรเงี้ยแต่มีข้อมูลบ้างว่าถ้ากินเยอะๆมากๆอาจจะทำให้ค่าตับอักเสบได้เพราะว่าสมุนไพรลดขมเกือบทุกตัว จะมีผลในการไปกระตุ้นค่าเอนไซม์ตับได
3: ้ค่ะต้องดูดี
4: ๆก็สรุปก็คือดูตามความเหมาะสมและจำเป็นดีกว่าว่าจะกินได้ไหมถ้ากินเป็นอาหารน่ะแทบไม่มีผลอะไรกินในมื้ออาหารเด็กลูกสองลูกอะไรเงี้ยค่ะวันหนึ่งนะแต่วันน่ะมันก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็เลี่ยงการกินพวกเครื่องดื่มชูกำลังน้ำหวานนะคะมันมีน้ำตาลสูงแล้วก็ยาสมุนไพรอาหารเสริมที่ไม่จำเป็นหรืออาจจะไม่มีมาตรฐานเช่นไม่มีเลขอย.หรือตรวจสอบย้อนกลับไปที่ผู้ผลิตไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะไปเจอยาล่าสุดทำแจ้งเตือนไปนะคะยาเหมือนครอบจักรวาลเป็นเม็ดๆเป็นผงๆอะค่ะแล้วก็แบบแก้ปวดแก้กระสับกระส่ายเสื่อมพิการอะไรใช่แล้วก็คนไข้ก็กินไปจนกระเพาะเป็นแผลก็มีแล้วก็ค่าไตก็แย่ลงด้วยนะคะอันนี้ก็เตือนไว้ว่าถ้าไปเจออะไรที่ระบุสรรพคุณแบบแปลกๆเยอะๆแล้วก็ไม่ได้มีเลขทะเบียนอะไรที่มันดูน่าเชื่อถือก็อย่าไปซื้อกินแล้วกันนะ
5: ค่ะ
3: ครับคุณหมอเบนยังขออนุญาตถามนะครับเมื่อกี้ที่คุณหมอเบนบอกว่าเรื่องอาหารเสริมนะพี่กบแล้วคุณฟังขออนุญาตขยายความนึงครับถ้านอกจากโปรตีนนะครับสำหรับอาหารเสริมผมเชื่อแหละว่าทุกคนนะหลายๆคนทุกวันนี้ทานอาหารเสริมกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องไตเนี่ยมันก็มีผลกับอาหารเสริมอาหารเสริมตัวไหนครับคุณหมอเบนที่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อไตคือทานต่อเนื่องไม่ดีคือทานแค่บางช่วงแล้วหยุดเนี่ยน่าจะโอเคกว่ามีตัวไหนมาแนะนำ
4: ส่วนใหญ
3: ่
4: พวกวิตามินแร่ธาตุพวกวิตามินแร่ธาตุที่เป็นแบบในตามเสริมการร่างกายเสริมร่างกายในชีวิตประจำวันเนี
3: ่
4: ยไม่ค่อยมีผลข้อมูลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอาหารเสริมที่พูดถึงอ่ะคือมันจะเป็นเหมือนแบบผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ว่ามีการผสมโดยยกพวกชื่อสมุนไพรหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศอะไรนะคะเอามาใส่เข้าไปในสูตรอันนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้แหละที่ส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินมาจากปากของคนไข้เวลา
5: สัญญาณน่าคุณหมอเบนได้ยินเสียงไหมคะคุณหมอเบนคะสัญญาณน่าจะหลุดไปนะคะ
3: เดี๋ยว
5: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณโดโดเดี๋ยวเราพักกันก่อนละกันเนาะแล้วก็
3: เดี๋ยวค่อยต่อสายคุณหมอเบนเข้ามาอีกรอบกันนะครับ
5: ตอนนี้สายคุณหมอเบนยังอยู่ไหมคะน่าจะหลุดไปแล้วนะคะสัญญาณน่าจะมีปัญหาเนาะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรื่องของสมุนไพรที่มาเขาเรียกว่าไปเกี่ยวข้องกับโรคไตโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเสื่อมไอ้สิ่งที่จะต้องระวังก็คือสมุนไพรนี่แหละที่จะมากินอย่างพวกตระกูลที่มันมีโพแทสเซียมสูง
3: คุณหมอก็ไม่แนะนำนะใช่ที่ไม่ควรทาน
5: ค่ะ
3: สมุนไพรโพแทสเซียมสูงมีอะไรบ้างอ่ะพี่กบ
5: โพแทสเซียมสูงก็จะเป็นพวกผลไม้อ่ะผลไม้ก็จะเป็นพวกกล้วยส้มมะเขือเทศนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสมุนไพรที่มันมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ
3: อ
5: ันนี้บางคนที่คุณหมอย้ำเลยว่าบางทีอ่ะคุณเข้าใจผิดว่าโอ้ยมันขับปัสสาวะมันจะทำให้ระบบไตเนี่ยทำงานได้ดีขับของเสียออกไป
3: บอกมาเมื่อกี้3ตัวหลักๆพี่กบลูกยอกระเจี๊ยบแดง
5: แล้วก็หนวดแม
3: วเน
5: า
3: ะ
5: ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไตหรอกแต่มันไปเกี่ยวกับตับก็คือสมุนไพรที่มีรสขมทุกอย่างกินมากไปไม่ดีก็อยู่สายกลาง
3: ที่เราบอกไป
5: ถ
3: ูกต้องเลยก็สมดุลเนาะรักษาสมดุลในการทานเดี๋ยวช่วงนี้ระหว่างรอคุณหมอเดี๋ยวเราไปพักสักครู่กันก่อนนะครับ
6: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
2: 10 นาฬิกา 35 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงของชั่วโมงสุขภาพนะคะในช่วงที่2ของชั่วโมงแรกนี้นะคะเรายังอยู่กับคุณหมอเบนนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM นะคะต้องฝากไว้ก่อนค่ะวันนี้ใครที่ฟัง AM 891 KHz นะคะอาจจะรับฟังไม่ได้เนื่องจากว่ามีการปรับปรุงระบบนะคะ2วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้2วันค่ะใครที่ฟังทาง AM 891นะคะขอความกรุณาย้ายมาฟังที่ AM 819กันก่อนค่ะหรือว่าฟังออนไลน์ก็ได้นะคะรายการชั่วโมงสุขภาพเนี่ยยังคงต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่า891 AM 891เนี่ย2วันนี้6และ7เนี่ยรับฟังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเขาจะมีการปรับปรุงซ่อมบำรุงกันก่อนค่ะ
3: โอเคก็มาฟังออนไลน์กันนึงไม่หายไปไหน
2: ใช่
3: ฟังออนไลน์ฟังได้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะพี่
2: ครับใช่ AM 819ก็ได้นะคะยังฟังได้
3: 819ยังได้อยู่คุณหมอเบนอยู่กับเราแล้วนะครับตอนนี้วันนี้เราคุยกันในเรื่องของประเด็นสมุนไพรกับโรคไตเสื่อมนะครับพี่กบ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะให้โทรเข้ามาแล้วก็แจ้งชื่อนะคะแนะนำชื่อตัวเองชื่อเล่นก็ได้นะคะชื่อแล้วก็อายุจังหวัดนะคะจะได้เป็นข้อมูลให้เราด้วยค่ะ026918437ค่ะ026918437นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
3: ครับผมระหว่างเรารอสายนะครับพี่กบเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันก่อนเนอะสวัสดีครับคุณสมคิดนะครับ
2: ค
3: ุณพิสมัยนะครับคุณพิสมัยก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องเอิร์ธน้องกบคุณหมอเบนทีมงานฟังชัดเจนนะครับคุณหนุ่มเพชรภูไทยนะครับอันนี้เขาบอกว่าน่าสงสารสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะครับก็รอความหวังการเปลี่ยนไตที่ตรงกับสปีชีส์ของตัวเองนะฮะคุณสุเทพสวัสดีครับน้องกบน้องเอิร์ธนะครับ
2: สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ช่องบ้านดำด้วยนะคะกบวบก็มีคุณไปนะคะคุณแอนแอนนะคะคุณผอบอมบอม
3: ผอบอมบอมเลยเหรอ
2: ผอบอมบอมเป็นท่านผออยู่ที่กองประชาสัมพันธ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
3: เป็น FC คุณกบ
2: ค่ะแล้วก็เป็น FC ผอด้วยนะคะ
3: ใ
2: ช่แล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะคุณพิมมี่ด้วยนะคะคุณส้มนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เข้าใจด้วยจ้ะ
3: ครับเมื่อกี้พี่กบตอนเราคุยกับคุณหมอเราก่อนที่จะสัญญาณขาดหายไปเราคุยถึงเรื่องอาหารเสริมไหมที่เป็นอะไรที่ทานแล้วมันจะเสี่ยง
2: คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นเรื่องวิตามินพวกแร่ธาตุวิตามินอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นตัวสมุนไพรที่คุณหมอบอกว่าที่มีการนำเข้าหรือมีการแอบอ้างเนี่ยมันอาจจะอันตรายก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอค่ะคุณหมอเสริมเรื่องไตอีกสักหน่อยค่ะคุณหมอคะน่าจะไม่ได้แล้วเหมือนมีสายเข้ามาขออภัยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปกันที่สายทางบ้านกันก่อนเลยค่ะ
3: คร
2: ับเดี๋ยวคุณโดโด้ส่งมาได้เลยนะคะ
3: สวด
2: อ๋อไม่ใช่
3: คุณหมอพูดก่อนหน่อยก็ได้ครับเรื่องไตเสื่อมนะ
4: ก็คือเน้นย้ำเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาเกินจริงนะคะหรือว่ามีสมุนไพรหลายๆตัวที่ประกอบแล้วก็อาจจะโฆษณาเรื่องของการดูแลไตฟื้นฟูไตได้อะไรกลุ่มนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็พิจารณาหน่อยที่ถ้าไม่มีเลขทะเบียนตรวจสอบไม่ได้ไม่มีมาตรฐานหรือว่าเราอ่ะจริงๆเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องกินหรอกไตเราปกติดีแต่แค่เรากังวลเฉยๆเราก็ไม่ต้องกินก็ได้นะคะแล้วก็ไปดูแลเรื่องอื่นๆเอาเรื่องอาหารเรื่องการดื่มน้ำการออกกำลังกายพักผ่อนนี่ก็พอช่วยได้แล้วนะคะทีนี้จะเสริมเรื่องของสมุนไพรที่เป็นทางเลือกละกันนะคะที่อาจจะยังสามารถเลือกใช้ได้ในกลุ่มคนที่ค่าไตยังไม่ได้น้อยกว่าครึ่งนึงนะคะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยก็จะมีตัวบัวบกตัวแรกนะคะที่หลักการของทางการใช้ยาสมุนไพรทางเลือกในการดูแลไตเนี่ยหรือป้องกันไตเสื่อมเนี่ยหลักการก็คือเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ได้นะคะลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระลดพิษเข้าร่างกายแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกดูระบบตามนี้ได้มันก็จะช่วยทำให้ไตเราโอเคแล้วนะคะสำหรับสมุนไพรส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะเป็นกลไกหลักๆที่เรามักจะเจอในข้อมูลสมุนไพรจากพื้นบ้านแล้วก็บางทีก็ไปเจอในการทดลองในจะทดลองหลอดทดลองบ้างนะคะตัวที่เป็นพื้นบ้านตัวหนึ่งที่เจอมีข้อมูลในหนูทดลองนะคะก็คือไหมข้าวโพดนึกภาพออกใช่ไหมคะ
3: ไหมข้าวโพด
4: ฝักข้าวโพดที่มันจะมีเส้น
3: ๆ
5: อ๋อ
3: สีน้ำตาลน้ำตาล
5: ฝอยที่เป็นฝอยฝอย
4: ใช่ใช่เขาเรียกไหมข้าวโพดนะคะก็มีการศึกษาในหนูทดลองพบว่าสารสกัดจากไหมข้าวโพดเนี่ยสกัดด้วยโพลีแซคไครด์จากไหมข้าวโพดเนี่ยมีฤทธิ์ปกป้องไตได้นะคะโดยโมเดลในหนูทดลองอ่ะเขาเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เป็นทำให้เป็นเบาหวานและเป็นไตวายแล้วก็เอาไปทดลองพบว่าการทำงานของไตก็ดีขึ้นนะคะในพื้นบ้านก็มีการชงกินเอามาชงเป็นชาแบบใส่น้ำร้อนในตักแห้งแล้วก็ไปใส่น้ำร้อนอะไรเงี้ยค่ะช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได
5: ้
4: ขับนิ่วได้นะคะเขาจะใช้ขนาดใช้ก็คือไหมข้าวโพดจากข้าวโพดจำนวน4ฝักต้มกับน้ำ1ลิตรนะคะถ้าอยากให้หอมก็เอาไปคั่วไฟอ่อนๆก็ได้อันนี้ก็เอาไว้ดื่มถ้าไปคั่วไฟทำแห้งอะค่ะก็ดื่มครั้งละ1ถ้วยชาวันหนึ่งไม่เกิน 2-3 ครั้งหรือกินวันละ 1-2 แก้วถ้วยชาเล็กๆนะคะประมาณนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรเพราะว่าไหมข้าวโพดเนาะมันก็เหมือนแบบอยู่ในกลุ่มของอาหารด้วยนะคะข้าวโพดอยู่ในพืชที่เป็นอาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวไหมข้าวโพดปกติเราก็ดึงทิ้งอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครเป็นคนที่อยากจะดูแลระบบทางเดินปัสสาวะมันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือกลไกคือเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระขับของเสียออกไม่รับพิษเข้าร่างกายก็อยู่ในกลไกเดียวกันนะคะก็คือไหมข้าวโพดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆได้นะ
5: คุณหมอเบนเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอขั้นก่อนเพราะว่ามีสายเข้ามาสักครู่แล้วค่ะ
4: มีสาย
5: ค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
5: ค่ะคุณอะไรคะ
11: นี่ร้านนะฮะอ่างทองครับ
5: ค่ะอายุเท่าไหร่
11: 67ครับ
5: ค่ะใช่เลยค่ะ
11: ก็อยากจะถามสอบถามของอภัยภูเบศเนี่ยมียาขนาดที่ไอ้สมุนไพรอ่ะเกี่ยวกับกลุ่มไหนฮะที่มีจำหน่ายไอ้รักษาไตอ่ะ
4: อ๋อต้องดูอย่างที่บอกค่ะคือมันไม่มีสมุนไพรอะไรที่รักษาไตโดยตรงแต่ต้องดูว่าไตของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงแล้วคนไข้มีภาวะอะไรอื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคประจำตัวอื่นๆมีหรือไม่นะคะถ้ายังไม่เคยตรวจค่าไตเลยก็ต้องไปตรวจก่อน
11: ตรวจแล้วครับตรวจแล้วครับเป็นระดับ3อยู่แล้วก็โรคอื่นๆไม่มีอะไรนอกจากเกา
5: ต์อ๋อระดับ3
4: เกาต์อยู่ระดับ3ก็อยู่ประมาณครึ่งๆใช่ไหมคะทีนี้ดื่มน้ำเยอะไหมวันหนึ่ง
11: ไม่เยอะอะดิมันจะหนักไปทางแอลกอฮอล์ถ้ามากกว่า
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ดีขึ้นหรอกค่ะก็ต้องไปดื่มน้ำก่อนเนาะไปปรับพฤติกรรมกินสมุนไพรก็ไม่ช่วยนะคะแบบนี้คนไข้ก็ต้องช่วยตัวเองก่อนอันดับแรกไปลดแอลกอฮอล์นะ
5: เพราะเป็นเกาด้วยใช่ไหม
4: ต้องลดบุหรี
5: ่เป็นเกาด้วยนะคะ
11: ไม่บุหรี่ไม่ดื่ม
4: บุหรี่ไม่ดูดโอเคดื่มอย่างเดียวนะคะก็ลดลงนะคะแอลกอฮอล์ก็มีผลได้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าเนี่ยก็คือถ้าคำนวณถ้าขี้เกียจไปคำนวณตามน้ำหนักตัวก็คือวันหนึ่งให้ได้2ลิตร 1.5 ขึ้นไปจนถึง2ลิตรต่อวันนะคะดื่มน้ำเปล่าให้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวค่าไตก็ค่อยๆดีขึ้นเองนะคะพยายามดูแลไม่ให้มันแย่ลงแต่ว่ามันทำให้กลับมาเป็นไตที่เป็นคะแนนเต็มร้อยไม่ได้อยู่แล้วนะคะส่วนสมุนไพรถ้าจะกินเพื่อดูแลบำรุงร่างกายโดยพื้นฐานนะคะก็แล้วคนไข้มีดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยก็อาจจะลองเลือกเป็นพวกกลุ่มบัวบกก็ได้ค่ะมันก็มีความปลอดภัยกินบัวบกเป็นใบๆก็ได้วันละ10ใบ20ใบอะไรประมาณนี้ถ้าหาได้นะคะถ้าหาไม่ได้ก็เป็นรูปแบบอื่นๆก็ได้ครับซูลก็ได้จะ
11: แต่ตัวของ
4: เพิ่มการไหลเวียนเลือดก็กินไปเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะอันที่2ที่กินได้ก็คือขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยจะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระแล้วก็อาจจะไปช่วยเสริมเรื่องของการปกป้องการดูแลลดภาวะพวกตับอักเสบได้นิดหน่อยนะคะแต่ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็คือลดแอลกอฮอล์มันก็จะช่วยได้ดีที่สุดนะ
11: คร
4: ับขมิ้นชันก็อย่างน้อย 1-2 แคปต่อวันก็พอ
11: ครับครับแล้วไอ้ไหมข้าวโพดนั้นได้ทำขายไหม
4: ไม่ได้ทำขายค่ะอันนี้เป็นสมุนไพรข้อมูลพื้นบ้านข้อมูลที่เราทำอยู่ในหนังสือค่ะเป็นหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม11สมุนไพรเพื่อไตจ้ะ
11: ขอบคุณมาก
5: โอเคนะอันดับแรกต้องไปหักดิบเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพื่อสุขภาพนะคะ
4: ดื่มนะ
5: ใช่ไม่งั้นไตจะแย่ด้วยนะนะคะเป็นห่วงนะคะ
11: ค่ะ
5: สว
11: ั
5: สด
11: ี
5: ค
11: ่
5: ะ
11: คร
5: ับ เบอร์ค่ะ
3: 026918437โทรเข้ามาได้นะครับหรือใครไม่สะดวกนะครับสามารถฝากคำถามผ่านช่องทางออนไลน์กับพวกเราได้นะครับ Facebook Mental Life FM 95.5 MHz นะครับ
5: ค่ะหรือว่าใครที่จะฝากคำถามทางช่องบ้านดำก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ฝากคำถามทางเพจ Metro Life FM 95.5 นะคะข้อความทุกอย่างเราก็จะนำเสนอฝากให้คุณหมอได้ตอบด้วย
3: ใช่ตอนนี้คนรับชมทั้งบ้านดำคุณกบแล้วก็ Facebook Live นี่โอ้โหรวมๆแล้ว500กว่าคนนะ
5: ใช่ค่ะรวมหลายๆวัน
3: รวม
5: หลายๆวัน
3: ใ
5: ช่สวัสดีคุณส้มด้วยนะคะตอนนี้ก็รับฟังอยู่นะคะฝากเข้าใจมาด้วย
3: มีสายมาครับ
5: ค่ะ
3: สวัสดีครับเชิญแนะนำตัวได้เลย
12: สวัสดีครับชื่อสมศักดิ์ครับ
3: อายุเท่าไหร่โทรจากไหนครับ
12: 61ปีจากวังทองหลางครับ
5: จ้าเชิญเลยค่ะ
12: อายุ61ปีนี่ค่าไต69นี่คุณหมอพี่พ่อเนี่ยปกติไม่ดื่มไม่สูบครับ
5: ค่าไต69
4: คือถ้าคนอายุ60เนี่ยส่วนใหญ่ค่าไตจะลดลงได้ครึ่งนึงอยู่แล้วนะคะโดยปกติแล้วก็ขึ้นกับพฤติกรรมอะไรต่างๆด้วยแต่บางคนเนี่ยสูงอายุ70กว่าก็ค่าไต80กว่าก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตที่ผ่านมานะคะก็ยังสามารถดูแลได้ค่ะ69นะคะก็ดูแลป้องกันไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะด้วยคำแนะนำพื้นฐานทั่วไปเลยก็คือดื่มน้ำสะอาดเพียงพอไม่กินเค็มนะคะเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารลดเค็มจัดหวานจัดอะไรเงี้ยค่ะเบาหวานไม่มีความดันไม่มีถูกไหมคะก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีโรคเบาหวานหรือว่ามีความดันด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งต้องระมัดระวังในการคุมโรค

0: ทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการช่วยคุมพวกมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนนะคะแล้วก็สามารถคุมความดันได้เพราะฉะนั้นในคนปกติที่ความดันไม่ได้สูงมากก็อย่าไปกินบัวบกเยอะมากจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะปัสสาวะเยอะแล้วก็ความดันแบบลดลงได้นะคะ
1: ค่ะต้องดูด้วยนะค่ะ
2: ครับผมขอบคุณพอดีเพิ่งกลับจากทางเหนือมาได้แค่หมูมาอย่างนี้ครับพอทานที่หมดไปได้ไหมครับเนี่ยครับ
3: ทาน
2: ได้มาถุงใหญ่ๆเลยครับสักหนึ่งโลอะไรเงี้ยครับ
1: แบ่งเพื่อนบ้านกัน
0: แบ่งกินหลายๆมื้อหลายๆวันค่ะกินถ้ากินของมันเยอะในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยร่างกายมันอาจจะเอาไปกำจัดได้ยากนะคะแต่ว่าถ้าเรากินแล้วแบ่งทยอยกินแบบหลายๆวันหลายๆมื้อคงไม่เป็นไรแล้วก็กินแล้วหลังจากกินแล้วก็ไปขยับอ่ะขยับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงก็ช่วยได
2: ้อ๋อก็ต้องแบ่งกินหลายๆวันนะครับ
0: แบ่งกินค่ะแบ่งกินดีกว่า
2: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสมศักดิ์นะคะคุณสมศักดิ์จากวังทองหลางกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะ
3: พี่กบย้ำเบอร์อีกสักรอบนึงนะครับ
1: ค่ะ026918437นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะตอนนี้สายยังว่างนะคะกระชับคำถามนะคะเผื่อให้หลายๆท่านได้โทรเข้ามาด้วยสัก2สายก็ได้นะคะถ้าเกิดกระชับคำถามนะคะ
3: โอเคได้ครับ
1: สายต่อไปมาแล้วจ้าค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณพิธีกรสองท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณอะไรคะ
4: ค่ะสุขในเทศค่ะอายุอายุ75เคยเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วอยากจะถามคุณหมอว่าอันนี้มันหายแล้วท้องเสพแสบเนี่ยมันหายแล้วทานทียาสมุนไพรของคุณหมออะไรอ่ะขมิ้นชันอ่ะทานตอนนี้เหลือทานเหลือเม็ดเดียวแต่ทำไมมันเหมือนต้องพอเราทานข้าวเข้าไปแต่มันไม่ได้เป็นทุกวันมันเป็นทุกวันนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายเลยมันถ่ายทุกวันเหรอเป็นไรเปล่าคุณหม
0: อถ่ายทุกวัน
4: ถามมันถ่ายปกติแต่ว่ามัน
0: วันละกี่ครั้ง
4: วันละครั้งวันละครั้งบางนานๆก็วันละสองครั้งบางครั้งก็วันละสองครั้ง
0: ปกตินะคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าคนไข้รู้สึกว่าถ่ายที่มันผิดปกติอ่ะก็คือถ่ายจนถ่ายเหลวหรือถ่ายมีมูกถ่ายปวดบิดถ่ายมีความอ่อนเพลียหลังถ่ายอันนี้ถือว่าผิดปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังสามารถถ่ายได้วันละครั้งชีวิตใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีอาการอ่อนเพลียอะไรไม่มีอาการปวดบิดมูกเลือดอะไรถือว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะบางทีลำไส้มันอาจจะไวขึ้นเนื่องจากเรามีการอักเสบก็เป็นไปได้นะคะหรืออาหารที่มันกินเข้าไปมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดการแบบลำไส้มันแบบมันถูกกระตุ้นอ่ะมันก็เคลื่อนไหวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไปทำให้มีความถ่ายที่แบบผิดปกติไปจากกิจวัตรเดิมๆเราเมื่อสมัยก่อนก็เป็นไปได้
4: ใช่ใช่ผิดปกติ
0: แต่ว่าให้สังเกตความให้สังเกตความผิดปกติดีกว่าถ้าเกิดว่าถ่ายปกติก็ไม่น่ากังวลอะไร
4: มันถ่ายปกติผิดใช่เนี่ยมันถ่ายผิดปกติเมื่อก่อนมันไม่ได้ถ่ายแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้มันถ่ายทุกวันอย่างเงี้ยก็นานๆแต่วันละสองครั้งหรือว่าไม่ได้เป็นทุกวันแล้วรู้สึกถ่ายทีมันออกมาเยอะเหมือนกันจนเหมือนเขาเรียกอะไรอะร่างน้ำหนักมันจะลดไปโลนึงแต่เป็นมาเป็นปีแล้วมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ลงมันอยู่แค่นี้ค่ะ
0: ก็แสดงว่าก็ไม่ได้มีผลอะไร
1: ขับถ่ายได้
0: ไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกาย
4: ตอนนี้ขมิ้นชันยังทานอยู่นะคะทานตอนนี้ทานเหลือเม็ดเดียวค่ะตอนเช้า
0: ใช่ค่ะก็ไม่ได้ก็น่ากังวลค่ะขนาดน้อยค่ะขมิ้นชันขนาดต่ำก็กินได้ไม่เป็นไร
4: ก็ยังทานได้
0: ความปลอดภัย
4: ค่ะไปก็ถ่ายผิดปกติเหมือนสมัยก่อนที่คุณหมอพูดนะคะเมื่อก่อนมันสองสามวันเดี๋ยวนี้ถ่ายทุกวันเลยน้ำหนักมันจะลดไปเลยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับลำไส้อะไรเป็นอะไรใช่ไหมคุณหมอ
0: คือถ้าไปตรวจแล้วไม่เป็นอะไรก็คือไม่ต้องกังวลอะไรค่ะบางทีความเครียดมันจะทำให้ร่างกายเราแย่ลงมากกว่านะคะก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่ารู้สึกถ่ายแล้วถ่ายทุกวันแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอื่นๆที่สังเกตได้ที่รู้สึกผิดปกติที่ทำให้

0: ร่างกายเราแบบผิดปกติเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลมันค่ะคือคนทุกคนสามารถถ่ายทุกวันได้คนที่บ้านเป็นถ่ายวันละ2รอบ3รอบกินปุ๊บถ่ายปั๊บก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนบอกไม่ได้หรอกว่ามันถือว่าผิดปกติไหมแต่ถ้าถ่ายแล้วรู้สึกมีความผิดปกติเมื่อไหร่อย่างที่บอกอะค่ะปวดท้องปวดบิดมีมูกมีมูกเลือดปนสีผิดปกติกลิ่นผิดปกติแบบเช่นเหม็นเหมือนแบบปลาเน่าอะไรนะอันนี้ควรไปตรวจ
1: ไม่ผิดปกติอะคุณหมอแบบปกติค่ะ
0: จ้าก็ถือว่าปกติค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเห็นมันถ่ายทุกวันก็เลยเหมือนกูเอ้ยลำไส้เราจะเป็นอะไรเปล่าอย่างเงี้ย
2: ถ่ายคล่องอ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วถ้าไม่ถ่ายจะเครียดกว่าเดิม
2: ถ่ายทุกวันสิดีมันถูกต้องแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: ก็เลยผอมก็เลยน้ำหนัก
0: ของเสียไม่พั
2: ง แต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ได้ลงด้วยใช่ไหมน่ะก็ถือว่า
1: ไม่ได้ลงไปหนึ่งโลแล้ว
2: ไม่ต้องกังวล
1: ไม่ลง
2: ไม่ต้อง
1: อย
2: ู่
1: แค่นี้ค
2: ่ะดูแลสุขภาพให้ดี
1: ทานได้อีกใช่ไหมคุณหมอก็ยังทานเหลือไม่เกินของอภัยภูเบศอ่ะทานเหลือไม่เดียวเอง
0: ได้ค่ะ
1: ตอนเช้าค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณ
2: มากค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณที่ติดตามท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะที่ติดตามชั่วโมงสุขภาพนะคะตอนนี้10:55 นเดี๋ยวให้คุณหมอเบนนะคะฝากทิ้งท้ายรายการแล้วก็ช่องทางสำหรับใครที่จะติดต่อเรื่องการดูแลสุขภาพกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็ฝากสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าไม่มั่นใจนะคะอย่าเพิ่งไปฟังเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าใครที่คนรู้จักบอกว่าดีเขากินดีเขาหายแต่ตัวเองอาจจะไม่เหมาะก็ได้นะคะถ้าไม่มั่นใจก็ให้โทรมาปรึกษาที่โรงพยาบาลก่อนได้นะคะเรามีท่านแผนไทยประยุกต์มีเภสัชกรแผนปัจจุบันนะคะให้คำปรึกษาได้ค่ะเบอร์สำหรับช่องทางให้คำปรึกษานะคะจะมีศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะ0372112289นะคะเบอร์0372112289แล้วก็มีเบอร์ร้านยาไทยโพเงินอภัยภูเบศนะคะ0875820597นะคะอันนี้โทรได้วันเวลาราชการนะคะส่วนอีกเบอร์หนึ่งจะเป็น call center ผลิตภัณฑ์สนใจตัวยาของสมุนไพรอภัยภูเบศทุกตัวปรึกษากับแพทย์แผนไทยทางเบอร์0 call center ได้นะคะเบอร์02-028-7710ค่ะแล้วก็ Facebook ก็ติดตามที่สมุนไพรอภัยภูเบศได้นะคะ Facebook เพจหลักจะมีผู้ติดตาม 300,000 กว่าคนนะคะล่าสุดมีคนไปเจอเพจใช้ชื่อเหมือนอภัยภูเบศเลยแต่ว่าขายของพอโอนตังไปปุ๊บโดนบล็อกเลยเมื่อวานเนี้ยเจอประมาณ 3-4 คนโทรมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็แจ้งเตือนกันไว้เวลาถ้าจะใน Facebook อะไรเงี้ยค่ะติดตามก็ดูข้อมูลก่อนนะคะ okay. หลักๆเลยเพจหลักเราจะ 300,000 คนแล้วก็ให้ความรู้มีแอดมินตอบคำถามนะคะ มีพวกบทความความรู้ลงทุกวันนะคะดูรายละเอียดก่อน
3: ตามก็จะ 300,000 กว่าถ้าเพจปลอมผม
0: แล้วก
3: ็คิดว่าน่าจะคนตามนิดน้อยนะคุณหมอเป็น
2: น้อยอยู่แล้ว
0: ส่วนใหญ่จะน้อยค่ะแล้วก็ที่คนลูกค้าหรือคนไข้เมื่อวานเนี้ยที่เล่าให้ฟังก็คือว่าโอนเงินเป็นบัญชีบุคคลค่ะยอด500กว่าบาทก็แจ้งยอด500กว่าบาทพอโอนไปปุ๊บมากลับมาอีกทีนึงคือไม่สามารถทิมอะไรได้แล้วคือไม่ดูอะไรก็ไม่ได้แล้วบล็อกไปเลย
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะก็เป็นผู้สูงอายุค่ะเมื่อวานเนี้ยผู้สูงอายุ70กว่า
2: เห็นใจนะคะ
0: เจ๊เจ
2: ๊ก็ระวังไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอเบนค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอเบนก็ยังอยู่กับเราอีกนะคะ
3: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
3: ครับผมพี่กบวันนี้เราคุยกันไปนะในเรื่องสมุนไพรกับโรคไตเสื่อมเรียบร้อยไปแล้วผมมองว่ามีประโยชน์มากเลยนะ
2: แน่นอนค่ะ
3: คือเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินเพราะว่าอย่างผมเนี่ยจิบน้ำน้อยอย่างพี่กบเองก็มีทานอาหารเสริมไหม
2: ไม่ทาน
3: ไม่ทานหรอก
2: อาจจะไม่ได้ไม่ใช่ไม่อินนะไม่มีตังค์
3: รู้พูดไง
2: ชัดเลย
3: จะบอกว่าแต่ก็ยอมรับว่าอาหารเสริมเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยคือ บางทีแพงกว่า
2: ค่าใช้จ่ายสูงนะค่าใช้จ่ายสูง
3: ใช่
2: แต่เราก็พยายามกินแบบว่าในเมื่อเราจัดรายการอยู่แล้วเนี่ยเราอยู่กับคุณหมอตลอดเวลาเลยนะคะยกเว้นเวลานอนแค่นั้นเองเราก็ตักตวงความรู้ก็มาปรับกับตัวเอง
3: ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือบาลานซ
2: ์
3: ทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในทางสายกลางให้ความสมดุลในร่างกายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราเรียบร้อยไปแล้วเนอะสำหรับสมุนไพรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะพาไปคุยกับคุณหมอขนัดนะครับใบให้พี่กบว่าเป็นเรื่องของอาหาร
2: ใช่ค่ะเป็นเรื่องอาหารที่หลายๆคนเนี่ยกังวลอยู่เหมือนกันว่าอะไรนะอาหารประเภทไหนทานได้แล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวด้วย
3: แน่นอนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับพักสักครู
2: ่ค่ะ
4: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz Metro Lifestyle

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมสั่งทบทวนสิทธิการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
8: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดหนองคายเดินหน้าผลักดันทุเรียนจอมนาคาสู่สินค้า GI มุ่งเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสการแข่งขันให้เกษตรกร
9: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายพร้อมกล่าวว่าการเปิดสวนทุเรียน GI อัตลักษณ์พื้นถิ่นทุเรียนจอมนาคาในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของทุเรียนจอมนาคาเพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรจังหวัดหนองคายอย่างยั่งยืน สำหรับทุเรียนจอมนาคามีเอกลักษณ์โดดเด่นจากสภาพภูมิประเทศริมแม่น้ำโขงของอำเภอรัตนวาปีทำให้มีลักษณะเฉพาะได้แก่เนื้อสีเหลืองทองเม็ดลีบเปลือกบางกลิ่นไม่แรงเนื้อแห้งหวานมันภูใหญ่เส้นใยน้อยและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างจึงเป็นผลไม้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปีนี้อาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดของโลกอาทิอเมริกากลางและแอฟริกาตอนใต้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงภายในสิ้นปีหน้านายชองมาร์ตินบาวเออร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโครงการอาหารโลกกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่มาแล้วพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการสูญเสียพืชผลจากสภาพอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทางนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีโอกาสถึง81%ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493และจะมีอย่างน้อย45ประเทศเสี่ยงที่จะเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีวิไลอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูพานอำเภอกุสุมานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์อำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอว่านใหญ่อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอพนทองอำเภอเมยวดีอำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะชั่วโมงที่2นี้11นาฬิกา10นาทีรับฟังได้ทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM วันนี้ต้องบอกก่อนนะคะงดเฉพาะ AM 891ค่ะ
3: 891
2: มาฟังที่819มาฟังที่819กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เห็นหน้าค่าตาเรานะคะ
3: ออนไลน์นั่นเอง Facebook Metro LiveFM 95.5 MHz อีกเช่นเคยนะครับ
2: เจอกันชั่วโมงนี้นะคะในช่วงชั่วโมงที่2เราก็จะอัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพกัน
3: พาทุกคนมาเติมอาหารสมองกันหน่อยก่อนที่จะไปเติมอาหาร
2: ท้อง
3: จริงๆอาหารสุขภาพอาหารกายที่เราทานเข้าไป
2: พูดถึงเรื่องอาหารแล้วดิฉันมีความรู้สึกว่าฉันหิวอีกแล้วเนี่ยเม
3: ื่
2: อเช
3: ้
2: าเน
3: ี่
2: ยคือเมื่อเช้าหิวข้าวเมื่อเช้าหิวข้าวดิฉันด้วยความเร่งรีบ
3: เราไม่ได้ทาน
2: เราเหลือเวลาที่จะเข้ารายการเนี่ยเราต้องเผื่อเวลาท้องให้มันว่างให้มันย่อยก่อนที่จะมานั่ง
3: เพรา
2: ะ
3: ว่าอันนี้เป็นทริคเนาะสำหรับคนจัดรายการ
2: คนที่จัดรายการแล้วก็คนที่ต้องใช้เสียงทุกคนถ้าไปฟังคุณปูบุญมาสีหมาดเนี่ยเขาจะเดี๋ยววันหลังจะไปเชิญคุณปูบุญมาสีหมาดจะมานั่งไลฟ์ให้ฟังนะคะว่าทำไมคนที่จะต้องใช้เสียงหรือว่าอ่านข่าวเนี่ยมันต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของการดื่มการกินอาหารดื่มน้ำเนี่ยจะต้องดื่มตอนไหนหรือว่ายังไงวางตัวยังไงเพราะว่ามันเกี่ยวกับ
3: ม
2: ันเกี่ยวกับเรื่องของระบบการย่อยในร่างกายแล้วก็เสียงที่ใช้ถ
3: ้
2: าเกิดว่าเรากินอะไรเข้าไปใหม่ๆผ่านไปประมาณ5นาที10นาทีแล้วมาพูดมาเล่าข่าวมาอ่านข่าว
3: มัน
2: ไม่ได้น้ำลายมันจะมีน้ำลายเจ็บๆๆๆอยู่ในปาก
3: เพราะมันเพิ่งทานอาหาร
2: มันเพิ่งทานอาหารแล้วก็เขาห้ามเลยนะถั่ว
3: ถ
2: ั่วไม่ได้เลยคนที่ใช้เสียงคนที่ร้องเพลงที่ฉันเคยร้องเพลงไงพอ
3: สักท่อนไหมครับ
2: ไม่อยากเลยเป็นเพลงแบบเพลงลูกกรุง
3: อ้าวก็โน้ร้อง
2: แล้วทีนี้เวลาที่ร้องเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะตอนนั้นเราก็ไปทำงานใหม่ๆอาจารย์นักดนตรีบอกว่ากินถั่วได้ยังไงเนี่ยเอ้าก็เพื่อสุขภาพบอกว่าใช่มันแต่ไม่ใช่เพื่อสุขภาพในตอนที่เราจะต้องใช้เสียงนะหนูก็เลยเราก็จะถามว่าทำไมอะคะอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราจะใช้เสียงถั่วมันจะทำให้เกิดการระคายคอมันจะทำให้ไอให้ระคายคอเป็นผุยผงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร้องไปมันจะแคะคุณสังเกตไหมเวลากินถั่ว
3: อย่าง
2: น
3: ี้ก็เหมือน
2: จะระคายคอ
3: กับพวกของทอดของอะไรอย่างนี้ก็ห้ามเหมือนกัน
2: เขาห้ามเหมือนกันถ้าคนใช้เสียงจริงเนี่ยรักเสียงจริงเนี่ยต้องถนอมระบบช่องเสียงของเรา
3: ต้องเลือก
2: หลายอย
3: ่
2: างใช่แล้วทำไมสังเกตคุณปู่อ่ะเขาจะกินก็คือต้องเว้นช่วงนะกินแต่ว่าคุณปู่เขากินเป็น
3: มังสว
2: ิ
3: ร
2: ัตกินเจกินเจเพราะฉะนั้นเขาจะดูแลสุขภาพเขาเล่นโยคะถึงขั้นเทพแล้วนะเล
3: ่
2: นโยคะแอดวานซ์ถึงขั้นแบบว่ามันจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่เอาหัวปักที่พื้น
3: อ
2: ่ะแล้วขาตรงชี้ฟ้าม
3: ันไม่ใช่
2: ขาตรงชี้ฟ้าแล้วก็แค่หัวปักตรงอย่างนี้เลยแล้วก็มีการนวดท้องการนวดท้องเนี่ยเขาจะเปิดให้ดูเลยนะว่านวดคือมันเป็นการนวดระบบลำไส้ระบบอะไรข้างใน
3: ปักไปด้วยขาหัวปักที่
2: ไม่ได้ไม่ได
3: ้แล้วก็นวดไปด้วย
2: ไม่ได
3: ้สุดยอด
2: อันนั้นไม่น่าจะไม่ใช่คนละ
3: ตอนนี้ก็ยังปักอยู
2: ่ไม่อันนี้คือเขาจะดูแลสุขภาพด้วยเขาเล่นโยคะประจำแล้วก็เขาไม่ดื่มไม่อะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้อยมากที่จะเห็นคุณปูไปดื่มน้ำหวานน่ะน้ำหวานแต่ว่าน้ำหวานของเขาไม่ได้ดื่มกาแฟไงก็อาจจะมีบ้างเป็นชาไทย
3: ผลไม้อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วเขาจะไม่ค่อยเห็นเขาดื่มที่มันใส่นมเพราะว่าเขากินเจเนาะถ้านมก็ต้องเป็นนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้ากินเจก็ไม่ได้แต่ท่านมังสวิรัตนมไข่ก็ได้
2: เขาก็เลยจะกินเป็นแบบชาดำอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ค่อยหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะเพื่อดูแลสุขภาพ
3: ก็ถ้าทำได้ก็ดีแต่ถ้าไม่เป็นไรถ้าทำไม่ได้ก็อยู่ในทางสายกลางผมย
2: ัง
3: ยึดนะว่าคือทานเนื้อสัตว์มันก็ไม่ได้ผิดนะ
2: อ๋อทางสายกลางคือกินกลางรายการเลยใช่ไหม
3: อ๋อคนละความหมายที่คนก็คือบาลานซ์ไงค
2: ือ
3: ทานเนื้อสัตว์เนี่ยกำลังดีไม่ต้องทานแบบว่าเนื้อสัตว์เยอะไปแบบว่าต้องแบบเป็นโปรตีนให้กล้ามใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ว่าดีนะ
2: จริงๆแล้วอ่ะถามว่ากล้ามใหญ่กล้ามโตผู้หญิงเขาอาจจะกลัวก็ได้นะ
3: มันไม่ได้ว่าเน
2: า
3: ะ
2: มันไม่ได้ว่าชอบทุกคน
3: เสมอไปนะแต่คุณชอบไหม
2: ไม่ชอบ
3: ชอบกำลังดีไหม
2: ชอบธรรมดาปกติชอบคนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ
3: ์แค่นั้น
2: แค่ว่าแบบไม่ต้องไปแบบกล้ามใหญ่กล้ามโตบางทีพอกล้ามใหญ่แล้วมันเหมือนแบ เหมือนปูอ่ะ
3: เ
2: หมือนปูเคยเห็นปูไหม
3: ปูนึกออก
2: เออกล้ามปูใหญ่ๆกล้าม
3: กล้ามคีบสองอ
2: ันเหมือนอันเนี้ยกุ้งกุ้งอะไรที่มีกล้ามใหญ
3: ่กุ้งกล้ามกรามเหรอ
2: ไม่ใช่กล้ามกุ้งอะไรที่กล้ามมันเป็นบึ้มๆเลยอ่ะ
3: ไม่ใช่ lobster ใช่ไหม
2: ใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจไหมถ้า lobster ก็คือกุ้งมังกร
2: เออกุ้งมังกรที่กล้ามบึ้มๆอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวแต่บางคนก็อาจจะชอบก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คน
3: แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราต้องเอาให้สุขภาพเราเนี่ยผลลัพธ์ออกมาแล้วมันเออไม่มีโรค
2: ใช่ไม่มีโรคนั่นแหละดีที่สุดนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเกี่ยวกับองค์การอนามัยโลก WHO นะคะเขามีการเปิดตัว protect 7กลยุทธ์เพื่อป้องกันการจมน้ำค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะกบนำมาจากกองป้องกันและการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคนะคะก็เห็นว่ามีประโยชน์ซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีมาตรฐานในการที่จะออกมารณรงค์ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำในทุกๆปีก
3: ่
2: อนที่จะมีการปิดเทอมใหญ
3: ่
2: ก็คือช่วงฤดูร้อนเนาะเพราะฤดูร้อนเนี่ยเด็กก็มักจะชอบไปเล่นน้ำ
3: แน
2: ่
3: นอน
2: แต่ทีนี้ทางด้านขององค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยเขาก็มีการเข้าไปสนับสนุนเรื่องนี้แหละค่ะจับตัว protect 7กลยุทธ์เพื่อป้องกันการจมน้ำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุนประเทศทั่วโลกในการยกระดับการป้องกันการจมน้ำจากการดำเนินงานแบบแยกส่วนสู่การจัดการแบบเป็นระบบค่ะอันนี้สำหรับผู้ที่กำหนดนโยบายนะคะหรือแม้แต่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะคะสามารถนำไปใช้ได้นะคะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะProtect 7กลยุทธ์ที่สำคัญนั้นมีอะไรบ้างตัวแรกคือตัว P ใช่ไหม Protect ก
3: ็
2: นำด้วย P. ตัว P ค่ะ P คือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยทางน้ำส่วน R นะคะขีดความสามารถอ้อเออใช่ R นะคะขีดความสามารถด้านการช่วยเหลือและกู้ชีพค่ะตามมาด้วยตัว O ค่ะนี่ก็คือ Pro แล้วนะคะตัว O คือความปลอดภัยในการทำงานใกล้แหล่งน้ำส่วนคำว่าตัว T นั้นตัว T คือมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำและตัว E ก็คือการเรียนรู้ว่ายน้ำขั้นพื้นฐานแล้วก็ความปลอดภัยทางน้ำค่ะส่วนตัว C นะคะก็คือระบบการดูแลเด็กและก็คุ้มครองความปลอดภัยตัวสุดท้ายตัว T ค่ะการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและภาวะฉุกเฉินทั้งหมดนี้คือ protect นะคะ7กลยุทธ์ที่สำคัญการป้องกันการจมน้ำไม่ใช่หน้าที่ของภาคส่วนใดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะเท่านั้นแต่ต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันค่ะของทั้งระบบนะคะทุกภาคส่วนเลยเริ่มตั้งแต่บ้าน
3: ที่บ้านด้วยแล้วก็
2: เข้าไปสู่สังคมโรงเรียนนะคะแล้วก็หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนก็ตามค่ะ
3: แต่หลังๆมาเนี่ยพี่กบคือเรื่องของการสูญเสียจากการจมน้ำในช่วงปิดเทอมเนี่ยน้อยลงนะ
2: ลดน้อยลงค่ะแต่มันก็ยังมีอยู่บ้าง
3: ยังมี
2: อยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจ
3: โดยมากผมว่าน่าจะเกิดในพื้นที่โซนที่ต่างจังหวัดออกไปไหมครับ
2: ส่วนใหญ่
3: ในกรุงเทพไม่ค่อยมีคนไปเล่นน้ำแล้ว
2: นะส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นข่าวในกรุงเทพก็มีเนาะที่เด็กอ่ะลงไปเล่นน้ำปรากฏว่าจมอยู่ใต้น้ำก็มีแต่ด้วยเหตุผลหลายๆปัจจัยหลายๆอย่างแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เด็กเนี่ยจมน้ำเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าหนึ่งไหนจะอุทกภัยน้ำท่วมน้ำเชี่ยวน้ำหลากเด็กเนี่ยไม่รู้เดินผ่านไปปิวเลยนะคุณเวลาน้ำ
3: ท่วมน้ำพัด
2: น้ำแรงมากก็คือถ้าน้ำแบบเนี้ยเขาสามารถพัดเห็นไหมรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยปลิวไปตามสายน้ำได้เด็กคนเดียวเนี่ยก็ไม่เหลืออยู่แล้วหรือว่าสระน้ำบึงหนองห้วยลำคลองต่างจังหวัดจะมีเยอะมากเด็กก็ชอบไปเล่นน้ำกันนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียได้หรือว่าอุบัติเหตุในการจมน้ำได้
3: จากตรงนั้นแหละที่เขาไปเล่นน้ำกันนั่นแหละ
2: ใช่
3: อะไรนะห้วยบึงหนองคลอง
2: ต่างจังหวัดจะม
3: ี
2: เยอะ
3: แล้วบางทีประมาทนะพี่กบคิดว่าเด็กๆไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่ได้มีผู้ใหญ่ไป
2: นั่นแหละ
3: เกิดอะไรขึ้น
2: ส่วนใหญ่จะเจอแบบนั้นไง
3: เคสเป็นอย่างนั้นเลย
2: เด็กอ่ะคือด้วยความแบบสนุกสนานซุกซนของธรรมชาติของเด็กเนาะเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเขาจะต้องแบบวางแผนว่าอันนี้คืออันตรายอะไรอย่างนี้นะ
3: เกิดอะไรขึ้น
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยเด็กจมน้ำเยอะมากคุณถ้าย้อนกลับไปสมัยแบบ40ปีเมื่อที่แล้วเนี่ย40กว่าปีที่แล้วเด็กจมน้ำเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยเพราะว่าหนึ่งมันอาจจะเรื่องของมาตรการความปลอดภัย
3: การให้ความรู้เอง
2: การให้ความรู้สระบึงหนองลำห้วยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องเดินผ่านท้องทุ่งนาทุกคนก็จะพากันไปเล่นน้ำ กระโดดเล่นน้ำก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วนะช่วยตัวเองได้แต่ที่ไหนได้พอเล่นๆอาจจะเป็นตะคริวอาจจะพลาดลงไปตรงโซนลึกๆแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ความสูญเสียก็ตามมานั่นแหละค่ะ
3: ใครจะไปรู้นะมาดูข่าวถัดมากันบ้างครับมาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำการจมน้ำเนี่ยผมขออนุญาตนะครับมาพูดเรื่องโรคฉี่หนูกันหน่อยโรคฉี่หนูก็เกี่ยวกับน้ำเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วบางทีน้ำที่มันขังน้ำที่มันสะสมอยู่เป็นเวลานานตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดไหมจริงๆไม่รู้ว่าสะอาดไหมมันไม่สะอาดหรอก
2: มันไม่สะอาดนั่นแหละแล้วก
3: ็
2: ช
3: ่
2: วงน
3: ี
2: ้คุณต้องระวังเพราะว่า
3: ฝนตกด้วยนะ
2: ฝนตกแล้วก็น้ำเริ่มเข้ามาแล้วทางเหนือเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมด้วยจังหวัดที่ต้องระวังหลายจังหวัดแล้วนะน่านอย่างเงี้ยน่านเชียงรายแล้วก็หาดใหญ่เนาะสงขลาด้วยนะคะหลายๆจังหวัดด้วยเช่นกันค่ะ
3: พี่น้องในพื้นที่บริเวณที่คุณกบบอกเมื่อกี้ก็ระวังแล้วก็เตรียมตัวนะครับว่าหากเกิดอะไรขึ้นก็พยายามรับฟังข่าวสารของทางภาครัฐอัปเดตไว้เนา
2: ะ
3: หรือก็มาติดตามอัปเดตก็ได
2: ้
3: ทางช่องต่อๆนะคร
2: ับ
3: มาดูโรคฉี่หนูกันหน่อยครับโรคฉี่หนูนะมีอีกชื่อนึงครับเรียกว่าเลปโตสไปโรซิสนะครับเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนพบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนแฉะก็เป๊ะเลยดินโคลนแฉะเนี่ยก็สามารถเกิดโรคฉี่หนูได
2: ้ค่ะ
3: สาเหตุและการติดต่อนะครับแน่นอนพาหะนำโรครู้ตามชื่อเลยครับก็คือมีหนูเนี่ยแหละอย่างแรกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสิมันมีเรื่องของโคนะครับกระบือสุกรก็คือหมูเนี่ยแหละนะครับแล้วก็สุนัขสุนัข ก็คือสัตว์เลี้ยงเราสามารถเป็นพาหะได้นะฮะคือทางติดต่อเนี่ยเชื้อจะถูกออกขับออกมากับปัสสาวะของสัตว
2: ์
3: ที่ติดเชื้อแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ตามดินโคลนแหล่งน้ำขังหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ผ่านทางบาดแผลรอยขีดข่วนหรือผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำนานๆ นะครับ อาการเริ่มต้นนะแน่นอนไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงหนาวสั่นหลังรับเชื้อประมาณ 6-14 วันนะครับก็ประมาณ2สัปดาห์น
2: ะ
3: ก็จะมีอาการนั้นอาการเด่นเฉพาะโรคครับแน่นอนปวดกล้ามเนื้อรุนแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณน่องและโคนขาอาจพบอาการตาแดงพร้อมด้วยนะครับอาการรุนแรงคือยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะพัฒนาไปสู่ภาวะรุนแรงนะครับตับวายไตวายตัวเหลืองคล้ายๆดีซ่านเนี่ยแล้วก็เลือดออกผิดปกตินะครับคุณผู้ฟังสุดท้ายคือเสียชีวิตได้เลย
2: อันนี้รุนแรงสุดแล้ว
3: ใช่ก็แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์นะครับอย่าซื้อยาทานเองนะครับมาดูกลุ่มเสี่ยงกันบางกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงแน่นอนครับเกษตรกรก็คือชาวนาชาวไร่นั่นแหละคนเลี้ยงสัตว์คนหาปลาผู้ที่ต้องปฏิบัติงานลุยน้ำท่วมขังนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมทางน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับจริงๆอาชีพอื่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยประชาชนเนี่ยไปลุยน้ำไปอะไรผมก็เสี่ยงเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ว่าอาชีพที่ผมอ่านไป
2: มันทุกคนแหละทุกอาชีพแหละถ้ามันเสี่ยงว่าจะต้องไปในพื้นที่ที่มันมีน้ำแฉะน้ำขังน้ำท่วมอะไรแบบนี
3: ้
2: มันเสี่ยงได้หมดเลย
3: ใช่ช่วงระบาดนะครับก็จะพบผู้ป่วย
2: เดี๋ยวว่าแต่ในที่มีพื้นที่แฉะเลยในตลาดสดก็เสี่ยงได้ค่ะ
3: ถ้ามันมีน้ำขังอะเนาะ
2: คือหนูมันอยู่ทุกที่น้ำไม่ขังก็ช่างเถอะถ้าหนูอยู
3: ่
2: ตลาดเนี่ยมันจะมีหนูตัวใหญ่ๆแล้วถ้าเกิดหนูเนี่ยเขาไปฉี่ไว้นู่นนั่นนี่แล้วเรามีบาดแผลเราไม่รู้ไปจิบไปจับเข้าสู่ร่างกายได้นะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยนะนอกจากฉี่หนูต้องระวังเรื่องของหนูกัดด้วย
3: มี
2: ข่าวมา
3: แต่ยากหน่อยนะพี่กบ
2: เจอมาแล้วค่ะคือเขาเป็นลูกค้าที
3: ่เดินมาแล้วก็กัดปะเลยนะ
2: เขาทำงานอยู่ที่ตลาดสดเขามีแผงขายผักเพราะฉะนั้นเขาจะขายตลอด24ชั่วโมงที่สะพานควายนี่แหละปรากฏว่าเขาก็ยืนอยู่นิ่งๆด้วยความที่หนูสังเกตไหมถ้าไปตลาดสดเนี่ยมันจะมีหนูวิ่ง
3: วิ่งไปวิ่งมา
2: ถ้ามันไม่ถูกสุขลักษณะนะหนูวิ่งแล้วทีนี้เขาก็ไม่รู้หนูวิ่งมายังไงก็ไม่รู้อยู่ๆก็คือเขาอะเดินแล้วไม่ได้ระวังเขาก็ไปเหยียบโดนหางปรากฏว่าเขาก็ตกใจมันก็ตกใจมันก็กัดเข้าก็กัดแล้วเลือดอ่ะคุณกลายเป็นว่าต้องไปฉีดยาเลยนะต้องรีบไปหาหมอทันทีเลย
3: หนูนี่สกปรกมากนะ
2: เชื้อโรคเยอะ
3: กัดเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับหลังจากนั้น
2: เขาว่าไม่เป็นไรคือเขารักษาทันนู่นนั่นนี่ก็ไม่ได้ถามอาการว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขาเล่าให้ฟัง
3: แล้วหนูตัวนั้นเป็นไง
2: หนูตัวนั้น
3: จับไปเลยไหม
2: ไม่รู
3: ้ออกไปไป
2: ไม่ได้ถามด้วยนะ
3: หรือว่าเรียบร้อย
2: คงไม่กล้าจับหรือเปล่าเพราะว่าหนูมันน่าจะหลายตัวแน่ในตลาด
3: สกปรกช่วงระบาดนะครับมักพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังต่อเนื่องนะฮะสำหรับแนวทางป้องกันและการปฏิบัติตัวนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงอย่าลุยน้ำโคลนหรือว่าย่ำโคลนเนี่ยด้วยเท้าเปล่าหากจำเป็นต้องสวมใส่รองเท้าบูทยางหรือว่าถุงมือยางนะครับแล้วก็สุขอนามัยหลังลุยน้ำนะครับเมื่อกลับบ้านเนาะให้รีบล้างมือแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทันทีเพื่อลดระยะเวลาในการติดเชื้อสัมผัสเชื้อนะครับการจัดการที่อยู่อาศัยแน่นอนครับจัดเก็บบ้านและสถานที่ทำงานให้สะอาดมิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนูนะเมื่อมีอาการต้องสงสัยก็คือมีไข้สูงร่วมกับการปวดกล้ามเนื้อน่องรุนแรงภายใน 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็แจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบเพื่อการวินิจฉัยที่มันถูกต้องควรจะเป็น
2: ค่ะ
3: นะพี่กบแล้วก็
2: เพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะคะเรื่องที่เราจะต้องย้ำเตือนกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ที่มีข่าวในโซเชียลนะคะบอกว่าประกาศงดการเดินทางและก็กิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากว่าโควิดและไข้หวัดใหญ่มีความร้ายแรงมากอันนี
3: ้
2: ต
3: ้
2: องบอกนะคะว่าเป็นข่าวปลอมเพราะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่ามันไม่จริงนะใครไปดูข่าวนี้มานะคะก็อย่าไปส่งต่ออย่าไปแชร
3: ์
2: มันจะเกิดความสับสนในสังคมได้นะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของสถานการณ์ของโรคอีโบลาในดีอาร์คองโกนะคะซ
3: ึ่ง
2: กรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ไปติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยออกมายืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทางไทยเราเองเนี่ยยังไม่เจอนะว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเขามีระบบการเฝ้าระวังคัดกรองเป็นพิเศษอยู่แล้วแล้วก็มีการติดตามคนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับขอความร่วมมือนะคะใครที่จะเดินทางเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่พบนะคะว่ามีการติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยทั้งคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเองก็ตามนะคะซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันนี้เนี่ยโอกาสที่โรคนั้นจะแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากค่ะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยก็มีการยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ปริมาณการเดินทางในพื้นที่ที่มีการระบาดมายังประเทศไทยเนี่ยก็มีข้อจำกัดมากขึ้นแล้วก็จำนวนผู้เดินทางที่จากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะซึ่งไทยเราเองก็มีมาตรการคุมเข้มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกรมควบคุมโรคเองยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลระบาดวิทยานะคะอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีความเข้มงวดต่อเนื่องเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีการตรวจจับแล้วก็ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีนะคะถ้าหากว่าพบว่าใครที่เดินทางมาแล้วมีไข้นะคะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอาการผิดปกติไปแล้วเนี่ยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประวัติการเดินทางให้ละเอียดเลยนะเพื่อที่จะรับการประเมินแล้วก็จะได้ดูแลส่งต่อการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ
3: ก็เห็นด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้มันอันตรายนะ
2: อ
3: ีโบลา
2: ใช่ค่ะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่เราเองก็ไม่ควรมองข้ามถึงแม้ว่าประวัติการระบาดตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่คองโกไทยยังไม่เจอก็ตาม
3: นะคะ
2: แต่อะไรก็แล้วแต่นะคะอนาคตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ชัดเจนได้ว่าเราจะไม่มีการนำเชื้อนี้เข้ามาหรือว่าเชื้อนี้จะเข้าไม่เข้ามาในประเทศไทยเราต้องตั้งจัดไว้ก่อน
3: ใช่เพราะว่าลองดูนะครับคุณฟังว่าคองโกเนี่ยโอเคไกลก็จริงแต่ว่าทุกวันเนี้ยมันก็มีนักท่องเที่ยวอะไรที่เดินทางผ่านทางสายการบินเนี่ยมาลงที่ประเทศไทยก็เยอะนะแถบแอฟริกานะครับนักท่องเที่ยวก็คือประเทศไทยอย่างว่าครับเราเป็นประเทศที่แบบโอ้สวยงา
2: ม
3: สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทั้งธรรมชาติแล้วก็ทางวัฒนธรรมไม่หมดอาหารก็อร่อยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวแล้วก็บางคนเดินทางมาทำงานทำธุรกิจก็มี
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: ไปข่าวต่อไปค่ะ
3: มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะครับ เขาบอกนะครับว่าคือจริงๆมันมีข่าวลือนะบอกว่าทำท่าผีเสื้อทุกวันเนี่ยทำให้แก่ช้าลงกระตุ้นฮอร์โมนมดลูกแข็งแรงอันเนี้ยผมไม่ยอมบอก
2: ท่าผีเสื้อ
3: ท่าผีเสื้อนะครับก็คือการที่เรานั่งนะครับน
2: ั่
3: งขัดสมาธินะครับอันนั้นอะไรผีเสื้อแบบบินละ
2: นึกว่าผีเสื้อแบบกระพืออ
3: ย่างงี้ไม่ใช่มันก็คือการที่เรานั่งขัดสมาธิพ
2: ี่แล้วก็หงายตัวไป
3: แล้วแล้วก็เอาฝ่าเท้าเนี่ยชนกัน
2: ชนกัน
3: มันเหมือนปีกใช่ไหมครับ
2: uh-huh.
3: ลองนึกภาพตามหรือว่า okay. ใครที่อยู่ในลองฟังอยู่ก็ลองทำตามนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าข่าวนี้ไม่จริงนะเขาบอกว่าคือคิดว่าทำให้แก่ช้าลงหรือกระตุ้นฮอร์โมนให้มดลูกแข็งแรงเนี่ยไม่จริงก็คือเอามาเท้าฝ่าเท้าชนกันแล้วจับเนี่ย
2: ไม่ภาพบอกแล้วคือเอานั่งนั่งขาสมาไม่ได้นั่งขาสมานั่งกับพื้นธรรมดาแล้วก็เอาฝ่าเท้าเนี่ยเข้ามาชิดกันแบบนี
3: ้ใช่คล้ายๆ
2: แล้วตัวทำยังไงโน้ม
3: ตัวก็โน้ม
2: ไปข้างหน้า
3: ใช่ไหมตรงครับ
2: อ๋อนั่งตรงธรรมดาแค่นี้เหรอ
3: ใช่ใช่
2: เหมือนนั่งสมาธิอ
3: ่
2: ะ
3: เห็นไหมคุณเห็นไหม
2: โอเค
3: ก็คล้ายๆนั่งขาสมาแหละแต่ว่าคุณต้องเอาฝ่าเท้าชนกัน
2: ฝ่าเท้า
3: ใช่จริงผมว่ามันก็เป็นท่ายืดที่ดีนะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณจะเอาไปทำให้มันแก่ช้าลงหรือกระตุ้นฮอร์โมนให้มดลูกแข็งแรงเนี่ยมันไม่ใช่
2: ไม่น่าจะใช่
3: ข่าวนี้ครับเขาได้รับการยืนยันนะจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าสำหรับท่าผีเสื้อนะครับคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายด้วยก็คือยังไม่ได้มีงานวิจัย
2: ค
3: ุณภาพที่บอกว่าเจ้าท่าผีเสื้อเนี่ยจะช่วยชะลอวัยหรือรักษาภาวะฮอร์โมนผิดปกติหรือภาวะรังไข่เสื่อมได
2: ้
3: แม้ท่าบริหารดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของสะโพกนะครับและอุ้งเชิงกรานลดอาการตึงของกล้ามเนื้อส่งเสริมการเคลื่อนไหวก็ตามอ่ะก็อย่างที่เราคุยกันก็ถูกคือมันทำให้ยืดหยุ่นอ่ะ
2: ยืดเหยียดมันเป็นลักษณะการยืดเหยียดแบบ
3: กล้ามเนื้อมันไม่ตึงอยู่กับที่หรืออะไรเงี้ยมันยืดหยุ่นร่างกายดังนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างเกินหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยประชาชนไม่ควรเชื่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีการตรวจสอบนะครับแต่อาจจะทำให้ผู้ที่มีปัญหาฮอร์โมนหรือโรคทางนรีเวชเนี่ยชะลอการเข้ารักษาแนะนำนะปรึกษาแพทย์หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่ามีภาวะฮอร์โมนผิดปกตินั่นเองอ่ะก็make sense นะพี่กบ
2: ค่ะ
3: คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำท่านั้นเนี่ย
2: มัน
3: จะทำ
2: คือถ้าตามหลัก
3: ให้แก่ช้า
2: ตามหลักแล้วก็คือถ้าทางคุณหมอแนะนำมาแล้วว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยืดเหยียดร่างกายเวลาเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยผ่อนคลายนะคะบางทีเล่นโยคะเขาจะมียืดเหยียดท่านี้เหมือนกันนะคะแต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยการที่จะออกกำลังกายให้อายุยืนอะไรเงี้ยมันต้องใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียวเนาะถ้าคุณจะบริหารในบางส่วนก็ต้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะก็จะสอบถามคุณหมอคณะให้ว่าการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันเหมาะไหมหรือว่าจะออกยังไงดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ต้องเฝ้าระวังกันใครที่ชอบไปเที่ยวโดยเฉพาะไปเที่ยวทะเลคุณชอบไปเที่ยวทะเลเหมือนกันเนาะคุณชอบเที่ยวธรรมชาติใช่ไห
3: มง่ายไงคุณก็คือเหมือนกับว่าเราเดินทางออกไปเนี่ยมันได้พักผ่อน
2: มันไม่ต้องปัญหารถติดด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ดีกว่าเอาจริงนะเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวธรรมชาติดีกว่าเที่ยวกลางคืน
2: เยอะเลยค่ะดีกว่าเยอะ
3: เราถ้าเราเลือกได้เราก็เลือก
2: น
3: ี
2: ้ใช่เอางี้นะการไปเที่ยวต่างจังหวัดมันได้อะไรหลายอย่างเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศ
3: ด้วยนะ
2: เราไปช
3: ่
2: วยสนับสนุนในพื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่เขาก็มีสินค้ามีชาวบ้านที่เข้ามาทำงานได้ค่าจ้างแรงงานเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยทีนี้ใครที่ไปเที่ยวโดยเฉพาะไปเที่ยวทะเลหลายคนถ้าไปทะเลก็ต้องเขาบอกว่าไปทะเลก็ต้องลงเล่นน้ำทะเลนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนไม่ได้มาทะเลเลยเอาถ้างั้นก็แสดงว่าดิฉันเนี่ยไปเที่ยวทะเล10ปีเนี่ยเหมือนไม่ได้ไปทะเลเลยนะเพราะท้าไม่ได้แตะน้ำทะเล
3: เพราะว่าไปแค่ไปดูเฉย
2: ไปบางทีก็ไปซื้ออาหารทะเลแล้วนั่งกินริมทะเลแล้วก็ไปเสพบรรยากาศคือดูคลื่นดูลม
3: อาหารทะเลก็มาจากกรุงเทพ
2: อาหารทะเลไหมมันก็มาจากทะเลนั่นแหละแล้วก็จะไปชอบไปเที่ยวแบบคาเฟ่โซนทะเลไปดูอาหารทะเลที่แบบที่สะพานปลาเขาอะเขาจะได้แบบ
3: จังหวัดอะไรนะพี่กบอัน
2: อันนี้ก็จะมีประจวบก็มี
3: ประจวบ
2: ก็มีพัทยาก็มีนะคะก
3: ็
2: มีทุกที่สะพานปลาเนี่ยมีทุกที่ที่ติดทะเลนะคะเพราะว่าประมงเนี่ยต้องเอาเรือออกไปหาปลาแล้วก็ปลาเนี่ยจะขึ้นมาที่สะพานปล
3: า
2: เพื่อที่จะให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยมารับปลา รับอาหารทะเลที่นี่แต่แล้วก็เขาจะมีโซนที่สำหรับให้ลูกค้าเนี่ยนั่งกินก็จะมีร้านค้าต่างๆเอกชนเนี่ยก็ไปเปิดเราก็ไปเลือกซื้ออาหารทะเลเพราะว่าตรงนั้นมันสดใหม่ราคาก็ถูกกว่าท้องตลาดนะคะแต่ทีนี้ต้องระวังกันหน่อยใครไปเที่ยวทะเลเนี่ยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะเที่ยวทะเลในช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าเราอาจจะเสี่ยงไปเจอแมงกะพรุนมีพิษก็ได
3: ้ถ้าโดนเข้านี่
2: ดูไม่จืดนะคะเข้มเพราะว่าอาบแดดมา
3: แมงกะพรุนนี่จริงๆมันมีหลายประเภทไหม
2: มีหลายประเภทแมงกะพรุนที่เรากินเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งใช่ไหม
3: คือก็ไม่ใช่แมงกะพรุนที่โดนไม่ได้ใช่ไหมอ
2: ันนั้นคนละอย่างกันแต่แมงกะพรุนแมงกะพรุนกล่องเป็นแมงกะพรุนที่พิษรุนแรงอาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
3: ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: จริงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกมาแนะนำว่าถ้าหากใครโดนแมงกะพรุนพิษตัวนี้เนี่ยรีบขึ้นจากน้ำทันทีหลังจากนั้นเนี่ยรีบนำน้ำส้มสายชูนะคะราดต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีอันนี้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็รีบนำผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็มีข้อห้ามนะคะถ้าเป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยมันอาจจะใช่เพราะว่ามันไปแก้พิษกันไงเออแต่ถ้าเป็นน้ำจืดนะคะน้ำจืดน้ำเปล่าอ่ะเหล้าขาวแอลกอฮอล์ที่บอกว่าเออถ้าเจออะไรพวกนี้ต้องลาดไปเลยนะคะแล้วก็ไปขัดไปถูไปขยี้บริเวณที่สัมผัสพิษเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องคุณหมอห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามใช้ทั้งน้ำจืดเหล้าขาวแอลกอฮอล์ราดแผลแล้วก็ห้ามไปขัดถูขยี้บริเวณที
3: ่
2: เป็นแผลถูกพิษกัดเพราะว่าเจ้าไอ้พิษตัวนี้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยน้ำจืดเหล้าขาวแล้วก็แอลกอฮอล์หรือว่าการไปขยี้ไปสัมผัสโดนตรงพิษมันเนี่ยจะกระตุ้นให้พิษเนี่ยปล่อยออกมามากขึ้นคือมันกระจายอ่ะนึกออกปะ
3: ม
2: ันก็เหมือนเราหยดสีเนาะเหมือนเราหยดสีลงไป
3: กระจาย
2: ถ้ามันอยู่แค่ตรงนี้เออมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขยี้มันก็แตกเขาถึงบอกว่าให้ใช้น้ำส้มสายชูราดแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดใช่เพราะว่าที่บอกให้เร็วที่สุดเพราะอะไรบางคนแพ้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะไม่ใช่แค่แมงกะพรุนนะบางคนแพ้พิษพึ่งต่อยเนี่ยน้องส้มเคยโดนเกือบไม่รอดเหมือนกันเพราะว่า
3: น้องสองส้มที่จัดรายการกับเรา
2: ใช่โดนพึ่งนิดเดียวเองนะแต่ปรากฏว่ามันวิ่งแล้วก็หน้าน้องอ่ะเห่อหมดเลยแล้วน้องหายใจไม่ออกแบบถึงขั้นรุนแรงแล้วต้องแอดมิดด่วนเลยเพราะว่าเขาแพ้พิษมันจะไปบวมที่อะไรนะหลอดลมใช่ไหมคุณรู้ไหมคนที่เป็นลมพิษมันจะเป็นปื้ดๆที่ผิวแต่เนี้ยขึ้นที่ผิวข้างในไม่พอข้างนอกไม่พอไปขึ้นที่หลอดลมอีกเพราะหลอดลมเราเป็นหลอดอย่างนี้พอมันไปขึ้นมันปิดกั้นที่คนเสียชีวิตก็เพราะอย่างเงี้ย
3: ม
2: ัน
3: หายใจไม
2: ่
3: ออก
2: แต่ว่า
3: น้องส้มอีกแล้ว
2: น้องส้ม น้องส้มนะคะ ทีนี้ อาการเนี่ยก็คือกระตุ้นให้พิษเนี่ยมันออกปล่อยออกมามากขึ้นแล้วก็ทำให้อาการรุนแรงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ทางด้านของแพทย์หญิงกัตติกาหาลือท่านเป็นรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งอยู่ในโซนของจังหวัดที่มีทะเลอยู่แล้วนะคะท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าแมงกะพรุนพิษตัวนี้เนี่ยมันมักจะเจอในช่วงฤดูฝนแบบนี้แหละค่ะโดยเฉพาะหลังฝนตกบริเวณที่น้ำตื้นๆใกล้กับชายฝั่ง ที่คนชอบไปเดินเล่นเสพบรรยากาศกันนี่แหละหลังฝนตกอุ้ยอากาศดีไปเดินเล่นกันหน่อยต้องระวังนะแมงกะพรุนชนิดที่มีพิษร้ายแรงแล้วก็อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือแมงกะพรุนกล่องชื่อแมงกะพรุนกล่องนะคะลำดับลำตัวของเขานี่จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยนะ
3: ครับผม
2: ทรงสี่เหลี่ยมโปร่งใสจนแทบจะมองไม่เห็นตัวเองเลยนะคะมันใสมากเวลาอยู่ในน้ำอ่ะแล้วก็มุมเหลี่ยมเนี่ยจะมีหนวดยื่นออกมานะคะมี2ชนิดก็คือชนิดหนวดเส้นเดียวกับชนิดหนวดแบบหลายๆเส้นนะคะประมาณ 12-15 เส้นได้ถ้าแบบหลายๆเส้นนะคะแล้วก็มีสายหนวดเนี่ยจะมีกระเปาะพิษอยู่ซึ่งแมงกะพรุนกล่อง1ตัวเนี่ยอาจจะมีกระเปาะพิษตัวนี้เนี่ยถึงล้านถุงก็ได
3: ้
2: โอ้แม่เจ้านะคะ
3: แล้วถ้าเราไปโดนเข้าก
2: ็มันน่ากลัวนะใช่แล้วก็เป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดด้วยดิฉันเคยเจอที่ว่าร้ายแรงที่สุดสำหรับดิฉันแล้วก็คือเม่นทะเลคุณมันปวดมากจนปวดแบบ
3: เป็นหอยเม่นใต้
2: ทะเล
3: ที
2: ่
3: ม
2: ัน
3: มีน้ำ
2: ใช่ดิฉันไม่ได้ไปโดนตัวเขานะคือ
3: ดำ
2: น้ำไปแล้วมันไปผ่านเขาแล้วเขาปล่อยออกมาพอดีคืออาจจะ ประมาณนี้
3: จังหวะนั้นเลย
2: จังหวะนั้นที่ไปอยู่ผิวผิวผิวผิวอย่างเงี้ย
3: แล้ว
2: เขาก็คงจะสะดุ้งตัวเองอ่ะนึกมาโดนคุณคะคือดิฉันแบบมันหมดแรงไปเลยเพราะว่ามันเหมือน
3: มันเข้าแล้ว
2: มันปวดแบบปวดแบบเอางี้ปวดแบบทนไม่ได้อ่ะปวดถึงขั้นนั้น
3: อ
2: ่ะเหมือนเราโดนสัตว์อะไรต่อยหรือมดกัดแล้วว่าเจ็บ
3: ผมอาจจะปวดกว่าม
2: ันปวดมากคือฉันโดนที่ฝ่าเท้านะโดนที่ฝ่าเท้าปกติฝ่าเท้าเนี่ยว่าอะไรเป็นหนังหนาๆนะด
3: ้าน
2: แล้วนะ
3: อ
2: ัน
3: นั้นแหลมกว่า
2: เออแต่อันนี้ปวดมากกว่าทีนี้ถ้าเทียบกับแมงกะพรุนตัวนี้เนี่ยแมงกะพรุนกล่องเนี่ยมันปวดร้ายแรงมากกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เขาบอกว่ามาจากการที่ไปสัมผัสกับแมงกะพรุนกล่องชนิดที่มีหนวดหลายเส้นอาการของคนที่โดนพิษตัวนี้เนี่ยก็คือมีผื่นแดงขึ้นมีรอยไหม้ตามผิวหนังหลังจากนั้นจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนรุนแรงหากได้รับพิษในปริมาณมากเนี่ยพิษจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็จะเข้าสู่หัวใจตามลำดับทำให้มีอาการเวียนหัวใจเต้นหยุดเต้นระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ภายใน 2-10 นาทีเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาไปทะเลไม่แนะนำให้ลงเล่นน้ำในช่วงฤดูฝนต้องระวังให้ดีนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงข้อสงสัยนะคะอาจจะโดนแมงกระพุนมีพิษเนี่ยให้ปฏิบัติดังนี้เลยค่ะ
3: ร
2: ีบนำตัวเองหรือว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยขึ้นจากทะเลให้ไวที่สุดแล้วก็เรียกคนช่วยหรือเรียกรถพยาบาลระหว่างเรียกรถพยาบาล1669เนี่ยคุณก็อาจจะต้องมีการปฐมพยาบาลเรียกให้คนช่วยคนในพื้นที่อาจจะมีประสบการณ
3: ์แน่นอน
2: แล้วก็อยากขยี้บริเวณที่โดนสัมผัสพิษตัวนั้นหรือว่าห้ามนำน้ำเปล่าน้ำแข็งหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยไปราดโดยเด็ดขาดค่ะ
3: ครับผม
2: ผู้ที่บาดเจ็บต้องอยู่นิ่งๆห้ามขัดถูห้ามขยี้เด็ดขาดบริเวณที่สัมผัสแมงกระพุนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้พิษเนี่ยมันลามเข้าไปอีกเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวหรือว่ากระทบกระเทือนหรือว่าสัมผัสบริเวณที่โดนหนวดแมงกระพุนเนี่ยยิ่งไปกระตุ้นการยิงพิษออกมาค่ะ
3: อ
2: ีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการล้างพิษอันนี้สำคัญรีบล้างพิษทันทีโดยใช้น้ำส้มสายชูนี่แหละค่ะราดที่บริเวณสัมผัสอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยนะคะ30วินาทีห้ามราดด้วยน้ำจืดน้ำเปล่าแอลกอฮอล์เด็ดขาดค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของอาการถ้าหากว่าหมดสติไม่หายใจไม่มีชีพจรปั๊มหัวใจทันทีเลยค่ะ
3: ครับ
2: ปั๊มหัวใจทันทีแล้วก็รีบนำผู้ป่วยผู้บาดเจ็บแล้วก็ญาติเราอะไรก็ตามเนี่ยส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดสายด่วนกรมควบคุมโรคต้องจำให้แม่นเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะคะคือ1422ค่ะเผื่อว่าสอบถามเนาะแต่ถ้าจะเรียกรถพยาบาล1669เพราะว่าคนเรามันแพ้ไม่เหมือนกัน
3: อ
2: ะมันแพ้รุนแรงถึงขั้นแค่2ถึง10วินาทีแค่นั้นเองนะคุณ
3: ตายได
2: ้2ถึง10นาทีหรือวินาทีนะตะกี
3: ้นาที
2: นาทีนะ
3: วินาทีนี่
2: วินาทีนะ1 2ปุ๊บไปเลยนะ
3: ไวไปหน่อยไม่ให
2: ้2ถึง10นาทีขออภัยค่ะ2ถึง10นาทีทีนี้การป้องกันตัวเองจากแมงกะพรุนมีพิษตัวนี้หรือว่าแมงกะพรุนกล่องเนี่ยก็คือก่อนที่เราจะลงเล่นน้ำทะเลใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมีการสังเกตสังกากันหน่อยเป็นนักสืบนิดนึงเลาะดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าแม่คนไทยอ่ะเป็นนักสืบเก่งจะตาย
3: พอเรื่องอย่างเง
2: ี้
3: ยเน
2: า
3: ะ
2: ทีเรื่องอย่างนี้ทำไมไม่สืบหลังสืบต้องสืบก่อนนะสืบดูซิบริเวณชายหาดมีอะไรแปลกๆไหมถ้าหากว่าเจอว่ามีซากของแมงกระพุนอยู่ตามชายหาดแสดงว่าบริเวณนั้นลงเล่นน้ำไม่ได้แล้วเพราะว่
3: า
2: เขาน่าจะอยู่กันเยอะแหละนะน่าจะอยู่กันเป็นฝูงเป็นครอบครัวแล้วแหละนะหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำทันทีแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนซึ่งในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีป้าย
3: จริงๆเขาจะมีป้ายบอกเลย
2: เขาจะมีป้ายเตือน
3: aware jellyfish อะไรอย่างน
2: ี้แปลเป็นไทย
3: ระวังแมงกะพรุน
2: คุณจะเป็นภาษาอังกฤษนี่มันไม่ใช่ชั่วโมงภาษาอังกฤษนะ
3: ให
2: ้ไปอยู่กับแอนดรูนะคุณแอนดรูนะคุณแอนดรูไง
3: แอนดรูบิ๊ก
2: แอนดรูนะที่สอนภาษาอังกฤษนะคะแต่ทีนี้การสวมเสื้อผ้าก็ต้องมิดชิดด้วยนะการสวมชุดเสื้อผ้าต้องมิดชิดเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันจะไม่ปลอดภัยนะอ่ะก็ยังไงก็ตามนะคะเซฟตัวเองให้เยอะๆช่วงนี้ก็อาจจะงดการเล่นน้ำในพื้นที่ที่อาจจะมีซากของแมงกระพุน
3: แน่นอน
2: นะคะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวช่วงนี้11นาฬิกา43นาทีนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็มาพบกับคุณหมอคณัฐในเวลา11นาฬิกา45นาทีนะคะกับเรื่องของโรคเกาต์อาหารที่คนโรคเกาต์ไม่ควรกินม
3: ี
2: อะไรบ้าง
3: อัน
2: น
3: ี้
2: ต
3: ้
2: องไปถามคุณหมอค่ะ
3: ครับผมพักสักครู่ครับ
0: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: สารคดี แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา46นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่เราจะพูดคุยกับคุณหมอคณัฐค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพค่ะซึ่งวันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่หลายคนแบบว่ามันกินได้จริงหรือเปล่าหรือว่ากินไม่ได้นั่นก็คือคนเป็นโรคเกาต์เนี่ยกินไก่ได้หรือเปล่า
3: สำคัญเลยเพราะว่าทำไมรู้ไหมพี่กบไก่ทอดไก่อะไรเงี้ยรสชาติเป็นไง
2: ก็อร่อยอะค่ะ
3: อร่อยนะแต่ทีเนี้ยคือถ้าเป็นเกาเนี่ยมันก็จะว่ามันก็ใช้ชีวิตยากนะส่วนตัวนะพี่กบสำหรับผมนะผมคิดว่า
2: เอางี้ดีกว่าเรายังไม่ให้คำตอบเราไปพบกับคุณหมอดีกว่า
3: เวลา
2: เวลาจำกัดนะคะคุณไปพบกับคุณหมอเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: ครับผม
6: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรคเกาน
3: ะครับ
2: ทำไมเคยได้ยินว่าเป็นเกาห้ามกินไก
3: ่
2: จริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะหรือว่าเขาได้จริงเป็นยังไงคะ
6: คือก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโรคนี้คืออะไรแล้วจะมาสำคัญกับเรื่องไก่ยังไงนะครับผมหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกาเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันยังมีคนเป็นโรคเกาเยอะมากนะครับ
3: เยอะมาก
6: โดยเฉพาะโรคนี้เกี่ยวกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับก็เกาเนี่ยก็คือเป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะมีอาการอยู่ดีๆก็มีอาการปวดข้อขึ้นมาโดยเฉพาะข้อนิ้วเท้าหรือว่าข้อเข่านะครับผมซึ่งเกิดเนื่องจากการตกผลึกของโมโนโซเดียมยูเรตนะครับผ
2: ม
6: เข้าไปในผนังของภายในข้อและเนื้อเยื่อต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นเพราะฉะนั้นสาเหตุมันเกิดเนื่องจากการตกผลึกนะครับของสารโมโนโซเดียมยูเรตซ
2: ึ่
6: งไอสารตัวนี้เนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับกรดยูริกนะครับผมยูริกแอซิดนะครับผ
2: ม
6: ทีนี้ต้องบอก

0: กรดยูริกเนี่ยมากนะครับผมก็จะทำให้มีโอกาสตกผลึกนะครับของสารไอ้โมโนโซเดียมยูเรตเนี่ยสูงนะครับมันเป็นสารที่เป็นการตกผลึกเกิดขึ้นในเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่กินที่มีพวกเซลล์ต่างๆอยู่นะครับมีสารพวกพิวรีนอยู่เนี่ยก็ลึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกาครับผม
1: ครับก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ไก่แต่ว่ารวมถึงพวกถ้าผมจำไม่ผิดพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับคุณหมอคณัต
0: ใช่ครับใช่ครับผม
1: ที่มันจะมี
0: ก็ต้องบอกว่ามันสารตัวเนี้ยพิวรีนเนี่ยมันอยู่ในเซลล์นะครับอยู่ในพบมากในพวกเซลล์ต่างๆเพราะมันเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับไอสารพันธุกรรมนะครับ
1: ครับ
0: สารพันธุกรรมซึ่งมักจะมีอยู่ในอะไรครับในเซลล์ที่มันมีการแบ่งตัวเยอะๆนะครับเช่นในส่วนของเครื่องในสัตว์นะครับเพราะว่ามันมีการแบ่งตัวอยู่เยอะนะครับ
1: ผักใบเขียว
0: ผักใบเขียวหรือว่าพวกเมล็ดถั่วพวกนี้มันมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการแบ่งว่าอาหารอะไรบ้างที่มีสารพิวรีนสูงนะครับเราก็พบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องในเช่นตับไตสมองม้ามนะครับผมแล้วก็พวกอาหารทะเลนะครับผมพวกอาหารทะเลพวกปลาซาร์ดีนพวกหอยเชลล์พวกไข่ปลาเนี่ยไข่เนี่ยพวกนี้เจอค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพบในเนื้อสัตว์อยู่ด้วยนะครับลองลงมาก็อย่างเช่นพวกหมูไก่วัวสัตว์ปีกพวกนี้มีหมดนะครับผมนะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มเบียร์เนี่ยพบมากที่สุดนะครับพวกสุราพวกเครื่องดื่มต่างๆพวกนี้เนี่ยก็มีนะครับแล้วก็อันนี้เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องระมัดระวังอาหารที่มีพิวรีนสูงเพราะว่าอาหารที่มีพิวรีนสูงเมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดการสร้างเป็นกรดยูริกและตกผลึกขึ้นมาทำให้ข้อเนี่ยเกิดการอักเสบได้ทีนี้ก็มาคำถามที่สำคัญว่าตกลงกินไก่เนี่ย
2: ได้ไหม
0: ทำให้เกิดเกาไหมก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับถ้าเกิดคนไหนเป็นเกาเนี่ยก็คือมันมีภาวะความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าได้รับสารอาหารที่มีพิวรีนสูงเนี่ยก็โอกาสที่จะเป็นตกผลึกมากขึ้นหรือกระตุ้นให้มีการอักเสบมากขึ้นก็ง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็คือไก่ไม่ได้ต่างจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นนะครับไม่ได้ต่างจากเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่นะครับพวกนี้เหมือนกันก็คือถามว่ามีความเสี่ยงไม่มีแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นส่วนใหญ่ที่อาจจะมีผลมากกว่าก็คือพวกเครื่องในเพราะฉะนั้นการกินเนื้อไก่เนี่ยอาจจะมีผลแต่ไม่เท่ากับกินเครื่องในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยกินไก่ได้นะครับผมต้องแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละคนนะครับถ้าเป็นรุนแรงก็อาจจะกินไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่รุนแรงมากเนี่ยก็กินได้แล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับเนื้อหมูนะครับหรือเนื้อวัวต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังจริงๆแล้วกลับเป็นเครื่องในมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นเกาต์เนี่ยเราจะแนะนำให้งดเครื่องในแต่ตัวเนื้อสัตว์กินได้แต่ในปริมาณที่เหมาะสมลดพวกอาหารที่เป็นพวกถั่วแห้งพวกยอดผักต่างๆครับผม
1: แต่ฟังแล้วนะครับก็น่ากลัวแต่ว่าโรคเนี้ยผมได้ข่าวมาว่าเหมือนเป็นบาปกรรมของคุณผู้ชายเหมือนกันคุณหมอคณัตคือผู้ชายเนี่ยมีอัตราการเกิดได
2: ้
1: สูงกว่าผู้หญิงค่อนข้างสูงเลยทำไมครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสาเหตุจากกรรมพันธุ์นะครับผมนะครับมีแนวโน้มของการสร้างเมตาบอลิซึมของพิวรีนพวกนี้แตกต่างกัน
1: ครับ
2: คืออันนี้ข้อ
0: นะครับผม
1: ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างร่างกายพันธุกรรมกรรมพันธุ์อะไรอย่าง
0: เงี้ยเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นพวกกรรมพันธุ์นะครับผมสองนะครับคือผู้ชายมีโอกาสมากกว่านะครับประมาณ 3-4 เท่าแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือผู้หญิงเนี่ยมันมีฮอร์โมนนะครับเอสโตรเจนซึ่งไอฮอร์โมนตัวเนี้ยมันช่วยขับพวกกรดยูริกออกนะครับผมก็เลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดเกาเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายครับ
1: ผมอย่างนี้เวลาทานอาหารอย่างที่คุณหมอบอกครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์ปีกเครื่องในแอลกอฮอล์ผักใบเขียวถั่ว
2: คือเนี่ยอาหารที่มีความเสี่ยง
1: ทั้งหลายมันสมมติว่าคนเป็นเกาเนี่ยครับคุณหมอทานปุ๊บเนี่ยมันจะอาการคือปวดเลยไหมครับหรือว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วอีกนานไหมกว่าจะหาย
0: พูดถึงอาการคลาสสิกนะครับส่วนใหญ่มักเป็นในผู้ชายวัยกลางคนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากการตกผลึกมักจะเช่นตอนกลางคืนนอนดึกพวกดื่มมากดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์มากตื่นมาตอนเช้าเนี่ยอาจจะเกิดข้ออักเสบดีๆมันมีข้อบวมแดงร้อนโดยเฉพาะข้อที่มันอยู่ห่างไกลนะครับจากร่างกายเพราะว่ามันตกผลึกมันต้องเย็นนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ข้อเท้านิ้วเท้าเนี่ย

0: เออบ่อยนิ้วโป้เนี่ยเจอบ่อยมากนะครับหรือไม่ก็เป็นข้อเข่านะครับผมนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อเดียวนะครับผมไม่ได้เป็นแบบหลายๆข้อพร้อมกันนะครับมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายคนไหนอยู่ดีๆมีอาการปวดขึ้นมานะครับโดยเฉพาะมีอาการแบบเป็นมากหลังจากรับประทานอาหารหรือว่านอนดึกๆกินพวกแอลกอฮอล์เนี่ยให้สงสัยว่าเป็นเกาต์ซึ่งการวินิจฉัยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือไปพบแพทย์เนี่ยนอกจากประวัติความเสี่ยงต่างๆแล้วแพทย์อาจจะเจาะดูดน้ำไขข้อเนี่ยออกมาแล้วตรวจนะครับถ้าพบมีผลึกของนะครับผลึกของโมโนโซเดียมยูเรตอยู่เนี่ยนะครับก็คือผลึกของไอ้กรดยูริกแอซิดอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: นี้ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาต์ได้ครับผม
2: น่ากลัวนะ
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์บางคนบอกว่าเออมันอาจจะไม่ได้อันตรายมากแต่จริงๆแล้วน่ะมันปวดมัน
2: ขึ้นนอนๆอยู่ดีปวดมาตอนกลางคืนอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทานยาเนี่ยคุณหมอมันจะหายไปเองภายในกี่นาทีหรือชั่วโมงครับหรือยังไงก็ต้องทานยาเพื่อให้มันบรรเทาลง
0: คือส่วนใหญ่จะหายเองได้นะครับมันมีกระบวนการอักเสบประมาณ 3-4 วันบางทีเป็นอาทิตย์นะครับแต่ถ้าทานยาเนี่ยก็จะลดอาการอักเสบได้เร็วขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคซึ่งต้องระมัดระวังมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเรื่องของอาหารแล้วก็เมื่อกี้ถามว่าจะเป็นผู้ชายเป็นมากส่วนหนึ่งมันสัมพันธ์กับเรื่องโรคอ้วนถ้าแนวโน้มอ้วนมากขึ้นน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าบริโภคอาหารมากครับผู้ชายกินอาหารเยอะกว่าผู้หญิงนะครับก็เลยมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดเกาต์สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ถ้าเราป้องกันได้ลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ก็จะทำให้เกาต์เนี่ยมีโอกาสเกิดร้อยลงครับผม
1: ค่ะคุณหมอตอนนี้ปวดหัวเข่าข้างซ้าย
2: โอ้แต่ว่าโอกาสผู้หญิงน้อยกว่าคุณ
1: แต่ปวดมานานแล้วนะคะคุณหมอปวดแต่แบบไม่ได้ปวดร้อนนะปวดเหมือน
0: ครับผม
1: แบบนี้
0: อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แย่ก็คือถ้าเป็นเกาต์เนี่ยมันจะปวดอักเสบนะครับปวดรุนแรงร้อนแต่ถ้าเป็นจากข้อเข่าเสื่อมเนี่ย มันจะไม่ได้แบบถึงกับแบบปวดแดงร้อนแต่มันจะปวดลึกๆข้างในเป็นมากตอนเวลาเดินนะครับเสียดสีกันแล้วก็อาจจะทำให้ถ้าเป็นนานโครงสร้างอาจจะทำให้เข่าทุกเข่าเนี่ยอาจจะมีเข่าโกงนะครับเดินแล้วขาโกงอะไรพวกนี้ได้นะครับผมพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นจากความเสื่อมแล้วเจอมากตามอายุแล้วก็คนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการ
1: น่าจะประเด็นหลังค่ะ
2: น้ำหนัก
1: อันนี้คือถ้าเราลดน้ำหนักมาเพราะว่าปวดมาประมาณ3สัปดาห์แต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: ก็น่าจะเกี่ยวที่น้ำหนักด้วย
2: ไม่น่าจะใช่เกาหรอก
1: น่าจะไม่ใช่เกาค่ะ
2: มาถึงประโยค
1: ฝาก
2: แล้วเดี๋ยวขอย่านอีกคำถามนึงปิดกบนิดเดียว
1: อาจารย์นะคะ
2: คำถามนี้คลาสสิกมากคุณหมอครับคนทุกคนอยากรู้คนที่เป็นเกาเนี่ยมีโอกาสรักษาหายไหมครับ
0: คือถามว่ารักษาหายไหมส่วนใหญ่คนที่เป็นเกาแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการตกผลึกอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเราไม่ไปกระตุ้นมันเช่นอะไรครับไม่ได้กินอาหารมากที่ทำให้มันมีสารพิวรีนอยู่เยอะมากแล้วเกิดการตกผลึกเนี่ยโอกาสการที่จะเป็นซ้ำนะครับก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นคืออะไรครับคือหนึ่งเนี่ยถ้ามีอักเสบก็ให้ยาลดอักเสบโดยเฉพาะเป็นยาบางตัวเนี่ยมันเรียกว่าถูกกับโรคนี้มากนะครับโคจิซินอันที่สองเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมแล้วอาจจะให้ยาช่วยขับกรดยูริกออกทำให้ระดับของกรดยูริกในเลือดเนี่ยต่ำลงโอกาสที่จะตกตะกอนก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ารักษาหายขาดไหมก็ต้องบอกว่าคือมันเป็นโรคที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องมันไม่เกิดอาการขึ้นแต่ตัวโรคคือตัวภาวะมันยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ปวดอีกเลยก็ได้นะครับผมถ้าเราสามารถควบคุมอาหารได้อย่างดีลดน้ำหนักลงนะครับผมเหล่าสิ่งเหล่านี้ก็จะมีส่วนทำให้ภาวะการเกิดโรคเกาต์เนี่ยที่จะทำให้เกิดการอักเสบเนี่ยลดลงหรือแทบจะไม่มีเลยครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการปรับตัวเองดีที่สุดนะปรับพฤติกรร
2: ม
1: ลดน้ำหนักเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะดูแลตัวเองให้ดีด้วยค่ะให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายสั้นๆเลยค่ะคุณหมอคะ
0: ได้ครับก็โรคเกาต์เนี่ยสำคัญส่วนหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล
1: ์
0: นะครับการนอนดึกการแอลกอฮอล์เนี่ยพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับอากาศมันค่อนข้างหนาวมีโอกาสเกิดเกาต์ได้บ่อยคนที่เป็นอยู่แล้วก็เรียกว่าต้องพยายามควบคุมแล้วก็อาจจะพบแพทย์นะครับแล้วก็หากท่านไหนเนี่ยมีคำถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์ 0982656000หรือว่าเพจคุยกับหมอคณัตสามารถติดตามเป็นเพื่อนได้นะครับมีอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอคณัตนะคะนายแพทย์คณัตครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบคุณคุณหมอค่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับผม
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณเอิร์ธเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคุณเอิร์ธและคุณกุ้งค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอังกฤษพบหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่3ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม3ประตูต่อ3เก็บคะแนนเพิ่มเป็น7คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมหารือเต็มคณะเพื่อประสานความร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนและสแกมเมอร์
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนแดมเมอร์ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเป็นคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: โอกาสนี้ไทยและเมียนมาจะมีแถลงการร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจไซเบอร์ปิดกั้นช่องทางและกวาดล้างการลักลอบใช้บัญชีของผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมเสพค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราว พร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสืบสวนและสกัดกั้นกรณีการรั่วไหลของข้อมูลในสังคมออนไลน์ยืนยันข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนผู้ที่ส่งต่อข้อมูลมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับ
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าในเบื้องต้นกระทรวง DE ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รวมทั้งได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แล้วสำหรับความคืบหน้าตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดโดยล่าสุดตำรวจไซเบอร์ร่วมกับสกมช.ได้เข้าตรวจค้นและสืบค้นเชิงลึกจากหมายเลข IP เพื่อแยกแยะกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งต้นเรื่องและผู้ซื้อขายข้อมูลซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาในการขยายผลเพื่อปรับปรามทั้งระบบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วทางนี้ได้ฝากเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้และขอให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าว
5: ความมั่นใจในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยข้อมูลตามที่ทางสกมช.ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นตามภาพข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเก่าของหลายๆท่านเป็นรูปเก่าเป็นอะไรเก่าซึ่งแน่นอนละค่ะว่ามันไม่ได้อัปเดตแบบล่าสุดที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้นะคะเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องมาตรการการป้องกันเนี่ยทางทุกกระทรวงเองก็พยายามในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อป้องกันให้อย่างดีที่สุดค่ะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: นายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งระงับบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ทุกธนาคารพร้อมเร่งรัดกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วที่สุดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.และสมาคมธนาคารไทยในการควบรวมฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบว่าบุคคลใดมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับช่องทางทำธุรกรรมทั้งโมบายแบงกิ้งตู้ ATM และช่องทางออนไลน์ของบุคคลนั้นในทุกธนาคารทันทีพร้อมขึ้นบัญชีดำห้ามเปิดบัญชีใหม่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกอายัดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่เงินจะถูกโอนออกแม้จะยังไม่มีการแจ้งความก็ตามสำหรับมาตรการคืนเงินผู้เสียหายได้เร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อรองรับกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าดำเนินการตามมาตรการเชิงลึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ทางนี้หากประชาชนบริสุทธิ์ถูกระงับบัญชีสามารถแจ้งยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกได้ที่สายด่วน AOC 1441กด2 ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
6: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานภาคบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโดยผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าอุตสาหกรรมหลักที่สหรัฐให้ความสนใจได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยารวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราการใช้การผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75-95สะท้อนว่าไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้มีโอกาสที่อัตราภาษีจะลดลงไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปในช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
7: อะไรที่ดีกับประเทศไทยเรารับแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์เช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องการค้ากับประเทศอื่นอาจจะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีนึงว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได
6: ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนของการค้าโลกในปัจจุบันด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าพร้อมขยายตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรไทยกับชิลีคาดการเปิดตลาดส่งออกลำไยและมังคุดไทยได้ภายในปีหน้าพร้อมเตรียมขยายตลาดส่งออกกุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสุนัขเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย
8: นางสาววรวินันท์ฉ่ำเฉลิมรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS Committee ครั้งที่6ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยชิลีณกระทรวงการต่างประเทศชิลีโดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าที่สำคัญในการผลักดันการเปิดตลาดลำไยและมังคุดสดของไทยโดยฝ่ายชิลีได้แจ้งว่าจะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตนำเข้าและคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดและเริ่มส่งออกสินค้าได้ภายในปีหน้านอกจากนี้ไทยยังได้หารือกับฝ่ายชิลีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขหรือ Dog Chills เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอเปิดตลาดในระยะต่อไปโดยสินค้าทั้ง2ประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีแนวโน้มการสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือด้านกฎระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูปในปี2570โดยฝ่ายชิลีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตและพัฒนาการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือฝ่ายการพาณิชย์ของแคนาดาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารตลอดจนหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมทั้งร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำวันละ1ลำตามลำดับและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาเตรียมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่10สิงหาคมเวลา 9:00 น.ณ วัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2500 2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันนี้กรมการศาสนายังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลในฐานะผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาในประเทศไทยขณะที่ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์และสมุดลงนามแสดงความอาลัยและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมศิลปาชีพชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยและการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสั่งการด่วนให้จัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือควบคู่การใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยงและให้เครือข่ายผู้นำชุมชนแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าภายหลังจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณ์และรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้ออก2ข้อสั่งการด่วนถึงทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานในทันทีโดยมีประเด็นสำคัญคือต้องรวดเร็วและแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์พร้อมได้จัดตั้งวอร์รูมบัญชาการและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังแก้ไขข้อจำกัดให้หน่วยงานจังหวัดสามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินออกมาช่วยประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระเบียบราชการนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีอย่างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงควบคู่กับการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมและเร่งรัดการขุดลอกลำน้ำเพื่อรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้งประกอบกับการใช้เครือข่ายของผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในการเป็นด่านหน้าคอยแจ้งเตือนและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดปภ.เขต15เชียงรายนำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง
13: นายพรดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในเช้าวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้ประเทศไทยตอนบนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้
14: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการทุกหน่วยงานยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างนี้ถึง9สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงโดยให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ สภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าทันทีหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
12: สำนักงานชลประทานที่7ยืนยันเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความมั่นคงแข็งแรงแม้จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,371.61 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 298.74 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 90.70 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
12: จังหวัดสกลนครเพิ่มการระบายน้ำในทะเลสาบหนองหานเพื่อรับมือฝนตกหนักในระยะนี้
16: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครเร่งบริหารจัดการน้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนเช้าวันนี้ปริมาณฝนวัดได้ 52.2 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าหนองหาน16ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น208ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 78.18 ของความจุสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าเพิ่มเติมจังหวัดสกลนครได้เพิ่มการระบายน้ำโดยยกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเป็นระดับ80เซนติเมตรเร่งพร่องน้ำหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมหนองหานและลำน้ำสาขาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
12: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก
17: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณน้ำร้อยละ 56.82 ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.18 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยมีปริมาณน้ำร้อยละ 81.19 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกเพียงร้อยละ 18.81 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวมีปริมาณน้ำร้อยละ 84.78 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 45.22 ทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วย วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
12: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
2: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไ
1: ทย 12:32 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการที่ยืนยันว่านายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นโดยนายมิลิแบนและนายรูบิโอต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่มีต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังเปิดเผยอีกว่าการหารือในครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและสหรัฐเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในอีกหลายเดือนข้างหน้า
12: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเปโดรซานเชสรัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าอาจมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกาลิทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบียในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนายซานเชสไม่ได้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่กองทัพโคลอมเบียเตรียมส่งกำลังทหารประมาณ 11,000 นายไปยังเมืองกาลิเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิธีดังกล่าวส่วนรัฐบาลโคลอมเบียสั่งข้ามอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทุกลำทำการบินอยู่เหนือเมืองกาลีและพื้นที่โดยรอบเนื่องจากมีกลุ่มกบฏในโคลอมเบียเคยก่อเหตุโจมตีด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิด
1: นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุนิวทอล์กซีบีที่ระบุว่าเขาพร้อมพิจารณาจัดการลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของประเทศหากได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยซึ่งนิวซีแลนด์มีกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้มีการลงประชามติเพื่อขยายวาระของรัฐสภาจาก3ปีเป็น4ปีทั้งนี้นิวซีแลนด์ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมตั้งแต่ปี2539ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามชาวนิวซีแลนด์เคยลงประชามติเมื่อปี2554และมีผู้ลงคะแนนร้อยละ58ที่เห็นชอบให้คงระบบดังกล่าวไว้
12: สำนักงานความมั่นคงทางอาหารและการประมงเมืองจีระบนในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้อินโดนีเซียเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเกลือของเมืองจีระบนในเดือนกรกฎาคมปีนี้อยู่ที่เกือบ600ตันหรือเพิ่มขึ้นราว20เท่าจากเดิมที่ไม่เกิน30ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและหากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ดังกล่าวจะมีผลผลิตเกลือสูงสุดเป็นประวัติการอย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะส่งผลดีต่อปริมาณการผลิตเกลือแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเตือนเกษตรกรภาคการเพาะปลูกให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจากปรากฏการเอลนีโญซึ่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่3ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม3-3เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจาก3นัดยังต้องไปลุ้นแชมป์คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ในนัดสุดท้ายส่วนผลการแข่งขันอีกคู่รัสเซียเสมออัฟกานิสถาน3-3นายรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่ารูปแบบเกมตั้งแต่ครึ่งแรกในการเล่น5-5ทีมชาติไทยทำได้ดีแต่มาพลาดจากการรับเล่น power play ในช่วงท้ายทั้งที่ควรกล้าเข้าไปกดดันเวียดนามมากกว่านี้และต้องชมเวียดนามด้วยที่เล่น power play ได้ดีเล่นบอลจังหวะเดียวค่อนข้างแม่นแต่ทุกคนในทีมชาติไทยก็สู้กันเต็มที่แล้วข้อผิดพลาดในเกมก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปทั้งนี้ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่4พบกับรัสเซียในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMXImpact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม G สอนวิสากุลพิสารรัตนักหมวดชาวไทยเล่นได้ดีกว่าเอาชนะกาเบล่าจูเลียน่าโคซี่จากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-1ทำให้ชนะ3แมตช์รวดคว้าสิทธิ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D การทัศสุรริศโยธินนักเทนนิสไทยเอาชนะอีชานบาดากิจากอินเดีย2-0เซต6-1และ6-0ทำให้การทัศมีผลงานรวมชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2026ประเภทจูเนียร์ชายที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนน2รอบไปถึง 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมรั้งอันดับ3ในรอบช็อตโปรแกรมด้วยคะแนน 68.53 คะแนนฮิโร่แก้วตาทิพย์กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลออกมาแล้วสำหรับฮิโร่ถือเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันกันมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรผู้ฝึกสอนเน้นเรื่องการเคลื่อนที่การควบคุมบอลการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงระบบการเล่นของทีมพร้อมประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นสำหรับการแข่งขันระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรกล่าวว่าในการฝึกซ้อมมีการปรับตัวกับสนามการแข่งขันและเสริมทักษะส่วนบุคคลนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชให้ความร่วมมือดีมากโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่ไม่ได้ไปเวียดนามกับนักกีฬาที่ผ่านสนามแรกที่เวียดนามมาแล้วซึ่งโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
20: เราจะค่อยๆเข้ามาเรื่องของการเล่นระบบในเน้นการเรื่องของการปรับตัวเพราะว่ามีนักกีฬาอยู่2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กรุงเทพที่ไม่ได้ไปเวียดนามแล้วก็กลุ่มทั้งทีมที่ไปเวียดนามมาผสมกันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการปรับตัวนิดนึงว่าเทคนิคในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเทคนิคการเล่นแบบผสมนะครับซึ่งภาพโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับ
19: ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายนิธิพฤกษ์ชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถยนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถยเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
0: ครับกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่านะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการจัดแข่งกีฬาช้างน้อยนะครับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านกีฬาให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเรียนดีแล้วกีฬาก็ต้องเด่นครับคือน้องๆวันนี้นะครับจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆทั้งนั้นนะครับเกิดกับโรงเรียนเกิดจากชุมชนนักกีฬาของเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกทม.เราจะไปต่อที่ระดับประเทศนะครับที่เชียงใหม่ประมาณปลายปีนะครับไม่แน่นะครับเรามีการส่งเสริมต่อให้ไประดับโลกก็ได้นะครับ
19: สำหรับผลการแข่งขันจักรยานขาไถยผู้ได้รับเหรียญทองได้แก่รุ่นอายุ4ปีชายเด็กชายปิติจิตดีจากโรงเรียนวัดบึงบัวเขตลาดกระบังรุ่นอายุ4ปีหญิงเด็กหญิงทัศพรบุญครองจากโรงเรียนซอยแอนเนกกาญจนาพิเศษ2เขตสายไหมรุ่นอายุ5ปีชายเด็กชายปริญญวัฒน์ธนาโพคินวราศิริจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรเขตดุสิตรุ่นอายุ5ปีหญิงเด็กหญิงวรัญชยาสาโตนจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครรุ่นอายุ6ปีชายเด็กชายบัญญวัฒน์ประดับญาติจากโรงเรียนวัดหนองจอกภักดีนรเศษเขตหนองจอกและรุ่นอายุ6ปีหญิงเด็กหญิงนหทัยแสงงามจากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดเขตคลองสามวาพาณิชย์คาดนาครายงาน
21: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
22: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
23: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
24: ได้เลยเช็คมา
23: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
24: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
23: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
24: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง

0: กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7 แห่งอาทิป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกอโยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัฒนธรรมและวัตถุมงคลโอท็อปมูเตลูเป็นต้นรวมไปถึงโซนโอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8 ถึง 16 สิงหาคมนี้เวลา10 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง7 สิงหาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdss.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6 อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8 สิงหาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องAI ช่วยทำงานได้แต่จะทำอย่างไรไม่ให้คิดแทนเราท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสรุปเอกสารค้นหาข้อมูลแปลภาษาเขียนอีเมลวางแผนงานหรือแม้แต่ช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆจนหลายคนเปรียบว่า AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้อย่างมหาศาลผลสำรวจของ Microsoft และ LinkedIn ในรายงาน Work Trend Index 2024พบว่าพนักงานทั่วโลกกว่า 75% ใช้ AI ในการทำงานและส่วนใหญ่เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้มีเวลาทุ่มเทกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแม้ AI จะมีศักยภาพสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกลับมองว่าสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่การที่ AI ฉลาดขึ้นแต่เป็นการที่มนุษย์คิดน้อยลงเมื่อคุ้นชินกับการให้ AI ตอบคำถามสรุปข้อมูลหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอเราอาจเผลอลดการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบุว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการศึกษากฎหมายการเงินหรือการบริหารภาครัฐที่ยังจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณประสบการณ์และจริยธรรมของมนุษย์ประกอบการพิจารณา อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระหนักคือ AI ไม่ได้รู้ทุกเรื่องและไม่ได้ถูกต้องเสมอไป

0: AI เพราะ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงอาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยไม่ครบถ้วนหรือสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงได้หากผู้ใช้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ตรวจสอบอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายตามมาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจึงแนะนำว่าทุกครั้งที่ใช้ AI ควรถามตัวเองเสมอว่าข้อมูลนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่สามารถตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่และคำตอบนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะการตั้งคำถามคือทักษะสำคัญที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้นอกจากนี้การเขียนคำสั่งหรือพร้อมที่ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ AI ตอบได้ตรงความต้องการมากขึ้นแต่ผู้ใช้ควรใช้ AI เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลช่วยมองหลายมุมหรือช่วยเรียบเรียงภาษามากกว่าปล่อยให้ AI เป็นผู้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแทนทั้งหมดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทำงานการใช้ AI อย่างเหมาะสมคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับเทคโนโลยีไม่ใช่การคัดลอกคำตอบเพื่อนำไปใช้งานในทันทีอาจทำให้การทำความเข้าใจเนื้อหาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรษที่21ค่อยๆลดลงได้และสำหรับการทำงาน AI ควรเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่ผู้แทนที่ความรับผิดชอบของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจบริบทการสื่อสารกับผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจจริยธรรมและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีบทบาทสำคัญและยากที่เทคโนโลยีจะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ AI จะอยู่กับเรามากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์แตกต่างจาก AI ไม่ใช่ความเร็วในการหาคำตอบแต่หากคือความสามารถในการตั้งคำถามคิดอย่างมีเหตุผลและใช้วิจารณญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพราะเมื่อเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยแทนที่จะเป็นผู้คิดแทนเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งจบบทความประจำวันเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะใช้อย่างไรไม่ให้คิดแทนเราเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: คุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมนิวมีเดียนะคะมีทั้งพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะคะพี่แดนอัคเดชคัมภีระแล้วก็น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามากับเรื่องราวของการเกษตรนะคะสำหรับใครที่รักการเกษตรอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีการปลูกต้นไม
0: ้
1: ที่เรียกว่าเป็นมือใหม่สำหรับสายปลูกต้นไม้ดูแลสุขภาพหรือว่าจะปลูกเพื่อกินเป็นอาหารเป็นเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรเตรียมคำถามไว้ให้ดีนะคะเพราะว
0: ่
1: าเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังนะคะหลังจาก13:30 นเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะให้โทรเข้ามาที่เบอร์02-276-9718นะคะสอบถามกับอาจารย์ทองธรรมดาได้ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะรับฟังเรื่องราวดีๆที่อาจารย์ทองนำมาฝากท่านผู้ฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันก่อนนะคะวันนี้พาไปใกล้ๆกรุงเทพค่ะจังหวัดนครสวรรค
1: ์
0: ค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความงดงามของธรรมชาตินั่นก็คือเขาหน่อนะคะภูเขาหินปูนอันโดดเด่นที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางผืนนาเขียวขจีในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยค่ะสร้างภาพที่สวยงามจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่วประเทศเลยนะคะเขาหน่อและเขาแก้วเป็นภูเขาหินปูนคู่แฝดที่มีอายุหลายล้านปีนะอยู่ภายในวนอุทยานเขาหน่อเขาแก้วอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติถ้ำหินปูนแล้วก็ระบบนิเวศที่ยังคงความสมบูรณ์ค่ะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครนะคะไฮไลท์สำคัญของเขาหน่อเนี่ยก็คือการเดินพิชิตยอดเขาผ่านบันไดหลายร้อยขั้นนะคะเมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบ360องศาเลยค่ะทั้งทุ่งนาหมู่บ้านแล้วก็ภูเขาน้อยใหญ่ที่ทอดตัวสุดสายตานะคะในช่วงเช้าก็จะมีสายหมอกลอยปกคลุมและช่วงเย็นค่ะก็จะได้ชมแสงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้านะคะอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาหน่อก็คือปรากฏการณ์ฝูงค้างคาวนับล้านตัวที่บินออกจากถ้ำบนเขาแก้วในช่วงพลบค่ำนะคะเป็นสายยาวคดเคี้ยวบนท้องฟ้าอย่างพร้อมเพรียงค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากของประเทศไทยนะคะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนี้ค่ะนอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้วนะคะเขาหน่อยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนาด้วยภายในบริเวณถ้ำนะคะก็จะมีถ้ำพระนอนรอยพระพุทธบาทจำลองและโบราณสถานที่สะท้อนถึงความศรัทธาของผู้คนในอดีตค่ะอีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะคะเสด็จประพาสทำให้สถานที่แห่งนี้ค่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวอันทรงคุณค่านะคะก็ไปกันได้เขาหน่อจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
1: ค่ะพอเห็นรูปภาพจากข้างหลังนะคะ
0: ค่ะ
1: ใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศเขาหน่อหน้าตาเป็นแบบไหนเข้ามาได้ในเพจของออนไลน์นะคะติดตามออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็ขึ้นภาพสวยๆแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแบบว่าเรียกเป็นจุดชมวิวก็ได้นะถ้าอยู่บนยอดนะอยู่บนยอดดอยแบบนั้น
0: มันสามารถขึ้นไปได้นะคะ
1: ขึ้นได้เนาะ
0: ขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ว่าต้องเดินเท้าไหม
0: เดินเท้า
1: อ๋อต้องเด
0: ินเท้าขึ้นไป
1: นะคะก็จะเห็นวิวแบบโอ้365องศา
0: ใช่ค่ะ
1: 360
0: บันได
1: เขามีแต่แค่
0: 360พอค่ะ
1: ที่ฉัน
0: ก็เกินไปอีกนะ
1: เกินเนี่ยไม่มีใครเกินดิฉันเนี่ยต้องดิฉันเองนะคะ360องศาใครที่อยู่โซนนั้นนะคะก็อาจจะเคยเห็นภาพสวยๆแบบนี้แต่ว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเขาหน่อนะคะอยู่ที่จังหวัดนคร
0: สวรรค์
1: เนี่ยเป็นความสวยงามแบบไหนก็เข้ามาดูได้นะคะติดตามได้พี่ติ๋มคลองเตยเขาเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าชอบมากเลยนะคะขอสวัสดีน้องอ้อน้องกบด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่สมัยบอกว่าทางออนไลน์ขอบคุณค่ะพี่อเนกพริกไทยนะคะเข้ามาแล้วนะคะคุณตรินนกฤตนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาสวัสดีหัวหน้าด้วยนะคะคุณสวรรยาค่ะสวัส

0: ยาสงวนพงษ์นะคะเดี๋ยวเอ่ยชื่อผิด
1: สงวนประเมินด้วยคุณสกุลคุณพูดนามสกุลหัวหน้าผิดนะ
0: สงวนบุญ
1: ค่ะ
0: ดิฉันพูดสงวนบุญ
1: สงวนพงษ์ค่ะ
0: เอาล่ะสงวนบุญนะสงวนบุญ
1: จัดพูดรายการช่วงบ่ายๆแบบนี้มันก็จะเดิน
0: ก
1: ิน
0: ข้าวเหนียวมาเนื่องจากว่าวันนี้กินมื้อเที่ยงเยอะเพราะอะไรรู้ไหมมีกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์วันนี้คอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตของถนนดนตรีไลฟ์วันนี้ก็เรียกได้ว่าอำลาถนนดนตรีไลฟ์สำหรับปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะวันนี้พบกับมาลีหัวหน้าใครที่ชื่นชอบนะคะเป็นแฟนคลับของมาลีหัวหน้าที่จองที่นั่งไว้แล้วตามระบบเนี่ยก็เข้ามาได้น
1: ะ
0: มายืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนที่หน้างานได้นะคะเดี๋ยวช่วงสักประมาณบ่ายสามกว่าเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มเดินทางเข้ามาแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นแล้วนะมีคนเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็นั่งพักรับประทานอาหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการหลังใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายเลยมีอะไรล่ะรถช่อง
1: มีเฉาก๊วยนมสด
0: นะของร้านคุณฝน
1: มีไก่ย่างตะไคร้เนื้อย่างมีผัดหอยทอด
0: มีหอยทอดผัดไทยมีห่อหมกมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะสองฝั่งเลยคุณผู้ฟังสามารถมานั่งรับประทานได้แล้วก็มีจุดที่เราให้นั่งรับประทานด้วยจะเข้าไปในโซนห้องแอร์ก็ได้เนาะมีห้องอาหารที่เป็นห้องแอร์นะคะก็รับประทานเสร็จแล้วทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะฝากไว้ด้วยอะไรที่เรารับประทานแล้วก็โต๊ะเปียกอะไรก็เอาที่ชุ่มๆหน่อยก็ได้นะคะส่วนใครที่จะไปนั่งในบรรยากาศแบบว่าโอเพนแอร
1: ์
0: อยู่ที่แคนทีนของเรา
1: ก็ได้เช่นกันนะคะ
0: โรงอาหาร
1: ไม่ชอบความเย็นไม่ถูกกับ
0: แอร์สบายๆนะโรงอาหารเรานั่งแล้วก็ได้ชมวิวชมต้นไม้ไปด้วย
1: ได้เจอหลายๆท่านนะคะเดินผ่านไปมา
0: ใช่แล้วก็ลงทะเบียนนะคะเย็นนี้เราจะพบกับมาลีหัวหน้านะคะแล้วก็ไปร่วมร้องเพลงนะคะกับบทเพลงแนวถนนดนตรีก็คือเพื่อชีวิตนะคะกับพี่โยพินโยรุ่งสมัย
1: แต่ก็ต้องเตือนกันนิดนึงสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็อย่าชะล่าใจนะคะมาให้ตรงเวลาถ้ามาเลยเวลาแล้วเนี่ยบัตรของท่านอาจจะหลุดได้นะ
0: ที่มาก่อนนั่งก่อนเนาะมาก่อนนั่งก่อนมาหลังก็นั่งทีหลังไปนะคะแต่ว่าเราไม่มีการแย่งที่นั่งกันนะ อันนี้ก็เป็นระบบระเบียบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแฟนรายการพี่โอพินโยรุ่งสมัยถนนดนตรีเนี่ยน่ารักทุกท่านเลยค่ะ ใครที่พลาดโอกาสมาไม่ได้หรือว่าติดภารกิจอะไรไม่ได้จองหรือว่าอะไรติดภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถฟังออนไลน์ชมออนไลน์ได้นะคะ ที่เพจของถนนดนตรีนะคะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ ส่วนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันหน่อยค่ะประเด็นเรื่องครม.ค่ะคือจริงๆแล้วในทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องครม.มาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าครม.เคาะเรื่องอะไรมีประโยชน์กับประชาชนคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะมีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับครม.นี่แหละค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะท่านได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้ชาวพีมูฟนะคะภายใน1เดือนจากที่มีการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนั่นก็คือพีมูฟนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องการแก้ไขปัญหาโฉนดชุมชนซึ่งมีความไม่ชัดเจนด้านสิทธิของประชาชนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือว่าทำกินในบางพื้นที่ข้อสั่งการต่อมาคือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.นั้นเร่งพิจารณารับรองสิทธิแล้วก็สถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนค่ะพร้อมกับรายงานผลต่อครม.ด้วยโดยกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบแล้วก็กรอบเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนด้วยค่ะต่อมาท่านก็ได้สั่งการให้ทางด้านของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดมาตรการชั่วคราวขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์แล้วก็รับรองสิทธิ์ด้วยค่ะไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขับไล่แล้วก็รื้อถอนรวมไปถึงดำเนินการที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกินสมควรในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านค่ะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการต่อยอดผลการเยือนอินโดนีเซีย ซึ่งจะต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะท่านเองก็ได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือแล้วก็ข้อตกลงนะคะในการเยือนให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานหรือแม้แต่ความมั่นคงรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีค่ะวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินการ7ปีก็คือปี2570ถึง2576นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของภาคตะวันออกรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคประชาชนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาในพื้นที่ EEC ค่ะอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่เลยนะคะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีค่ะทั้งยังเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนา EEC ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีก็กำชับให้ดำเนินโครงการตามกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนะคะโดยต้องได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติก่อนก่อสร้างใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นค่ะแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้วยนะคะ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะครม.ได้มีการเห็นชอบโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยกรมชลประทานเนี่ยดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะซึ่งกรอบวงเงินอยู่ที่ 14,700 ล้านบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินการนั้นจะอยู่ที่10ปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้าค่ะปี2570ไปจนถึงปี2579พร้อมกับอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อที่จะเปิดทางให้ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายค่ะสำหรับการจัดโครงการนี้นะคะจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็ขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ขึ้นมาซึ่งระยะทางอยู่ที่ 38.92 กิโลเมตรค่ะเริ่มตั้งแต่เหนือเขื่อนเพชรบุรีนะคะอำเภอท่ายางไปจนสิ้นสุดจุดระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็จะสามารถระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มแหล่งต้นทุนของน้ำแล้วก็ช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ค่ะ
1: ค่ะคุณพิสมัยนะคะบอกว่ารออาจารย์ทองจากสวนเพชรพิมายตำบลลังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาบอกสโลแกนด้วยนะคะ
0: เ
1: กษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดค่ะ
0: แฟนรายการแฟนพันธุ์แท้ของอาจารย์ทองเนี่ยจะทราบสโลแกนเราสองคนก็ทราบนะแต่บางทีพูดสลับไปสลับมา
1: ค่ะในเมื่อมีท่านผู้ฟังมารอแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ทองก็พร้อมอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะมีฝนลงมาบ้างไหมอาจารย์หัวเราะมาก่อนทำใจแล้วนะ
2: ทีนี้นี่อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งเนาะ
0: ค
2: ือเอลนีโญก็ค่อนข้างจะแม่นเนา
1: ะ
2: ที่มันมีตกแต่มันจะเป็นตกอีสานตอนบนนะครับหรืออย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยทางเหนือตอนบนเนี่ยแม่ฮ่องสอนนี่ตกเกือบทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นทางเหนือตอนล่างนี่แรงนะครับอีสานตอนล่างก็ค่อนข้างแรงนะตกน้อยมากนะครับตั้งแต่เข้าฤดูฝนที่ประกาศฤดูฝนจริงจังจนป่านนี้เนี่ยซึ่งจะมีฝนตก5ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งก็ไม่ถือว่าเยอะ ะครับถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยป่านนี้เนี่ยจะโดยเฉพาะอำเภอพิมายเนี่ยหลายที่ท่วมแล้วนะนะครับปีนี้นี่ยังไม่เห็นวี่แววนะครับก็จะต้องทำใจเนาะแล้วก็วางแผนกันต่อไปนะครับว่าเราจะทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของพิพิธภัณฑ์สักนิดนึงนะครับ
0: เชิญค่ะ
2: ครับพอดีพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จัดงานในโอกาสพิเศษนะครับ
1: ค
2: ่ะต้องเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่ามันนานจะมีจัดแบบนี้นะฮะก
1: ็
2: คือวันที่15กับ16นี้วันเสาร์กับอาทิตย์หน้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเรามีจัดงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงนะครับก็คือเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่เนาะ
1: ค่ะ
2: นะครับพิพิธภัณฑ์ก็เลยจัดงานวันที่15 16นี้ด้วยนะครับก็จะมีนิทรรศการจากอัตลักษณ์วิถีไทยสู่มรดกชุดไทยพระราชนิยมนะครับงานนี้ก็คือเขาเชิญชวนให้แต่งชุดไทยผ้าไทยมาเที่ยวงานกันนะครับน้องกบน้องอ้อจะแต่งชุดไทยมาเที่ยวงานก็ได้นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับนิทรรศการพิเศษพระมารดาแห่งศิลปาชีพไทยเทิดไทยพระบรมราชชนนีนะครับในงานก็จะมีช็อปสินค้าหัตถศิลป์นะครับสินค้าที่เกิดจากโครงการพระราชดำริศิลปาชีพนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของจริงของอร่อยนะครับมีร้านค้าที่ต่างไปจากงานทุกเดือนนะครับร้อยกว่าร้านค้าเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นร้านค้าที่ต่างจากร้านค้าเดิมๆที่เราเคยพบกันทุกเดือนนะครับก็ตื่นตาตื่นใจน่าไปเที่ยวนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมีดนตรีในสวนนะครับเปิดเข้าชมฟรีด้วยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับก็เปิดเข้าชมฟรีเหมือนกันปกติแล้วต้องเสียเงินนะ
1: อัน
2: นี้วันที่15-16นี้ก็คือชมฟรีแล้วยังมีเวิร์กช็อปสร้างอาชีพอีกนะครับแล้วก็เชิญชวนให้แต่งชุดไทยผ้าไทยมาเที่ยวงานกันนะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนเนาะเสาร์อาทิตย์วันที่15-16ก็แวะมาที่พิพิธภัณฑ์ชายเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับก็ฝากไว้ด้วยส่วนงานเดือนหน้านะครับเดือนกันยาก็ยังมีปกตินะฮะวันที่5-6นะครับชื่อว่างานสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแต่เอางานใกล้ๆก่อนวันที่15-16นี้เนา
1: ะ
2: ก็เชิญชวนมิตรรักมักเพียงทั้งหลายนะครับใครว่างก็มาเที่ยวงานกันนะครับครับผม
0: ค่ะของเดือนตุลาก็คลอดคอนเซปต์ออกมาแล้วนะคะสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: กันยาก
0: ันยาน ะคะแต่เดือนสิงหา
2: ใหญ่เนาะ
0: ค่ะแต่เดือนสิงหาจริงๆ
2: แล้ว
0: เดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะจัดเป็นประจำทุกเดือนแต่ว่าเดือนนี้นะคะก็คือต้นเดือนจัดมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแล้วก็มากลางเดือ
2: น
0: ค่ะในกลางเดือนนี้ก็ไปชมค่ะไปชมศิลปะ
2: วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะครับสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงนะครับเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพันปีนะครับว่าได้สร้างคุณูปการไว้เยอะแยะครับ
0: งานนี้อาจารย์มาจัดบูธเหมือนเดิมไหมคะ
2: อ๋อเปล่าคร
0: ับ อ๋อไม่มา
2: อันนี้ไปร่วมงานอยู่นะแต่ไม่ได้ไปจัด
0: ครูของอาจารย์ก็จะเป็นงานเกษตรพอเพียงมากกว่าใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ก็มาเดือนกันยาเลย
0: ต้นเดือนค่ะ
2: ครับ
0: อาจารย์เดี๋ยวเราวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรดีคะ
2: พอดีมีแฟนรายการเนาะ
1: ค่ะ
2: คือเขาบอกเขาเป็น FC ตัวยงฟังมาตั้งแต่สมัยพี่บอลโลมานะครับก็นานแล้วน
1: ะ
2: ครับปรากฏว่าคำถามที่ถามเนี่ยไม่น่าจะใช่เอฟซี เราก็งงว่าเอฟซีอะไรจะทำปัญหาอย่างนี
1: ้
2: ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยกลับมาพิจารณาตัวเองว่ามันมีสองประเด็นนั้นหนึ่งคือเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจสองก็คือผู้พูดพูดไปรู้เรื่องทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจนะฮะมันเป็นประเด็นไหนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าระหว่างคนพูดกับคนฟังใครไม่รู้เรื่องมากกว่ากันที่เขาถามมาก็คือเขาบอกว่าเขาปลูกมะละกอไว้แล้วปรากฏว่ามันออกดอกติดผลเล็กๆแล้วมันร่วงหมดเลยนะครับจริงๆเรื่องที่ผลร่วงดอกร่วงเนี่ยเราเคยพูดไปหลายครั้งมากแล้วนะครับนี่เขาบอกเขาเป็น FC ตัวยงด้วยตรงนี้ก็เลยยิ่งงงไปใหญ่นะครับว่าแล้วตกลง FC นี่ส่วนใหญ่ที่ฟังผมนี่ฟังรู้เรื่องไหมฟังเข้าใจไหมนะครับหรือผมพูดแล้วผมเข้าใจอยู่คนเดียว
0: อาจจะเข้าใจอาจารย์คืออย่างนี้อาจจะเข้าใจแต่ว่าบางคนไม่ได้จดไว้อ่ะบางทีอาจจะเป็นไปได้นะไม่ได้จดไว้
1: เพลิน
0: เหมือนเราอ่ะฟังเพลินอาจารย์ว่าอย่างไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามอะไรอาจารย์เนี่ยเตรียมปากกากระดาษไว้ก็ดีนะเพราะว่าสูตรเนี่ยมันก็จะตายตัวอยู่แล้วว่าอาจารย์จะแนะนำประมาณไหนอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องมาถามคำถามซ้ำๆเผื่อว่าครั้งหน้าเรามีปัญหาเรื่องอื่นเราจะได้ถามเรื่องอื่นไปอีกนะคะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะก็เลยว่าวันนี้จะขอย้ำอีกสักทีนะว่าสาเหตุที่ดอกร่วงหรือผลเล็กๆแล้วมันร่วงเนี่ยนะครับมันก็จะมีสาเหตุเกิดจากหนึ่งก็คือถ้าขาดน้ำนะครับก็คือเราไม่ได้ไปรดน้ำเลยปลูกธรรมชาติและบังเอิญธรรมชาติลงโทษอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นหน้าฝนปกติมันจะต้องมีฝนตกมาแต่ว่าฝนมันไม่ตกถ้าอย่างเงี้ยดอกร่วงก็คือขาดน้ำนะครับสองได้รับน้ำมากเกินไปจะว่าอย่างที่ยกตัวอย่างแม่ฮ่องสอนฝนตกเกือบทุกวันอย่างเงี้ยได้รับน้ำฝนมากเกินไปถ้าอย่างนี้ก็ดอกร่วงนะครับสาเหตุที่สามก็คือช่วงที่กำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเอาปุ๋ยไปใส่โดยเฉพาะปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับอันนี้ก็จะทำให้ดอกร่วงอันที่สี่ก็คืออากาศวิกฤตคำว่าอากาศวิกฤตก็คือวันยังมีสามฤดูนะครับกลางคืนหนาวกลางวันร้อนหมายฝนตกอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยพืชปรับตัวไม่ทันดอกก็จะร่วงนะครับอันสุดท้ายก็คือต้นมันโทรมต้นมันโทรมอาจจะเกิดจากโรครากเน่าโคนเน่านะครับมีแมลงมากัดกินใบจนกระทั่งไม่เหลือใบที่จะสังเคราะห์แสงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีการลำเลียงธาตุอาหารหรือการสะเคาะแสงก็จะน้อยลงก็เลยทำให้ดอกและผลร่วงนะครับทีนี้รายการท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงพวกมะนาวมะม่วงต้มโอไม่คิดว่าจะรวมมะละกอด้วยผมก็เลยบอกผมพูดถึงไม้ผลทุกชนิดนะครับมะละกอมันก็เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เขาบอกมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนตรงไหนนะครับไม่เหมือนก็ไม่เหมือนเนาะความเข้าใจมันอาจจะต่างกันได้นะครับแต่อันนี้คือรวมต้นไม้ดอกไม้ทุกชนิดที่ออกดอกติดผลมากันเถอะนะครับก็จะมีผลกระทบจาก5สาเหตุนี้นะครับอันการที่ดอกร่วงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันร่วงเพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วเราไปแก้ที่เหตุนะครับอย่างขาดน้ำเราก็คงต้องให้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับหรืออย่างให้น้ำมากเกินไปหรือฝนตกใส่อันนี้เราก็ต้องพิจารณาเนาะว่าอาจจะฝนตกเยอะเนี่ยเราจะต้องทำร่องให้น้ำมันระบายไปเร็วๆนะครับไม่ให้น้ำขังแช่นะครับหรือการจะลดน้ำเนี่ยเราก็จะต้องดูดินเป็นเกณฑ์ว่าดินถ้ายังเปียกอยู่อย่าเพิ่งรดนะครับเพราะว่าการรดน้ำเยอะเนี่ยจะทำให้ธาตุในตัวเจงเคลื่อนที่เร็วแล้วก็จะไปทำให้ไปแตกยอดแล้วก็สลัดลูกสลัดดอกทิ้งนะครับ ประเด็นที่3ก็คือการเอาปุ๋ยไปใส่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอย่างที่บอกนะครับพอปุ๋ยไปใส่ปุ๊บรดน้ำถ้าในตะเกียงเคลื่อนที่เร็วก็เลยสลัดดูสลัดดอกทิ้งนะครับอันที่4อากาศวิกฤตนะครับกรณีอากาศวิกฤตเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันมีทั้งร้อนสลับหนาวหรือมีฝนตกเนี่ยพวกนี้เราจะต้องฉีดพวกฮอร์โมนอาหารเสริมนะครับบางคนก็จะชาวสวนนี่ก็จะนิยมพวกน้ำตาลทางด่วนนะครับซึ่งก็จะช่วยได้ระดับนึงนะครับหรือถ้าอย่างในนาข้าวเนี่ยก็จะฉีดพวกซิงค์นะครับเพื่อเป็นการไปปรับสมดุลนะครับส่วนที่5เนี่ยกรณีต้นโซมเนี่ยไม่ว่าเกิดจากโรคหรือแมลงเราก็คงต้องรักษาที่เหตุก่อนงั้นช่วงที่ต้นโซมเราไม่ควรจะไว้ผลเพราะถ้าเราไว้ผลเนี่ยต้นมันยิ่งจะโซมหนักไปอีกเพราะว่ามันต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกให้ทางผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าสาเหตุที่มันร่วงเนี่ยมันมีอยู่เท่านี
1: ้
2: ดังนั้นเนี่ยคุณต้องหาสาเหตุให้ได้นะครับงั้นไม่ใช่ว่าโทรมาถามผมว่าแล้วมันร่วงแล้วจะใส่ปุ๋ยอะไรดีที่จะทำให้มันไม่ร่วงมันไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ย
1: ค่ะ
2: นะครับหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยนะครับแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราทำกับมันหรือธรรมชาติที่ผันแปรนะครับฉะนั้นเราต้องไปแก้ที่เหตุนะครับไม่ใช่เอาปุ๋ยสูตรไหนไปใส่แล้วมันจะไม่ร่วงนะครับมันช่วยไม่ได้นะครับถ้าเกิดจาก5สาเหตุเนี้ยช่วยไม่ได้แต่ถ้าแต่งกรณีถ้าอากาศวิกฤตเนี่ยอาจจะพอช่วยได้บ้างอย่างกรณีเอายาขั้วเหนียวไปฉีดนะครับยาขั้วเหนียวก็มี2อย่างก็คือ1ก็คือเอาไปซื้อตามร้านขายปุ๋ยขายยานะครับอันนั้นเป็นสำเร็จรูปนะครับเราก็ไปซื้อมาฉีดตาใช้ก็ตามฉลากนะครับแต่ถ้าทำเองอย่างที่เราเคยแนะนำก็คือเอาน้ำตาลทราย2ช้อนหรือถ้าเป็นน้ำตาลกลูโคสได้จะยิ่งดี2ช้อนนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ช้อนยี่ห้อไหนก็ได้เหล้าขาว50 cc ผสมน้ำ20ลิตรไปฉีดช่วงแดดอ่อนนะครับ 5-7 วันครั้งนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดการหลุดร่วงในกรณีที่อากาศแปรผันอากาศวิกฤตได
1: ้
2: นะครับส่วนถ้ามันเกิดจากสาเหตุอื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างต้นโทรมเนี่ยเอายาขั้วเหนียวฉีดกี่ครั้งก็ร่วงครับเพราะว่าโดยปกติแล้วสารอาหารที่จะส่งไปเนี่ยนะครับที่จะส่งไปเลี้ยงดอกหรือเลี้ยงผลเนี่ยมันจะมีขั้วของดอกหรือขั้วของผลอยู
1: ่
2: ต้นมันวิกฤตเนี่ยนะครับรอยขั้วเนี่ยมันจะเกิดรอยแยกแล้วเชื้อราจะเข้าไปที่ขั้วมันนะครับเราเรียกว่าราเข้าขั้วนะครับจะทำให้ดอกและผลร่วงนะครับครับนะครับอันเนี้ยยาขั้วเหนียวช่วยไม่ได
1: ้
2: นะครับฉะนั้นต่อให้เอายาขั้วเหนียวไปฉีดยังไงก็ร่วงเราก็ต้องแก้ที่เหตุอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยเรารวมหมดเนาะไม้ผลที่ออกดอกติดเป็นผลเนี่ยก็จะรวมอยู่ในประเภทนี้ทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วให้เข้าใจแล้วก็ไปทำตามนะครับก็จะได้ลดการหลุดร่วงของดอกและผลได้ครับ
0: อันนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการเกษตรนะคะที่เราอาจจะต้องมีพื้นความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นเทคนิคในการที่จะดูแลเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกเนาะการดูแลรักษาแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะโรคอันนี้เป็นยังไงต้องฉีดตัวไหนใช้สูตรอะไรนะคะต้องแยกให้ถูกต้องด้วยค่ะ
1: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจะต้องรู้ว่ารู้สาเหตุของการเกิดรู้สาเหตุว่าพืชนั้นของเราอ่ะเกิดเป็นเพราะอะไรนะเราค่อยไปถามอาจารย์นะถึงวิธีการแก้ต่าง
0: ๆแล้วก็จดไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้11นาฬิกาขออภัยค่ะ13นาฬิกา32นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเปิดสายค่ะคุณอ้อ
1: วันนี้เราใช้เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: 13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz 105 MHz แล้วก็ยังมี AM ค่ะ AM 819ส่วน891 GHz นะคะขอแจ้งนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ทางคลื่นนี้ AM 891 GHz นะคะซึ่ง2วันนี้วันที่6คือวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันเราจะมีการปรับปรุงระบบอาคารเครื่องส่งห้องส่งด้วยเครื่องส่งสัญญาณนะคะสำหรับ AM 891ก็สามารถที่จะแวะไปฟังที่คลื่นอื่นก่อนได้นะคะจะไปฟังที่819ก็ได้หรือว่าใครที่ฟังรายการประจำของ AM 891 kHz เนี่ยก็อาจจะไปฟังที่ทาง FM 92.5 เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรายการจะลิงก์กันอยู่นะคะหรือออนไลน์ก็ได้พิมพ์ Google นะคะรับฟังรายการได้ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะหากว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองได้นะคะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาแล้ว1สายนะคะจากจังหวัดสงขลาคุณดำค่ะสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับท่านทั้งสามท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีปัญหาเรื่องปลูกมะเขือพวงไว้ไว้กินเนี่ยสองสามต้นปรากฏว่ามันที่ใต้ใบอ่ะมีขาวขาวเกาะดูเยอะเลย
14: ไม่มันดินได้ไหมครับ
13: มัน
14: ดินไหม
13: ก็บอกครับเทียบแป้งไหมครับ
14: ครับก็คือถ้าเป็นเทียบแป้งมันจะไม่ดินถ้าเป็นแมงวีขาวมันจะดินนั่นต้องสังเกตว่ามันดินหรือไม่ดิน
13: ไม่ดินครับขอมันนั่นมันขาวเลยเป็นอะไร
1: ต่างๆเป็นฝ้าเหรอคะ
13: ใต้ใบอ่ะใต้ใบเยอะแยะเลย
14: ครับ
0: เป็นอันนี้หรือเปล่าเทียบขาวเปล่าเทียบแป้งเปล่า
14: ครับเพี้ยแป้ง
0: ส่วนใหญ่มะละกอจะเป็นเพี้ยแป้ง
13: ครับพอดีปลูกรู้ไม่กินน่ะ 2-3 ต้นเอง
0: จ้าอ่ะเดี๋ยวฟังอาจารย์แนะนำนะคะ
13: ครับ
0: ค่ะ
14: ก็คือถ้าปลูกไว้กินเนาะแล้วบอกว่าโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับมันก็คงไม่ใช่เยอะแยะทุกใบนะครับไอ้ใบที่เยอะจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะตัดแต่งออกไปนะครับส่วนไอ้ใบที่ไม่เยอะเนี่ยเราก็ใช้พวกบอระเพ็ดยาสูบอย่างที่ผมเคยแนะนำไปในรายการเนาะเอาบอระเพ็ดมาทุบเข้านะครับแล้วก็เอาใบยาสูบผสมร่วมแล้วก็ต้มนะครับเสร็จแล้วก็กรองเอากากออกเอาน้ำเนี่ยผสมน้ำยาล้างจานนะครับอาจจะใส่เป็นป๊อกกี้ที่ฉีดรีดผ้าก็ได้นะครับแล้วก็ไปฉีดก็เน้นฉีดไปให้โดนตัวเนาะนะครับหรือบางคนบอกหาบอระเพ็ดยาสูบไม่ได้จริงๆน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกก็ได้นะครับเราว่ามาใส่ผสมน้ำแล้วเขย่าให้เป็นฟองแล้วก็ฉีดให้เปียกสักหน่อยนึงนะครับอย่างนี้ก็ตายครับนะครับหรือบางคนบอกว่าถ้าเป็นพวกสารเคมีล่ะนะครับสารเคมีก็จะมีหลายตัวเนาะอย่างพวกฟิโตนินนี่ก็พอได้นะครับหรือถ้าเป็นพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ประเภทถ้าเป็นสารชีวพันธุ์นะครับก็บิวเรียบวกเมทาไลเซียมก็ได้ครับ
13: ครับผมถ้าใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยจะฉีดช่วงไหนครับตอนเช้าตอนบ่ายครับ
14: ได้หมดนะช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นๆก็ได้ครับแต่ช่วงแดดร้อนเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยมันมีเรื่องของค่าที่ก็คือผสมโซดาไฟเนาะถ้าช่วงแดดร้อนเราไปฉีดเนี่ยอาจจะทำให้ใบไหม้นะครับ
13: ครับ
0: ฉีดช่วงไม่มีแดดเช้ากับเย็นได้ใช่ไหม
13: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณดำ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
1: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะฝากไว้ได้นะคะอ่ะ ช่วงนี้นะคะระหว่างรอสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไปทักทายทางออนไลน์กันหน่อยค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามไหมคะ
1: ยังไม่มีคำถามนะคะแต่ว่ามีทักทายเข้ามาค่ะคุณอัชรานะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะคุณจิรภานะคะทักทายกันเข้ามามีคุณสุเทพนะคะคุณสุเทพก็บอกว่ารับฟังอยู่ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีค่ะ AM ชัดเจนดีตอนนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เรียบร้อย
0: ค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะจากต่างจังหวัดนะคะประชุมคุณประชุมค่ะอยุธยานี่เองค่ะสวัสดีค่ะ
15: สว
0: ั
15: สด
0: ี
15: ค
0: ่
15: ะครับสวัสดีครับทั้ง3ท่าน
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
15: อยากจะถามอาจารย์ว่าผมปลูกสับปะรดไว้สัก 5-600 ต้น 6-600 หน่อเนี่ยมันกำลังออกเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนที่ให้ลูกมันใหญ
14: ่อ๋อเร่งโต
15: ครับครับครับ
14: เร่งโตก็เน้นเป็นตัวหน้าสูงเนาะเช่น16-88-25-77นะครับอาจจะสลับสูตรเสมอบ้างนะครับหรืออาจจะใส่เป็นพวกขี้ไก่ขี้หมูผสมร่วมไปบ้างอย่างนี้ก็เร่งโตได้ครับ
15: ครับครับ
14: ครับ
0: มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
15: ฮะอะไรเย็นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือว่าส้มโอผมมันออกลูกแล้วมันก็มันร่วงหมด
14: มันร่วงหมดร่วงจากการออกลูกเล็กติดผลเล็กๆหรือว่าร่วงตอนโตแล้ว
15: ร่วงลูกเล็กครับลูกเล็ก
14: ลูกเล็กก็เกิดจากสาเหตุเนาะอย่างที่ต้นรายการเราได้พูดไปหนึ่งก็คือขาดน้ำไหม
15: ขาดน้ำน้ำผมลดเลย
14: ลดเลยสองได้รับน้ำมากเกินไป
15: ครับ
14: ครับสามช่วงที่กำลังดอกหรือติดผลเล็กเอาปุ๋ยไปใส่โดยเฉพาะพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือจริงๆปุ๋ยเคมีก็มีส่วนทำให้ร่วงที่สี่ก็คืออากาศวิกฤตนะครับจริงๆเนี่ยคุณเหลือยยามันเป็นดินเหนียวนะถ้าคุณลดน้ำบ่อยก็จะเกิดปัญหาทันทีนะครับเพราะอายุยาเป็นดินเหนียวนะครับก็จะเป็นดินที่อุ้มน้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่แถวอายุยาหรือกรณีที่เป็นดินเหนียวเนี่ยยิ่งต้องระวังเรื่องการให้น้ำเนาะเพราะถ้าให้น้ำเยอะเนี่ยดินอุ้มน้ำมันก็จะไปสลัดดอกสลัดผลจริงครับ
15: ครับครับ
14: ครับผมครับ
15: ครับครับครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประชุมนะคะจากพระนครศรีอยุธยานะคะใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเกษตรโทรมาได้นะคะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะก็ยังเหลือเวลาอีกนะคะประมาณ10กว่านาทีคุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะคะแล้วก็กระชับคำถามหน่อยค่ะจะได้หลายๆท่านนะคะหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะต้องบอกว่าอย่าใช้ความเดาเองนะคะต้องใช้ศาสตร์ในความน่าจะเป็นหรือว่าผู้เชี่ยวชาญอย่างรายการของเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์ทองธรรมดาถ้าวันไหนอาจารย์ทองติดภารกิจนะคะก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ปามีหลายท่านเลยนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะคุณอ้อค่
1: ะอีกหนึ่งสายจากจังหวัดยโสธร นะคะคุณประภาสค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
14: ครับอยากสอบถามว่าผมมีต้นสตออยู่ 2-3 ต้นผมไม่ออกลูกสักทีครับ
0: ต้นสตอ
14: ปลูกมากี่ปีแล้วครับไม่มีโกต้นสตออยู่ 2-3 ต้นแต่ว่าไม่ออกลูกสักทีครับมีแต่เป็นดอกยาว
1: ๆปลูกมากี่ปีแล้วคะ
14: หลายปีแล้วครับ
16: คุณปลูกจาก
14: เนี่ยเพราะเม็ดอย่างคุณถามว่า
16: ไม่ใช่คุณปลูกจากเพราะเม็ดหรือว่าปลูกจากติดตาม
14: ันเป็นดอกยาวๆใช่ไหมครับอาจารย์
1: ปลูกยังไงคะ
0: ไม่ต้องปลูกอ่ะใช้เพาะเมล็ดหรือว่าติดตาเอาคะ
14: เอาซื้อต้นมันมาครับ
0: อ๋อซื้อต้นมา
14: ที่เขามีขาย
16: มาใช่ครับที่เขาขายนะมันมีทั้งเพาะเม็ดทั้งติดตาแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าติดตาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะประมาณประมาณ 4-5 ปีนะครับมันจะออกดอกติดผล แต่ถ้าเพาะเม็ดเนี่ย 8-10 ปีนะครับ
17: อันนี้มันหลายปีแล้วครับ 7-8 ปีแล้วครับ
16: นี่จะเป็นทีนี้ถ้ามันหลายปีแล้วมันยังไม่ออกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยช่วยมันว่าจะปุ๋ยไม่พ
17: ออ๋อ
16: ครับเราเคยใส่ปุ๋ยช่วยมันไหม
17: ช่วยครับช่วย
16: เอาปุ๋ยสูตรอะไรไปใส่ให้มัน
17: ผมว่าสงสัยมันจะเป็นต้นผู้หรือเป็นต้นอะไรแต่เป็นต้นผู้ต้นอะไรเขาเรียกไงต้นผู้ต้นแม่อะไรไงก็ไม่รู้ครับ
16: อ๋อครับ
17: อยู่มา
16: จริงๆแล้วส่วน
17: อย่างครับส่วนอยู่ไปอยู่มาก็มีเกิดวงพุ่งเจาะใบมันหายไปหมดเลย
1: บุ้งเจาะใบเหรอ
16: ยังไงนะ
17: อยู่ใบอยู่มา
16: อีกทีเด
18: ็ดอ๋อตัวบุ้งเหรอคะ
17: บุ้งเจาะใบด้วยนะครับ
18: ตัวบุ้งใช่ไหม
17: ครับบุ้งเจาะใบกินใบหมดเลยเดี๋ยวแต่ตัวแต่กินก้านมันเท่านั้น
18: ทำไงดีคะอาจารย
16: ์ถ้าเป็นพวกบุ้งพวกหนอนนี่ก็ต้องเอายาฉีดนะเนาะถ้าใบไม่มีมันก็ออกดอกไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีตัวที่จะไปสะสมอาหารสังเคราะห์แสงนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสตอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับทีนี้ต้นหนึ่งเนี่ยมันมีเจ้าตัวผู้ตัวเมียนะครับทีนี้ยกเว้นว่าถ้าเราไปซื้อมาเป็นต้นพร้อมเม็ดมันก็จะนานหน่อยแต่ถ้ามันออกแล้วไม่ติดฝักเนี่ยเกิดจากการผสมแล้วไม่ติดนะครับถ้ามันผสมปีแรกๆเนี่ยถ้ามันออกเป็นดอกแล้วไม่ติดเนี่ยเราต้องเอามีดกรีดตามลำต้นมันสูงจากพื้นจากประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยเอามีดกรีดเป็นแนวยาวรอบต้นเลยนะครับเพื่อจะตัดกำเลียงบางส่วนมันออกนะครับมันก็จะทำให้ติดเป็นฝักได้ครับ
17: มีกรีดต้นลำต้นมันจะได้อาจารย์
16: กรีดที่รอบลำต้นมันครับเอามีดนะครับมีดปลายแหลมๆเนาะกรีดเป็นทางยาวสักครึ่งนึงนะครับรอบต้นเลยนะครับตามยาวนะไม่จะไปกรีดตามฝางไม่ได้นะบางคนเอามีดไปตัดตามฝางมีดตายนะครับ
17: โอ้
16: ตัดปลายรอบมีดตายนะครับต้องเอาตามยาวนะครับอะไรที่อย่างเช่นพีกาเนี่ยหรือลิงปลาเนี่ยปีแรกๆเนี่ยมันจะไม่ติดฝักเนี่ยถ้าเอามีดกรีดตามยาวเนาะ
18: ค่ะ
16: ถ้า

0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะ
1: เดี๋ยวฉัน
0: 022769718
1: ดิฉัน
0: นะคะ
1: ปรับโหมดนะเร่งเสียงนิดนึงอ่ะ
0: 022769718นะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะสักหนึ่งสาย
1: ขออีกเรื่องหนึ่งสายแต่ถ้ากระชับหน่อยก็อาจจะได้สองสายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: รอระหว่างรอนะคะมีคำถามที่ฝากถามมาบอกว่าปลูกต้นมะละกอไว้แล้วอยากจะทำเสามะละกออาจารย์แนะนำหน่อยว่าคือต้องปลูกมาอายุมะละกอสักประมาณกี่เดือนถึงจะทำเสาได้ค่ะ
2: ถ้ามันยังไม่ติดผลนี่มันยังเป็นเสาอยู่เนาะคงไม่ต้องไปทำเสาเนาะปกติแล้วมะละกอเนี่ยมันจะติดให้ผลผลิตได้เนี่ยประมาณ 2-3 ปีนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับพอหลังจาก3ปีมันจะเริ่มโตมช่วงนั้นนะก็นิยมจะทำเสา นะครับก็ตัดยอดมันทิ้งแล้วก็บำรุงรากบำรุงดินใหม่ทำไมก็จะแตกยอดใหม่ก็จะอยู่ได้อีก2ปีเป็น5ปี
1: ค่ะ
2: ผม
1: ค่ะเดี๋ยวไปที่สายทางบ้านค่ะ
0: ค่ะจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณบุญเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ครับผมอยากเรียนถามทั้งอาจารย์ครับว่าผมปลูกมันอยู่6ไร่แต่ว่าพอมันขึ้นมาประมาณ10-20เซนเนี่ยต้นมันจะมีอาการเป็นแผลและเปี่ยครับมันสาเหตุเราจะแก้ได้ยังไงครับอยากเรียนถามอาจารย์ครับผม
2: ปลูกซ้ำที่เดิม
3: ครับผม
2: นะครับก็คือโรครากเน่าโคนเน่านะครับถ้าเกิดจากปีที่แล้วเนี่ยมันเคยเน่าหรือปีที่แล้วฝนตกเยอะแล้วมันทิ้งเชื้อไว้พอปีนี้เราไปปลูกซ้ำเชื้อก็จะเข้าทำลายนะครับทำให้เกิดบาดแผลที่ต้นทำให้เน่านะครับแล้วถ้าเราทิ้งไว้ก็คือจะเน่าเละไปเลยนะครับ
3: หักไปเลยครับมันก็จะเปียกหักไปเลยครับ
2: ใช่ครับแล้วก็ล้มไปเลยต้นก็จะล้มไปครับ
3: ครับผมวิธีแก้ไขจะมีวิธีการยังไงครับอาจารย์ครับ
2: วิธีแก้ไขก็ต้องอันดับแรกเลยถ้าปีที่แล้วฝนตกเยอะแล้วก็มันเน่าปีนี้ควรเปลี่ยนพืชปลูกนะครับแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องปลูกซ้ำในที่เดิมก็คือเราทำร่องอย่าให้ไปซ้ำร่องเดิมแล้วร่องเนี่ยให้มันต่างจากร่องเดิมนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอันหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเอาท่อนมันไปปลูกเนี่ยเราไปจุ่มในไทโคเดอร์มาก่อนท่อนพันไปแช่ในไทโคเดอร์มาแล้วค่อยเอาไปปลูกชุบท่อนพัน
3: แช่ท่อนพันกันก่อนไหมครับ
2: ใช่มันก็จะช่วยทำให้การเน่าเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราสังเกตแล้วว่าหลังจากแช่แล้วปรากฏว่าไปปลูกแล้วฝนตกเยอะหรือยังแสดงอาการนะครับรีบเอาไทโคเดอร์มาหรือเมทาแลคตินก็ได้ไปฉีดนะครับบริเวณโคนต้นนะครับฉีดให้ทั่วนะครับก็จะไปฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดรากเน่าโคนเน่าได้นะครับ
3: ผม
2: ก็ต้องแก้ตั้งแต่หนึ่งสองสามที่ผมว่ามาเนี่ยเนาะ
3: ครับผม
2: จะแก้ได้ครับ
3: ครับครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะจากกาฬสินธุ์ค่ะ
0: มีคำถามที่ฝากไว้ทางออนไลน์นะคะคุณนิดค่ะรบกวนสอบถามอาจารย
1: ์
0: อัญชันใบเริ่มแห้งใบเป็นจุดขาวๆเต็มไปหมดเริ่มแห้งตายและไม่ออกดอกจะแก้ยังไงดีคะอาจารย
2: ์ช่วงนี้จะเป็นเยอะนะครับก็เรียกว่าลาแพ้นะครับลาแป้งก็จะเป็นมีอยู่ใต้ใบเป็นจุดขาวๆแล้วหลังจากนั้นใบก็จะแห้งไปแล้วถ้าเป็นเยอะๆกิ่งก้านนะครับเขาก็จะแห้งไปแล้วก็ตายนะครับอย่างนี้ถ้ามันเป็นช่วงแรกๆก็ต้องตัดแต่งกิ่งที่เป็นออกนะครับแล้วก็ไปทิ้งไกล
0: ๆ
2: นะครับแล้วก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราไว้นะครับทีนี้ถ้ามันช่วงที่เป็นใหม่ๆเนี่ยนะครับยาเชื้อราทั่วไปเนี่ยพอได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะแล้วนะฮะกรณีที่มันเป็นเยอะแล้วเนี่ยนะครับมันยาเชื้อราทั่วไปมันจะเอาไม่อยู
0: ่
2: นะครับเพราะว่าลาแป้งหรือลาน้ำค้างเนี่ยมันเป็นลาชั้นกลางจะต้องฉีดด้วยยาตัวหนึ่งเชื้อราไดเมโทมอฟนะครับแต่ถ้าเราปลูกไว้กินเองปลูกไว้ไม่กี่ต้นเนี่ยนะครับ ก็ใช้ยาชีวะทั่วไปแล้วเราฉีดตั้งแต่ช่วง

0: เนี่ยมันเอาอยู่นะครับอย
1: ่
0: างเช่นพวกแมงโกสิตคาเบนเซอซินนะครับหรือบาซิลัสสปิริตตรงนี้เอาอยู่แต่เราต้องตัดแต่งส่วนที่เป็นออกไปก่อนเนาะแล้วฉีดป้องกันส่วนที่เหลืออันนี้เอาอยู่แต่ถ้าปลูกเป็นแปลงกรณีจะขายดอกเนี่ยอย่างนั้นมันเยอะเอาไม่อยู่แล้วมันต้องใช้ยาปฏิชีวนไดเมโทมอฟมันจะเอาอยู่นะครับไม่งั้นไม่อยู่อะครับ
1: ไดเมโทมอฟอันนี้ก็คือถ้าปลูกเยอะๆเป็นแปลงเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าปลูกน้อยๆก็แค่ยา
0: ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอายาเชื้อราทั่วไปฉีดป้องกันไว
1: ้
0: นะครับคร
2: ับ
0: ผม
2: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมีโรคภัยของพืชที่มาในช่วงฤดูกาลนั้นๆอาจารย์ทองก็แนะนำแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวติดต่ออาจารย์ทองได้นะคะเผื่อว่ามีคำถามนอกเหนือจากนี้เพราะว่าช่วงนี้เวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายค่ะ
0: ครับก็ฝากไว้น้องสำหรับงานวันที่15-16คร
2: ับ
0: ใครมีเวลาก็อยากจะให้ไปเที่ยวงานกันนะครับวันที่15-16นะครับวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติส่วนใครที่โทรไม่ติดใครอยากจะติดต่อผมเป็นส่วนตัวหรือจะสั่งพันไม้อะไรต่างๆนะครับก็โทรมาที่0611242859 0611242859เบอร์นี้เป็น ID ไลน์แน่เนาะแต่ถ้าจะโทรหาผมก็คือ8 โมงเช้าแล้วไม่เกิน5 โมงเย็นนะครับเวลาไลน์มาถามเนี่ยถ้าท่านรีบร้อนนะครับท่านไลน์เสร็จแล้วท่านต้องโทรมาบอกผมด้วยเนาะว่าท่านไลน์มาแล้วเพราะว่าผมเองจะไม่เคยมีเวลาเปิดไลน
1: ์
0: ท่านผมเยอะนะครับอย่างเงี้ยบางทีก็จะไม่ได้ตอบเร็วนะครับถ้าท่านโทรมาเตือนอีกทีแล้วกันคร
1: ับผมอาจารย์ก็จะเปิดไลน์ตอนดึกๆหน่อยใช่ไหมคะ
0: ทุ่มหนึ่งกับ3:00ครับ
2: นะคะช่วงก่อนนอนกับช่วงหลังจากตื่นนอนแล้วตอนเช้าอาจารย์ตื่นแต่เช้านะคะก็ได้มาอ่านด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่กบน่าไปนะวันที่15-16สิงหาแต่งผ้าไทยไปเที่ยวงาน
2: นี่แหละค่ะประเด็นก็คือผ้าไทยมีแต่ไม่รู้ว่า
1: จะใส่ได้หรือเปล่า
2: เอาตัวเองเข้าไปใส่ในผ้าไทยได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองไปหาดู
1: เป็นชุดตั้งแต่กี่ปีแล้วก่อน
2: หลายปีแล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยใครไม่มีผ้าไทยไม่เป็นไรไปที่นั่นเนี่ยมีผ้าไทยมาจำหน่ายมากมายเลย
1: แล้วก็ไปหาซื้อที่นั่นเลยนะคะแล้วก็แต่งที่นั่นเลย
2: ถ่ายภาพสวยๆเพราะว่าจุดเช็คอินมีเยอะมากคาเฟ่ก็สวยด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ทั่วทิศถิ่นไทยหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติโดยเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus เสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน
7: นางสุขสำรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่หอประชุมอำเภอไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมจำนวนมากการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลปัญหาของสมาชิกกองทุนเพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงกรรมการกองทุนที่อาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยจะขอความร่วมมือจากในอำเภอพัฒนาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสร้างความเข้าใจต่อไปเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
1: เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่กว่า10ล้าน1แสนคนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน1แสน30,000คนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนและยังถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานเกินกว่า10ล้านคนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้จำนวนมากต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงวัยขยายตัวอย่างรวดเร็วทางนี้ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ระหว่าง 55-79 ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 570,000 คนจากปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานมากถึง 11,780,000 คนหรือร้อยละ 69.2 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดส่งผลให้อายุเกษียณเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มเป็น73ปี6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอบันนังสตาอำเภอยะหาอำเภอกลองปีนังจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกสระบุรีฉะเชิงเทราฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกสระบุรีฉะเชิงเทราหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.คาดว่าจะตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะยังคงปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกสระบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: เป็นเครื่องมือให้กับคนไม่ดีนะ
2: อย่าไปตื่นตระหนกแล้วก็แนะนำว่าถ้าเจอเนี่ยให้อ่านข้อมูลกันก่อนแล้วก็อย่าไปแชร์ด้วยนะคะ
1: ถ้าสงสัยถามเราเนาะ
2: ใช่ทักมาถาม Facebook พี่ถนอมก็ได
1: ้ได้เลยครับยินดีแล้วครับไปรับสายคุณนิดมารออยู่แล้วครับ
2: ค่ะคุณนิดนะคะคุณนิดเนี่ยคุณนิดบอกว่าสามีทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินที่ดินทั้งหมดเนี่ยที่หามาได้ร่วมกันให้กับลูก3คนแต่ว่าไม่ให้กับตนเลยจะทำอย่างไรอ่ะไปคุยกับพี่นิดกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อนิภาค่ะค่ะค่ะ
1: พี่นิดนิภานะ
3: ค่ะสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: โอเคถ้าได้ข้อความคำถามมาเบื้องต้นมีลูก3คนเหรอ
3: ค่ะ
1: แล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีเหรอ
3: โอ้ยได้กันตั้งแต่อายุ17จนอายุ18มีลูกก็ตอนอายุ18คลอดลูกชายคนโตอายุ18
1: อยู่จังหวัดไหนล่ะเนี่ย
3: หนูคนนครสวรรค์
1: นครสวรรค์มีคู่มีสามีตั้งแต่17 18แล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสเหรอ
3: จดสิจ๊ะ
1: จดสิจ๊ะสดจิจ๊ะแล้วก็สามีทำพินัยกรรมยกมรดกทั้งหมดให้กับลูก3คนไม่ยกให้ภรรยาเลยอย่างนั้นเหรอจ๊ะ
3: จ้า
1: อ้าวแล้วมันไม่ได้เลยตาแล้วตอนนี้เขายกไปหรือยังอะครับเขาโอนไปที่ลูกหมดหรือยัง
3: มันไม่ได้โอนนะพี่หลังที่เราเป็นชื่อเขาหมดเลยอะเป็นชื่อคนตายหมดเลย
1: ตอนนี้ยังไม่ได้โอนอะไรไปถูกต้องไหม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอเค
3: แต่ทำพินัยกรรมไว้อย่างเดียวแล้วก็ให้เป็นผู้จัดการมรดก
1: เอาอย่างนี้ครับพี่อันนี้พี่รู้สึกว่าจะบ่นน้อยใจว่าทำไม
3: พี่พูดดังๆหน่อยนะหนูอยู่ในกรมที่ดินเนี่ยหนูก็ค่อยได้ยินเสียงพี่
1: พยายามทัดหูโทรศัพท์ให้ดังนิดหนึ่งเดี๋ยวจะตอบอธิบายสั้นความอย่างนี้นะครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เป็นสินสมรสเนี่ยสามีที่ทำพินัยกรรมยกให้ลูกเนี่ยเขายกได้เฉพาะในส่วนครึ่งของเขา
3: ครึ่งพินัยกรรมอย่างเดียว
1: ครึ่งของภรรยาคือพี่นิภาเนี่ยยกให้ไม่ได้มันเป็นสิทธิของพี่เพราะฉะนั้นเวลาไปทำโอนที่สำนักงานที่ดินเนี่ยที่ดินเขาไม่สามารถจะยกให้ลูกพี่ได้คนอย่างเดียวต้องให้พี่ด้วยซึ่งมันจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกพี่นิภาสามารถเป็นผู้จัดการมรดกของสามีพอเป็นผู้จัดการเสร็จปั๊บก็มาแบ่งมรดกแบ่งโดยวิธีการหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งพี่นิภาเอาไปนะครับครึ่งที่สองครึ่งของคนตายนะครับก็มาแบ่งใครแบ่งพี่นิภาหนึ่งส่วนในฐานะเมียก็เป็นทายาทคนหนึ่งแล้วก็ลูก3คนก็คนละส่วนก็3ส่วน
3: โอ้ไอ้ลูกชายคนโตหนูอ่ะเป็นลูกคนหัวปีด้วยไม่ได้สักประโยชน์เลย
1: โอ้มันต้องได้สิแต่ว่าทีนี้อย่างนี้นะในกรณีที่สามีทำพินัยกรรมถ้าเขาทำพินัยกรรมแล้วไม่มีชื่อเมียมีแต่ชื่อลูก3คนหรือว่าคนไหนไม่มีเขาก็ไม่ได้นะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ต้องไปดูว่าส่วนของพินัยกรรมในส่วนของสามีที่เสียชีวิตเขายกให้ใครถ้ามีชื่อใครคนนั้นได้แต่ถ้าไม่ระบุชื่อใครไม่มีพินัยสมมติอะไม่มีพินัยกรรมพี่ฟังนิดเดียวถ้าไม่มีพินัยกรรมนะครับครึ่งหนึ่งเป็นของพี
2: ่
1: อีกครึ่งหนึ่งก็มาแบ่งพี่1ส่วนลูก3คนก็คนละส่วนก็เป็น4
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามีพี่ในกรรมครึ่งของคนตายเขาเขียนให้ใครคนนั้นได้แม้แต่เมียก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ให
2: ้
1: พี่ในกรรมมันจะตัดคนที่ไม่มีชื่อออกไป
3: ค่ะ
1: เข้าใจแล้วนะพี่นะเข้าใจแล้วนะ
3: เข
2: ้
3: าใจแล้วค
1: ่
3: ะ
1: โอเคสวัสดีครับ
2: สบายใจหายห่วงได
1: ้
2: คืออย่างที่เราคุยกันประจําเรื่องของการที่ยกมรดกเนี่ยทำพินัยกรรมดีที่สุด
1: ตอนแรกคิดว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนถ้าไม่จดทะเบียนนี่จะยุ่งกว่านี
2: ้
1: เพราะว่ามันไม่มีทะเบียนสมรสที่จะแบ่งครึ่งไว้ไม่ได้แต่ถึงไม่มีทะเบียนสมรสถ้าทรัพย์นั้นหาได้ร่วมกันมาในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแม้ไม่มีทะเบียนสมรสมันก็คนละครึ่ง
2: แต่เราต้องแจกแจงให้ได้ไหมคะพี่ถนอมอย่างกรณีบางคนที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็คือต้องตรวจสอบเส้นทางใช่ไหม
1: พิสูจน์ให้ได้ว่าเนี่ยเราอยู่กินด้วยกันสมมติว่าเราอยู่กินด้วยกันมา20ปีแล้วน
2: ะ
1: แล้วก็ปลูกบ้านหลังนี้หลังจากอยู่ด้วยกินด้วยกันนะอยู่ปลูกบ้านหลังนั้นมา10ปีมันก็ชัดเจนใช่ไหมว่ามันมาก่อนนะพิสูจน์ได้ก็ไม่มีปัญหาครับ
2: เรื่องของพินัยกรรมไปกันที่พี่พึ่งกันบ้างนะคะพี่พึ่งจากนนทบุรีพี่พึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการอยากเจ จะรับหลานแท้ๆนามสกุลเดียวกันมาเป็นบุตรบุญธรรมจะทำได้หรือไม่นะคะมาปรึกษากับพี่ถนอมพี่พึ่งสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวเรา
2: จะ
1: พูด
2: สายตัดไปเน
1: า
2: ะ
1: มาแล้วนะ
3: ได้ยินยังคะ
1: ได้ยินครับเดี๋ยววันนี้จะไปให้เร็วนิดหนึ่งเนาะถ้าว่าไม่มีแล้วซับซ้อนพี่พึ่งครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จะรับหลานนามสกุลเดียวกันมาเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องไหม
3: ถูกต้องค
1: ่
3: ะ
1: แล้วพี่พึ่งอายุเท่าไหร่
3: 64ค่ะ
1: หลานอายุเท่าไหร
3: ่40กว่าค่ะ42
1: กับ64ห่างเกิน15ปีรับได้ครับ
3: รับได้ก็ไปทำที่อำเภอได้เลยใช่ไหมคะ
1: ไปจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมที่อำเภอครับ
3: ค่ะแล้วทีนี้ว่าทรัพย์สินของเราก็จะต้องเป็นของหลานถ้าเราถึงชีวิตถึงแก่กรรมแล้วถึงอะไรใช่ไหมคะ
1: อย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผู้รับบุตรบุญธรรมควรจะต้องรู้แล้วก็ต้องตัดสินใจชั่งใจให้ดีก่อนที่จะรับใครมาเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อเราจดทะเบียนรับใครมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเขาเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายเสมือนลูกจริงทุกประการถ้าพ่อแม่บุญธรรมเสียชีวิตนะถ้าพ่อแม่บุญธรรมเสียชีวิตทรัพย์มรดกของพ่อแม่บุญธรรมทรัพย์สินพอตายปั๊บก็เรียกมรดกถ้ายังไม่ตายเรียกทรัพย์สินพอตายปุ๊บเรียกมรดก
2: ค่ะ
1: ทรัพย์ของคนตายเรียกมรดกมรดกก็จะตกทอดไปที่ลูกบุญธรรมทั้งหมด
3: โอเค
1: นะทั้งหมดนะแต่ชาแต่ถ้าลูกบุญธรรมเกิดเสียชีวิตก่อนแล้วเขามีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านพันล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่บุตรบุญธรรมเสียชีวิตน
2: ะ
1: ทรัพย์สินของบุตรบุญธรรมไม่ตกแก่พ่อแม่บุญธรรมจะตกแก่ใครครับตกแก่พ่อแม่ที่แท้จริงของเขาตรงกันข้ามตรงกันข้าม
2: มันจะกลับกันคนละทาง
1: ใช่ตรงกันข้ามพ่อแม่บุญธรรมตายทรัพย์ตกถึงลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมตายพ่อแม่บุญธรรมไม่ได้รับแต่จะไปที่พ่อแม่ของเขาถ้าอยากจะให้ทรัพย์ของลูกบุญธรรมตกแก่พ่อแม่บุญธรรมต้องมีพินัยกรรมถ้าลูกพ่อแม่บุญธรรมไม่ประสงค์จะให้มรดกตกทอดไปถึงลูกบุญธรรมด้วยเหตุผลว่าไอ้ตอนเล็กมันน่ารัก
2: จ้า
1: แต่พอโตมาปั๊บมันน่ายัก
2: เปลี่ยนนิสัย
1: แต่ว่าเลิกไม่ได้เนาะมันไม่ยอมเลิกอ่ะถ้าการจะเลิกรับบุตรบุญธรรมเขาต้องเลิกด้วยนะเขาไม่ยอมนะ
2: อ๋อต้องไปทำเรื่อง
1: ก็ต้องได้รับความยินยอมนะถ้าเขาไม่เลิกอ่ะนึกออกไห
2: ม
1: ยุ่งไหม
3: ยุ่งจดแล้วจดเลย
1: จดแล้วจดเลย
3: โอเค
1: แต่ว่ามันเลิกได้นะแต่เขาต้องยินยอมถ้าเราไม่ให้ทรัพย์เราตกแก่เขาเพราะว่าเขานิสัยไม่ดีไม่น่ารักแล้วนะก็ทำพินัยกรรมยกให้คนอื่นเสีย
3: โอเคค่ะ
1: เนี่ยน่ารักน่ารักนั่งอยู่น้องยานักก็เขียนมาเลย
2: ค่ะดีเลยค่ะ
3: ต้องการทราบแค่นี้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่พึ่ง
3: เขาบอกว่าถ้าทำพินัยกรรมอ่ะ60ขึ้นไปอ่ะจะต้องไปเอารับรองแพทย์มาม
1: ันต้องดูว่าจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์หรือไม่ต้องดูว่าสติสัมปชัญญะมีไหมถ้าอายุ40แล้วติดเตียงแล้วพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องมันก็ต้องมีใบรับรองแพทย์แต่ถ้า60ยังสติสัมปชัญญะครบถ้วนทำพินัยกรรมเขียนไว้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วมีพยานยืนยันว่าขณะที่ทำเนี่ยมีสติสัมปชัญญะถูกต้อง
3: แต่ที่ว่าอำเภอเขาแนะนำว่าต้องไปเอาใบรับรองแพทย
1: ์ถ้าไปทำที่อำเภอก็เรียกว่าทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองเขาก็ให้แน่ใจจะได้ไม่ถูกโต้แย้งในภายหลัง
3: ใช่มันยาก
1: อย่างนั้นก็ดี
3: เมื่อวานฟังคุณถนอมดูแล้วบุญธรรมโอเคนึกขึ้นได้ว่าจะให้หลานทำนี่ดีกว่ามันง่ายกว่า
1: ครับพี่ครับ
3: จะไปโอนมันก็เสียค่าโอนตั้งหลายหมื่นบ้าน
1: ใช่ถ้าเพราะว่าถ้าทำพินัยกรรมไว้นี่เราคนทำไม่ต้องเสียค่าโอนนะแต่ว่าพอเราตายแล้วคนที่จะรับโอนก็เสียเขาเองถ้าเขาไม่รับเรื่องของเขา
3: เป็นนักงานคุณทำดีกว่าโอเคง่ายกว่าโอเคหูขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: ถ้าเรายกให้เขาเราอาจจะต้องเสียค่าโอนให้เขาด้วยแต่ถ้าเราตายไปแล้วเขาต้องเสียค่าโอนเองเราที่ตายไปแล้วอาจจะเสียเปรียบอย่างเดียวกรณีนี้
2: เพราะอะไรคะ
1: ก็อาจจะไม่ทำบุญมาให้
2: โอ
1: ้ก็บอกว่าจ่ายค่าโอนหมดแล้วไม่มีเงินค่าสังฆทาน
2: อันนี้เป็นเรื่องหลังจากสิ่งที่เกิดข
1: ึ้
2: นไปกันที่สายต่อไปค่ะเรื่องของการโอนเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินนะคะคุณพี่บุญธรรมสุรินทร์บอกว่าต้องการโอนเปลี่ยนชื่อโฉนดทำได้ไหมนะคะพี่บุญธรรมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: จากจังหวัดสุรินทร์อำเภออะไรครับ
4: อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ต้องการจะมีชื่อในโฉนดที่ดินเหรอครับ
4: ครับอยากจะไปโอนครับ
1: แสดงว่าพี่ได้โฉนดนี้มาจากไหนจากใครยังไง
4: ซื้อเข้ามาครับซื้อคนในหมู่บ้านเนี่ยครับหมู่บ้านเดียวกันครับ
1: มีทำสัญญาซื้อขายกันไหม
4: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
4: โฉนดมาให้เฉยๆครับ
1: ไม่มีเดี๋ยวนะไม่มีสัญญาซื้อขายสัญญาจะซื้อจะขายก็ไม่มีเนาะ
4: ครับ
1: ตกลงขายกันด้วยวาจาปากเปล่าว่าเขาขายที่ให้ให้พี่ก็ซื้อที่ของเขาแล้วเอาตังค์ให้เขาถูกไหม
4: ครับ
1: แล้วมันเป็นโฉนดหรือมันเป็นอะไรเอกสาร
4: เป็นโฉนดครับ
1: เป็นโฉนดแล้วก็ซื้อขายผ่านมาแล้วกี่ปี
4: 3ปีแล้วครับ
1: คนขายยังอยู่ไหม
4: ยังอยู่ครับ
1: คนขายยังอยู่คนที่ขายเนี่ยมีคู่สมรสไหม
4: ไม่รู้ครับ
1: อ้าวไม่ต้องรู้คนขายผู้หญิงผู้ชาย
4: ผู้ชายครับ
1: ผู้ชายเขามีเมียไหม
4: มีครับ
1: เมื่อกี้ถามมาตอบว่าไม่รู้ได้ไงล่ะถ้าจะรู้ว่าเมียคำว่าคู่สมรสก็คือผมถึงถามว่าคู่สมรสผมไม่ต้องเจาะจง
2: ก็คือภรรยา
1: พอรู้ว่าคนขายก็มีภรรยานะ
4: ครับ
1: เขาจดทะเบียนสมรสกันไหมไม่รู้ไม่เป็นไร
4: ไม่รู้ครับ
1: นี่ไงเนี่ยพอพี่ถามพี่คิดว่ามันเรื่องมันง่ายๆผมก็เลยต้องซักให้หมดถ้าผมตอบไม่หมดผมรู้ไม่หมดเพราะบอกพี่ไปมันก็ผิดๆถูกถูกไหม
4: ครับ
1: แล้วที่ดินที่เขาขายให้พี่ตอนนี้พี่เข้าครอบครองแล้วหรือยัง
4: เข้าครอบครองแล้วครับ
1: ครอบครองมาแล้ว3ปีนะ
4: ปลูกบ้านแล้วด้วย
1: โอเคครับถ้าอย่างนั้นพี่ก็อย่างนี้ครับพี่ไปจูงมือผัวเมียคู่นี้แหละครับที่ขายที่ดินให้พี่นะ
4: ครับ
1: จูงมือทั้งคู่เนี่ยไปที่สำนักงานที่ดินอำเภอ
4: เข้าไปไม่ได้ครับเข้าไป
1: ทำไมอ
2: ะไรคะ
4: เขาแก่มากครับ
1: แก่เนี่ยอายุเท่าไหร่
4: 80 กว่าครับ
1: พี่ก็ขับรถจับใส่รถไปสิเขาสติสัมปชัญญะยังมีไหม
4: มีครับเนี่ย
1: พูดคุย
4: กันได้อยู
1: ่ถ้ายังมีคืออย่างนี้พี่ครับ
4: ประชาชนเขาได้ไหมแบบนี้ผม
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวกรุณาฟังสั้นๆนะจะผมจะไม่ฟังพี่บ่นไปเรื่อยไม่ได้นะเอาว่าพี่ต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรพี่ไปซื้อที่เข้ามาแล้วไม่ได้โอนนะครับแล้วพี่อยากจะมีชื่อในโฉนดการจะโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของคนขายเนี่ยเมื่อเขามีคู่สมรสเขาก็ต้องยินยอม
2: ค่ะ
1: นะครับยินยอมก็คือไปเซ็นให้พี่ที่สำนักงานที่ดินนะครับก็ถึงจะโอนเปลี่ยนชื่อได้จากคนขายมาเป็นผู้ซื้อนะครับแต่พี่กำลังบอกว่าเขาไปไม่ได
2: ้
1: เขาไปไม่ได้เขาแก่ยังไงก็แล้วแต่พี่ก็หารถไปรับเขาพาไปที่สำนักงานที่ดินแต่ถ้าเขาดูแล้วแก่จนกระทั่งไม่มีสติสัมปชัญญะอาจจะต้องพาไปหาหมอก่อนให้หมอยืนยันสภาพว่าเขายังมีสติรับรู้ปกติสามารถทำนิติกรรมสัญญาได้ถ้ามีหนังสือยืนยันรับรองมาไปสำนักงานที่ดินที่ดินก็อาจจะทำการโอนให้นี่แหละถึงจะเปลี่ยนชื่อได้ถ้าไม่ทำอย่างนี้พี่อาจจะต้องร้องต่อศาลนู้นน่ะให้ศาลสั่งนู้นน่ะยุ่งเลยทีเนี้ย
2: ก็คือการพาไปง่ายที่สุด
1: ใช่พาเข้าไปอย่างน้อยก็พาไปหาหมอก่อนให้หมอยืนยันสภาพว่าคนที่จะเซ็นเนี่ยเขายังสามารถจะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนที่สามารถทำนิติกรรมสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายได้ไหมเกิดวันหนึ่งพี่ไปอุ้มเขาไปเซ็นเสร็จปั๊บลูกหลานก็บอกอ้าว
2: ตอนนั้นอยู่ดีอุ้มไป
1: โอ้ชันย่าชันแก่แล้วไม่รู้เรื่องแล้วคุณพาไปเซ็นได้ไงนี่ไงใบรับรองแพทย
2: ์
1: นึกออกไห
2: ม
1: น
2: ี่
1: ไงใบส
2: ั
1: ญญาอันนี้ไม่มีสัญญาเลยจะมีช่องว่างภายหลังทายาทเขาจะมาฟ้องมาร้องเราได้ครับพี่ครับทำเซ็นมันถูกต้องพี่ฟังผมพูดแล้วพี่ก็ไปทำอย่างที่ว่าคุยกับพี่เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่บุญธรรม
1: แบ่งเวลาคนอื่นเนาะเพราะว่าวันนี้พยายามเร่งให้ได้เยอะครับ
2: ใช่ก็มีหลายๆสายที่อยากจะพูดคุยกับเรานะคะอ่ะไปที่พี่ขวัญรัตน์จากจังหวัดฉะเชิงเทราประเด็นนี้เหมือนเราเคยพูดคุยไปแล้วนะพี่ถนอมเรื่องของการรถไฟเวรคืนที่ดินแต่ว่าจ่ายเงินไม่ครบทีนี้จะทำอย่างไรดีนะคะพี่ขวัญรัตน์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุยเหรอน้องอย่านัดจำได้
2: เรื่องประเด็นนี้ค่ะพี่ถนอมเรื่องของการเวรคืนที่จ่ายเงินไม่ครบ
1: พี่ขวัญรัตน์ครับ
2: นั้น
1: เขาเวรคืนสร้างรถไฟฟ้าที่จะไปสนามบินหรือเปล่า
5: ที่ไปครองอะไร
1: มันเป็นโครงการรถเป็นโครงการอะไรของการรถไฟเนี่ยที่เขาเวรคืนเนี่ย
5: มันโครงการ
2: เป็นรถไฟรถไฟรางหรือเปล่าคะ
5: รถไฟรางขึ้นข้างบนนะคะ
1: เส้นข้างบนใช่ครับเป็นโครงการรถไฟที่เชื่อม3สนามบินน่ะก็คือจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิแล้วก็ไปที่อู่ตะเภา
2: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะต้องผ่านฉะเชิงเทรา
2: แก
1: ถึงเรียกว่ารถไฟที่อยู่ข้างบนน่ะถูกต้องมั้ยรถไฟข้างบนใช่มั้ย
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่ใช่รถไฟที่วิ่งข้างล่างไปฉะเชิงไปอรัญประเทศไม่ใช่นะไอ้ตัวข้างบนนะทีนี้เขาจ่ายเวรคืนมาบ้างแล้วหรือยัง
5: เขาจ่ายมาแต่มันจ่ายไม่ครบ
1: จ่ายคืออย่างนี้ครับตอบที่ถามชัดๆนะว่าพี่ได้ค่าเวรคืนเท่าไหร่รู้ไหม
5: เวรคืนมา5ล้าน แต่ข้างหน้าเขาลืมคิดเลยทางนี้ทางอุทธรณ์ขึ้นไปเขาก็คิดได้ในการรับผิดชอบ
1: แต่ว่ายังไม่ได้ในส่วนนี้ถูกต้องไหมเอาอย่างนี้พี่อายุเท่าไหร่ครับโทษครับ
5: คือว่าโฉนดใบนี้เป็นของลูก
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำลังถามว่าตอนนี้รถไปยังจ่ายค่าเวรคืนไม่ครบหลังจากที่มีการอุทธรณ์เพิ่มเติมถูกต้องไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้อุทธรณ์ตกลงมาแล้วว่าการรถไฟยินดีจะจ่ายเพิ่มใช่หรือไม
5: ่จะจ่ายเพิ่มให้
1: ถูกต้องนะว่าเขาว่าอุทธรณ์แล้วการรถไฟบอกว่าจะจ่ายเพิ่มให้ถูกต้องไหมครับ
5: ใช่
1: ถูกต้องนะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ทีนี้พี่มาถามจะให้ช่วยอะไร
5: คือว่ามันตั้งแต่10ปีแล้วเข้ามานะคะ
1: พี่ครับพี่ขวัญรัตน์ไม่เอาย้อนความที่โทรมาผมถามว่าตอบที่ผมถามนะเพราะถามผมถามว่ากินข้าวยังก็ตอบว่ากินแล้วหรือยังไม่ได้กินนะผมต้องถามว่านี่ตอนนี้ได้ความแล้วนะว่ารถไฟเขาเวรคืนพอเขาเวรคืนปั๊บเนี่ยเขาก็จ่ายเงินมาแล้วก้อนหนึ่งแต่ปรากฏว่าไม่มีการอุทธรณ์นะครับอุทธรณ์ตอนนี้อุทธรณ์ตกลงมาแล้วว่ารถไฟจะจ่ายเพิ่มใช่ไม่ใช่
5: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอจะจ่ายเพิ่มเนี่ยตอนนี้อุทธรณ์มาตกลงมาว่าจะจ่ายเพิ่มเนี่ยผ่านมานานเท่าไหร่แล้วครับ
5: นานประมาณ
1: 1ปี2ปี3ปี
5: โอ้5ปีแล้ว5 6ปีแล้วค่ะ
1: ไม่น่าใช่เพราะโครงการนี้มันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะประมาณปี2ปีแหละไม่ยาวเท่านั้นไม่ยาวอย่างที่ป้าว่าผมเถียงเพราะว่าสมัยลุงตู่นี
0: ่
1: รถไฟเนี่ยแล้วก็อุทธรณ์ตกลงมาแล้วว่าจ่ายเพิ่มแต่ว่าถึงตอนนี้เขายังไม่จ่ายจะทำยังไงให้เขาจ่ายเพิ่มถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ถามแค่นี้ใช่ไหม
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ทีนี้บอกว่าเป็นของลูกใช่ไหม
5: เป็นของลูก
1: ถ้าเป็นของลูกอย่างนี้ครับป้าฟังผมนะป้าให้ลูกเนี่ยติดต่อผมมาทางเฟซบุ๊กนะให้ลูกติดต่อทักผมมาแล้วผมจะขอหนังสือหลักฐานจากเขาหนังสืออุทธรณ์พอส่งมาให้ผมเสร็จปั๊บเนี่ยเมื่อกี้คุยกับใครเมื่อกี้คุยใคร
0: ค่ะรัฐมนตรีสิริพงษ์นะ
1: ผมจะส่งให้ท่านสิริพงษ์และท่านกำกับดูแลรถไฟโอเคไหมเออบาทเดียวไม่ต้องจ่ายเอานะไปบอกลูกสาวเดี๋ยวจัดให้นะ
0: คุณขวัญรัตน์คะส่งให้พี่ถนอมได้เลย
1: ให้ลูกสาวติดต่อผมมานะ
5: คร
1: ับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: คุณถนอม
1: ครับ
5: ที่ว่ากฎหมายใหม่มันบอกว่าถ้าหากว่าการเรียนคืนถนอมที่ดินไปแล้วถ้าไม่ได้ทำผลประโยชน์ให้คืนให้กับเจ้าของเดิม
1: อันนี้มันต้องอยู่ที่คือเวรคืนเนี่ยนะใช่กฎหมายกฎคืออย่างนี้ครับมันจะมีกฎหมายมันมีอยู่สองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือเรายกที่ให้หลวงยกให้ใครเดียอย่าน้องยานั
0: ทท
1: ำหนังสือยกที่ดินให้กับกรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: สร้างตึกสร้างอาคาร
0: เราใจบุญ
1: ทำยกให้เขานะยกให้ยกให้พอเขารับไปเสร็จปั๊บเนี่ยในหนังสือยกให้ระบุวัตถุประสงค์ในการให้ว่าให้ทำอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทำตึกอาคารเพื่อใช้ประโยชน์
0: สำนักงาน
1: สำนักงานแล้วก็กำหนดระยะเวลาเลยนะว่าต้องให้ไปในระยะเวลากี่ปีถ้าพอถึงครบกำหนดแล้วนะครับ1ไม่ทำตามวัตถุประสงค
0: ์
1: ของการให้ทิ้งไว้เฉยๆไม่ทำอะไรทั้งนั้น
0: อ่ะ
1: 2ไม่ทำขอคืนได
0: ้
1: ขอคืนได้อยู่ในหนังส
0: ือเพราะว่าคุณไม่ยอมทำตามที่เรายกประโยชน์ให้อ
1: ยู่ในหนังสือที่ระบุการให้ว
0: ั
1: ตถุประสงค์การให้ส่วนการเวรคืนนะครับรัฐเวลาเวรคืนที่ชาวบ้านเนี่ยเวรคืนก็คือบังคับซื้อพูดง่ายๆเนาะเธออยู่ๆให้เธอยกให้เขาไม่ยกให้ชาวบ้านรัฐบาลก็ต้องออกกฎหมายพระกฤษฎีกาเวรคืนเวรคืนปั๊บก็ต้องจ่ายเงินค่าเวรคืนให้ชาวบ้าน
0: จ่ายเงินกับที่ที่เราเคยอยู่
1: ใช่สมัยก่อนเนี่ยที่ดินถูกเวรคืนชาวบ้านเนี่ยจะร้องอ้วกเลย
0: ทำไมคะ
1: ก็จ่ายน้อยไง
0: อ๋อแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมีจำนวนเงินที่มากขึ้น
1: ทุกวันนี้ชาวบ้านอยากให้โดนเวรคืนเมื่อก่อนไม่อยากให้โดนอ
0: ยากไปซื้อที่อื่นเพิ่ม
1: เพิ่มได้เพราะเขาเวรคืนตามราคาตลาดถูกไหมพอเวรคืนเสร็จปั๊บนะสมมติว่าเวรคืนไป5ไร่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเขาใช้การแค่เพียง3ไร่เหลืออีก2ไร
0: ่
1: ไอ้2ไร่เนี่ยเราเนี่ยที่จะใช้ประโยชน์เราสามารถขอคืนได้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ต้องคืนเงินนะ
0: อ๋อก็แค่คืนเงินให้เขาไป
1: ก็ถูกไงถ้าเราอยากจะได้คืนถูกไหมถ
0: ู
1: กไหม
0: แล้วถ้าเราไม่อยากได้คืน
1: ล่ะแต่ถ้าเขาไม่เวรคืนแล้วไม่ทำตามวัตถุประสงค์การเวรคืนเรามีสิทธิ์ที่จะขอคืน
2: อ๋อแต่ไม่ต้องจ่ายเงินคืน
1: อาจจะต้องจ่ายเงินคืนถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: เออเพราะเป็นเงินหลวงไงแต่เรามีสิทธิ์ที่จะขอ
2: เอาคืนมาในเมื่อคุณไม่ทำประโยชน
1: ์ใช่มันจะมีกฎหมายอยู่คุยตามนี้ก่อนพี่แบ่งเวลาคนอื่นด้วยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของการเวนคืนที่ดินไปที่สงขลากันบ้างค่ะพี่ถนอมลุงจัดเนี่ยบอกว่าถูกโกงที่ดินนะและกำลังถูกฟ้องขับไล่มาถูกที่แล้วค่ะพี่ถนอมคุณลุงจัดสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: ที่ดิน
6: ครับ
1: ลุงเนี่ยผมจำได้ว่าลุงเคยปรึกษาผมมาและเคยแนะนำนะครับลุงบอกว่ามีคนอ้างว่าเป็นคนจีนจีนแผ่นดินใหญ่หรือจีนในสงขลา
6: คนจุงกาครับหาดใหญ่
1: จีนก็เอาคนไทยแล้วอย่าไปบอกว่าเป็นคนจีนทั้งนั้น
2: เชื้อสาย
1: ก็คนไทยนะ
6: คนไทยคนเชื้อชาติไทยอะคร
1: ับ ลุงอย่าไปพลาดพิงอย่าเอ่ยชื่อนะไม่ได้นะ
6: ครับไม
1: ่ลุงบอกว่าเขาจะมาขอซื้อแล้วลุงไม่ขายเหรอ
6: ใช่ครับ
1: พอลุงไม่ขายไปวันดีคืนดีปรากฏว่าลุงก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ๆก็มีหมายศาลมาฟ้องขับไล่ลุงใช่ไหม
6: ใช่ครับ
1: มาฟ้องขับไล่บอกว่าเนี่ยที่ดินของเขาถูกต้องไหม
6: ใช่ครับ
1: แล้วเจ้าของที่เป็นชื่อคนโจทฟ้องไล่ลุงน่ะมันคนเดียวกับที่ลุงเขาเคยมาคุยกับลุงไหม
6: อะไรนะครับ
1: คนที่ฟ้องขับไล่ลุงตามหมายศาลน่ะคนคือคนเดียวกับคนที่เขาจะมาเคยมาขอซื้อที่ดินกับลุงไหม
6: ลูกชายของคร
1: ับ ลูกชายเขานะครับลุงไม่ได้ขายให้เขาถูกต้องไหม
6: ไม่ได้ขายครับ
1: ที่ดินกี่ไร
6: ่2ไร่1งาน22ตารางวาม
1: ูลค่าโดยประมาณ
6: 5ล้าน
1: อยู่อำเภอ
6: 50ล้าน
2: ที่ดิน50ล้านค่ะ
1: อยู่อำเภออะไรครับลุง
6: อำเภอหาดใหญ
1: ่หาดใหญ่2ไร่กว่า50ล้านถูกต้องไหม
6: ถูกต้อง
1: ลุงบอกว่าลุงไม่ได้ขายวันดีคืนดีก็มีหมายมานะครับหมายฟ้องลุงมาฝ่ายฟ้องลุงว่าฟ้องขับไล่ให้ลุงออกจากที่ของเขาถูกต้องไหมครับ
6: ใช่ใช่ครับ
1: เออแล้วตอนนี้ลุงไปขึ้นศาลหรือยัง
6: ขึ้นแล้วครับ
1: ขึ้นกี่ครั้งแล้วครับ
6: 2ครั้งครับ
1: ไกลเกลี่ยอยู่ใช่ไหมครับ
6: ไกลเกลี่ยอยู่ครับ
1: ลุงมีทนายความไหมครับ
6: มีครับ
1: มีทนายความถ้าลุงมีทนายความอย่าถามที่นี่ครับลุงเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนผมไม่สามารถจะแนะนำอะไรให้ลุงได้เพราะคดีที่อยู่ในศาลไม่ควรเอามาถามผ่านรายการใดๆทั้งสิ้นบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราควรทำอย่างไรผมพูดอยู่สม่ำเสมอนะครับว่าแม้เราจะมีทนายอาสาอยู่หลังไมค์คุณนฤเบศนะครับเราจะไม่รับคดีความให้คำปรึกษาเป็นอาสาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเจอปัญหาแบบนี้ปั๊บขึ้นศาลแล้วมีทนายความแล้วสงสัยถามทนายความของเราเพราะเราจ้างเขาลุงมาถามผมฟรีเด้ถามน้องยานะก็ฟรีเด้ไม่ใช่ว่าให้ตังสองคนแล้วจะปรึกษาได้ก็ไม่ใช่เนาะเป็นมารยาทครับลุงเดี๋ยวมันจะสับสนลุงจะกลับไปทะเลาะกับทนายถ้าพูดไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีทนายและปรึกษาทนายของลุงถ้าลุงไม่มั่นใจในตัวทนายความของลุงลุงก็คุยกับเขาแล้วก็เปลี่ยนได้นะลุงนะขึ้นกับข้อเท็จจริงนะครับคุณลุงว่าถ้าลุงไม่เคยขายเขาแล้วเขามาถือมาฟ้องไล่ลุงก็ต้องพิสูจน์กันได้ว่าคนที่จะยืนยันคือที่ดินนะครับ
2: ค่ะสำนักงานที่ดิน
1: สำนักงานที่ดินเนี่ยสัญญาจะซื้อจะขายมีไหมถ้ามีแล้วมีลายเซ็นลุงปลอมไหม
2: เป็นลายเซ็นที่แท้จริงหรือเปล่า
1: ก็ต้องพิสูจน์แล้ววันนั้นลุงได้ไปเซ็นไหมถ้าลุงไม่มีหลักฐานการเซ็นเพราะทุกอย่างมันทำผ่านกรมที่ดินไม่ได้ทำกันเองได้แล้วก็ได้เลย
2: ทำกันที่นั่นอยู่
6: แล้วเรื่องมันแปลกๆนะผิดปกตินะครับที่ได้ปื้อเฉาขึ้นมา
1: ผมก็ฟังว่าผิดปกติเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงมาขอซื้อไม่ขายวันดีคืนดีเจ้าของที่ถูกฟ้องขับไล่เออนะลุงปรึกษาทนายลุงนะครับลุงผมคุยกับลุงตามนี้นะลุงจัดนะ
6: ได้ครับ
1: สวัสดีครับลุงครับ
2: ลุงน่ากลัวเหมือนกันนะคะพี่ถนอมถ้าเราเจอแบบนี้ว่าเราอยู่บ้านของเราเฉยๆแล้วอยู่ดีมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ไหมคะก็กรณีคุณลุงตัวอย่างละ
1: ลุงอาจจะมันมี2กรณีเท่านั้น
2: ค่ะ
1: หนึ่งลุงพูดไม่ถูกลุงไปเซ็นให้เขานั่นแหละ
2: อาจจะเผลอไป
1: นะลุงไปเซ็นให้เขาขายให้เขานั่นแหละอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่ไม่ใช่วันนินทาลุงรับหลังนะแต่ว่าเราตั้งสมมติฐานต
2: ั้
1: งสมมติฐานเหมือนตำรวจอะนะครับคนถูกฆ่าตายตำรวจสันนิษฐานว่า1เรื่องชู้สาว2ยาเสพติด
2: เรื่องลักทรัพย
1: ์3รถชนเห็นศพอยู่ข้างทางกันนะตำรวจก็ต้องเข้าทันพอหนูถามงี้พี่ก็ตั้งข้อสังเกตมันจะมี2กรณี1ลุงได้ทำนิติกรรมสัญญากับเขาไว้จริง
2: ค่ะ
1: แต่จะหลงลืมจะอะไรก็แล้วแต่เนาะ
2: อาจจะต้องมีอะไรมายืนยัน
1: อาจจะจริงก็ได
2: ้
1: กับ2ไม่จริงอย่างที่ลุงว่า แสดงว่าถ้าไม่จริงอย่างหนูว่าต้องมีการปลอมแปลง
2: มีการปลอมลายเซ
1: ็
2: นปลอมเอกสารคือถ้ามีวันเวลาที่ชัดเจนแล้วเขาบอกว่าเราไปเซ็นเราไปตรวจกล้องวงจรปิดอะไรนี้ก็ได้ถูกไหมคะ
1: สำนักงานที่ดินมันตรวจสอบได้มีหลักฐานอยู่
2: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแต่ว่าเรื่องของคุณลุงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นอยู่
1: แล้วย้ำนะเวลาจะโอนที่ดินเวลาจะโอนที่ดินต้องมีสัญญาซื้อขายสัญญาจะซื้อจะขายถ้าซื้อก็โอนซื้อถ้าไม่ใช่ว่ายกให้แล้วทำเป็นซื้อขายไม่ได้นะวันหนึ่งจะเรียกคืนไม่ได้น
2: ะ
1: บางคนนกรู้ไงเขายกให้นะแต่ทำเป็นซื้อขายวันหนึ่งเนรคุณเขาเรียกคืนไม่ได้เพราะมันสัญญามันชัดว่าซื้อขายถูกต้อง
2: กรณีพี่บุญธรรมที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินเหมือนกันนะ
1: ประการที่สองก็คือว่ายื่นมือยื่นแมวก่อนให้เขาจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยโอนเวลาจะไปโอนที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินก็จะถามก่อนว่าจ่ายตังค์ได้ยัง
2: จ่ายกันแล้ว
1: เจ้าหน้าที่คนขายก็บอกจ่ายแล้วครับพอจ่ายแล้วครับเขาจะเอาเอกสารไปทำแล้วก็มาจัดการให้แต่ถ้ายังไม่จ่ายปั๊บเขาก็บอกเลยว่าไปจ่ายตังค์ก่อน
2: คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนำเราให้มากที่สุด
1: เจ้าหน้าที่รู้ว่าปัญหามันเกิดเดี๋ยวถามท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ก็ได้พอดีท่านเข้าสายมาพอดีมีประเด็นเรื่องของลุงสวัสดิ์ลุงสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ลุงหวาดนะ
7: ครับ
1: ลุงหวาดอายุเท่าไหร่แล้วนะ
7: 82
1: 82อยู่ปากน้ำบ้านดอนเนาะลุงเนาะ
7: ครับ
1: เอาที่ดินนศ3ไปออกโฉนดมาตั้งแต่ปี64นะครับเสียค่ารังวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โฉนดถูกต้องไหมครับลุง
7: ครับ
1: ลุงจึงสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านมนูนกฤษนะทองโชคใช่ไหมครับท่าน
7: มนูนกฤษ
1: ท่านมนูนกฤษท่านมนูนกฤษมาแล้วยังครับ
8: ครับครับมาแล้วครับ
1: ท่านมนูนกฤษท่านมนูนกฤษทองโชคหรือทองขัดโชคครับท่านนะ
8: ทองขัดโชคครับท่าน
1: ทองขัดโชคนะเจ้าพนักงานที่ดินนะเมื่อกี้โอเคครับลุง
7: ครับ
1: ถูกต้องไหมว่าลุงไปขอออกโฉนดมาตั้งแต่ปี64ใช้นศ3ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
1: นศ3ธรรมดาครุฑดำหรือนศ3กอครุฑเขียว
7: ครุฑดำ
1: ครุฑดำนะจะได้รู้ว่านศ3ไปออกมาปี64อยู่ที่ดินที่ดินทำสวนทำนาทำไร
7: ่ทำไร
1: ่ปากน้ำบ้านดอน
7: ปากน้ำบ้านดอน
1: เวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำขึ้นถึงไหม
7: ถึงน้ำท่วม
1: ถึงและตอนนี้ทำไร่ทำนาทำอะไรอยู่
7: ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเป็นที่รกร้าง
1: รกร้างไม่ได้ทำอะไรนะครับ
7: ปลูกต้นจาก
1: อ๋อปลูกจากปลูกจากดีดีดีดีปลูกจากก็ดีท่านครับท่านมนุษย์กรีครับเรื่องของลุงเป็นไงครับท่านครับเพราะว่าเห็นว่าไปทำมาตั้งแต่ปี64ติดปัญหาตรงไหนยังไงครับท่าน
8: นะอ๋อครับนี่ครับท่านครับคุณลุงสวัสดิ์คงชื่นนะฮะท่านยื่นเกิดขอออกโฉนดที่ดินนะฮะครับจริงปี62นะท่านนะ
1: ครับ
8: ยื่นตั้งแต่ปี62ครับท่าน
1: ครับ
8: ผมดูในบันทึกเกือบมากกว่าของลุงแม่ลุงปี64เอกสารปี62นะฮะ
1: ค
8: ือยื่นขอออกโฉนดจากหลักฐานนศ3พุทธดำเหมือนที่ท่านว่าอะไรถูกต้อง
1: ครับ
8: ครับทีนี้ที่ดินของท่านเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองฉนากนะฮะที่9ไร่เศษนะครับท่านก็ขอออกโฉนดมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2562นะ
1: ครับ
8: ครับพอยื่นเสร็จเจ้าที่ก็ออกไปรังวัดนะก็มีการนัดรังวัดนะฮะก็รังวัดในวันที่31กรกฎาคม2562
1: ครับ
8: นะครับในวันรังวัดก็เหมือนอย่างที่คุณลุงบอกเมื่อกี้ฮะที่ของท่านมันเป็นที่ลุ่มน้ำท่วม
1: ครับ
8: ในวันนั้นปรากฏว่าวัดไม่ได้ครับน้ำท่วมนะคุณลุงสวัสดิ์ท่านก็งดรังวัดเอาไว้ไม่ทราบคุณลุงจำได้ไหมงดรังวัดไว้ครับเนื่องจากน้ำท่วม
1: ครับ
8: นะครับแล้วก็พอน้ำแห้งท่านก็มานัดรังวัดใหม่นะรังวัดใหม่ก็วันที่30มกราคม63
1: ครับ
8: ครับทีนี้เมื่อรังวัดเสร็จนะฮะวันที่30มกราคม63ที่ของคุณลุงเนี่ยก็ปรากฏว่าไปถึงเนี่ยมันถูกถนนตัดผ่าน
1: คร
8: ับ นะฮะก็ออกโฉนดเป็น2แปลงนะฮะจากเดิมขอไว้1ก็ออก2นะครับท่านครับ
1: ครับ
8: ออก2แปลงปรากฏว่านอกจากนั้นนะครับที่ของคุณลุงสวัสดิ์เนี่ยเนื้อที่มันเกินมันบวมนะครับบวมเกิน 10% เนี่ยตามระเบียบถ้าเกิน 10% เนี่ยมันต้องเข้ากรรมการ
1: ครับ
8: ก็มีการนำมาเข้ากรรมการเรียบร้อยนะฮะก็มีการประชุมกันปรากฏว่าบอกว่าอะไรที่มันเกินเนี่ยมันเป็นเพราะการรังวัดต่างวิธีกันก
1: ็
8: ตามนั้นแหละมันเกินก็เกินไปเมื่อเขาครอบครองทำประโยชน์ก็ถือว่าได้สิทธิ์นะฮะ
1: ครับ
8: ก็ผ่านที่ประชุมเสร็จปรากฏว่าอีกอย่างนึงที่มันใหญ่กว่านั้นก็คือม
1: ันนิดเดียวครับท่านครับนิดเดียวครับท่านครับที่ดินถ้าพอรังวัดแล้วสมมติว่าเป็นสค1นส3นส3กถ้าพอรังวัดสมมติว่าในเอกสารมันบอกว่าที่ดินเนื้อที่โดยประมาณ5ไร่พอไปรังวัดแล้วมันเกินไปเป็น12 13 14มันเกิน 10% ต้องเข้าคณะกรรมการพิจารณาพอเข้าคณะกรรมการพิจารณาคณะชุดนี้ก็บอกเขาครอบครองทำจริงๆก็คือออกให้เขาทั้งหมดถูกต้องไหมท่านฮะ
8: ถูกต้องครับท่านครับ
1: ต่อครับท่านครับ
8: แต่เพื่อความรอบคอบไงท่านเขาเลยตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
1: ครับครับ
8: นะครับครับต่อมาเมื่อตรวจช่างก็รายงานมาอีกว่าที่ดินตรงนี้ครับนอกจากแบ่งเป็นสองแปลงอย่างที่เคยแล้วมันอยู่ในเขตป่าชายเลนครับท่านครับ
2: ค
8: ่
2: ะ
8: อยู่ในป่าชายเลน
1: เรื่องใหญ่เลยที่นี
8: ่
1: ครับ
8: เพราะอยู่ในป่าชายเลนเนี่ยตามระเบียบเรามันต้องเข้ากรรมการหยุดยั้งป่าชายเลนนะ
1: ครับ
8: กรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกป่าชายเลนเนี่ยชื่อเต็มๆมันจะยาวหน่อย
1: ครับ
8: กรรมการเนี่ยมีอยู่10กว่าคนนะท่าน
1: ครับ
8: ก็เมื่อเราสอบถามไปที่ป่าชายเลนป่าชายเลนตอบว่าเอามันคาบเกี่ยวนะครับแล้วก็อยู่นะครับในเขตป่าชายเลนเนี่ยก็มีการนำเข้าประชุมป่าชายเลนอันนี้ที่ผมไล่เป็นไทม์ไลน์แล้วกันเนาะเพื่อความ เ
2: ป็
8: น
2: ธ
8: ร
2: ร
8: มนะท่าน
1: ครับครับ
8: ก็มีการประชุมคณะกรรมการหยุดยั้งป่าชายเลนกันเมื่อวันที่23มีนาคม65
1: ครับ
8: ครับก็มีมติว่าให้กรรมการนี่ออกไปตรวจสอบพื้นที่นะครับในขณะนั้นนะฮะปี65แต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นนะครับระหว่างที่ดำเนินการออกไปตรวจสอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องเนื้อที่เกินเมื่อกี้นะครับกรรมการเวลาเขาเข้ากรรมการชุดป่าชายเลนเนี่ยเขาต้องไปดูอีกว่าไอ้ที่ไม่เกินที่กรรมการบอกว่าเกินแล้วยกให้เนี่ยมันขัดกับป่าชายเลนเนี่ยตรงเนี้ยกรรมการชุดป่าชายเลนเขาก็ติดใจสงสัยอีกนะครับก็มีการดำเนินกันมาเรื่อยจนกระทั่งนะครับท่านมันลุมาถึงปี66 28สิงหา66กรมที่ดินก็มีหนังสือเวียนออกมาว่าในกรณีที่ออกโฉนดและที่ดินคาบเกี่ยวป่าชายเลนเนี่ยฮะต้องส่งไปให้กรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายก่อน
1: ครับ
8: ทางเราก็ส่งครับ30มกราส่ง30มกรา67ครับส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้กรมที่ดินอ่านแปลนะครับ30มกรา67ส่งไปอ่านแปลภาพถ่ายเพื่อหาร่องรอยการทำประโยชน์ว่าลุงสว่านเนี่ยได้ครอบครองทำประโยชน์มาก่อนที่ทางราชการจะกำหนดให้เป็นเขตป่าชายเลนหรือไม่นะครับ
1: ครับ
8: วันที่13มกราคม69กรมที่ดินส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาบอกว่าสำนักดินส่งเอกสารไปไม่ครบนะครับขาดเอกสารบางอย่างนะ
1: ครับ
8: วันที่13มกราคม69ส่งกลับมาวันที่19กุมภาพันธ์69สำนักดินจัดส่งเอกสารที่ว่าขาดนั่นแหละส่งกลับไปที่กรมที่ดินครับนี่คือทำลายเป็นอย่างนี้ครับปัจจุบันก็คือรอผลการอ่านแปลอยู่จากกรมที่ดินครับท่านครับ
1: ที่คุณลุงไปถามล่าสุดบอกลุงไปถามท่านเขาไปเมื่อไรบอกไปเมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วก็ก็ตอบว่าไงเขาบอกว่าเรื่องยังอยู่ที่กรุงเทพยังไม่ส่งมาอันนี้ก็ถูกต้องเนาะตอนจบถูกต้องแต่ระหว่างทางลุงไม่รู้อะไรเลยก็เลยสงสัยผมถึงถามลุงว่าเวลาใครที่ถามเรื่องนี้เนี่ยท่านครับท่านมนุษย์กฤษครับเวลาใครที่ถามเรื่องที่ดินว่า2ปี3ปีนานแล้วไม่ได้โฉนดที่ดินสิ่งแรกที่มันสอนให้เราได้รู้ความก็คือว่าที่ดินติดเขาไหมติดป่าไหม
2: มันมีอะไรละเอียด
1: มีป่าชายเลนไหมมีป่าไม้ไหมติดสปกไหมอะไรเงี้ยนะ
2: เ
1: พราะสิ่งเหล่านี้มันจะต้องถูกเข้ากรรมการของความเห็นชอบจากหน่วยอื่นมาชี้กันแนวเขตอะไรเงี้ยนะท่านนะ
8: ถูกต้องครับท่านครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ของคุณลุงก็ต้องรอจากกรมที่ดินว่าเรื่องจะตกลงไปเมื่อใดถูกต้องไหมท่านฮะ
8: ครับครับถ้าส่งมาไม่ช้านะฮะถ้ากรมที่ดินอ่านไปภาพถ่ายเมื่อปรากฏร่องรอยนะเมื่อปรากฏร่องรอยกำลังประโยชน์นะครับ
1: อันนี้
8: เข้ากรรมการนิดเดียวฮะกรรมการชุดป่าชายเลนนี่นะครับมีมติแล้วก็ออกได้เลยคร
1: ับ อ๋อถ้ากลับมาปั๊บก็เข้าคณะกรรมการป่าชายเลนอีกคือพออ่านคือเขาจะอ่านแปลภาพถ่ายพออ่านแปลภาพถ่ายเสร็จปั๊บก็จะส่งกลับมาว่าอ่านแปลภาพถ่ายได้ความว่ายังไงถูกต้องไหมครับ
8: ใช่ครับ
1: อ่านแปลเนี่ยอ่านแปลแล้วเขาอาจจะให้ข้อสังเกตว่ามันได้แค่นี้นะมันไม่ใช่เท่านี้นะหรือว่าสมมติหรือว่าทั้งแปลงนะมันก็จะมีผลต่อคณะกรรมการจะมาพิจารณาว่าจะออกโฉนดให้ลุงได้ครบตามจำนวน9ไร่กว่าหรือว่าได้บางส่วนหรือไม่ได้เลยถูกต้องไหมท่านฮะ
8: ถูกต้องครับท่านครับถูกต้องครับ
1: เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินท่านพนูนกรีดท่านส่งไปแล้วก็อนุมัติกันง่ายๆมันก็จะเหมือนกับที่ปปช.ชี้มูลความผิดไล่เจ้าพนักงานที่ชุมพรใช่ไหมท่านได้ยินอยู่ใช่ไหม
8: ต้องคร
1: ับ โอเคเลยที่ชุมพรในล่าสุดเลยนะเจ้าพนักงานท่านโดนอ่ะเพราะบางทีท่านอาจจะเห็นชาวบ้านเนาะถือครองกันมาแต่พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยท่านอาจจะสุจริตหรือไม่สุจริตเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าทำโดยสุจริตแล้วสุดท้ายท่านโดนไล่ออกจากราชการน่ะนี่คือสิ่งที่มันทำให้เกิดความล่าช้าร
2: อกันนิดนึงเพราะมีคณะกรรมการในการตัดสินอยู
1: ่ใช่ๆลุง
9: ครับ
1: เข้าใจหรือไม่
9: เข้าใจแล้ว
1: ชัดเจนนะลุงนะ
9: ครับ
2: รอนิดนึงนะคะคุณลุง
1: ต้องรอที่ท่านอุตส่าห์แล้วท่านมโนกฤตท่านมาอยู่ที่ดินสุราษฎร์นั้นยังครับท่านฮะ
9: 2ปีพอดีเลยครับท่าน
1: 2ปีพอดี2ปีนะหวังว่าท่านจะทำให้ลุงเสร็จแล้วก็ย้ายไปขึ้นใหม่นะท่านนะ
9: ได้ขอบคุณฮะเมื่อวานเนี่ยผมได้โทรคุยกับคุณลุงแล้วก็ผมใจว่าคุณลุงคงจะเนี่ยครับอาจจะไม่เข้าใจว่าทำลายมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจจะมาถามที่ได้ที่ผมอาจจะพ
1: ู
9: ดห้วนไปหน่อยตอนจริงมันมีรายการนี้ครับยาวอยู่ที่ผมเรียงตามลำดับนี้เป็นมีเอกสารทุกอย่างครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับว่าล
1: ัก
9: ษณะถ้าเป็นแบบนี้เนื้อที่เกินจะเป็นแบบนี้แบ่งเป็นสองแปลงอยู่ในป่าชายเลนสอบถามป่าชายเลนประชุมหยุดยั้งตรงอ่านแปขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกแปลงครับท่านครับ
1: แ
9: ต่นี้ก็เห็นใจว่าทางกรมที่ดินนะฮะเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องอ่านแปลเนี่ยมันมีหลายเคสหลายกรณีที่เราสูบไปกรมที่ดินมีงานที่จะต้องอ่านแปลรอที่กรมเป็นจำนวนมากฮะเราก็ต้องไปรอคิวครับท่านครับ
1: ครับก็เข้าใจเลยครับท่านครับนี่ผมต้องขอบคุณท่านมนูนกฤตเป็นอย่างมากครับท่านครับและนี่คือความรู้ทั้งนั้นเลยครับที่พวกเราจะต้องเอามากลั่นกรองข้อคำถามของชาวบ้านที่เขาถามเข้ามาเนา
2: ะ
1: เพราะบางทีเขาใช้ความรู้สึกตัวข้อที่จริงเป็นประการใดไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ผมบอกว่าอย่าฟังเขานะข้อที่จริงคืออะไรเอามาแบกันดูเสร็จปั๊บถามเจ้าของเรื่องดูว่าเรื่องเป็นยังไงสิ่งที่ท่านอธิบายความมาจะทำให้เราได้รู้ต่อไปว่าใครที่ติดค้างติดขัดมันจะต้องมีเหตุและปัจจัยไม่ใช่ไปบอกเจ้าหน้าที่ไม่ออกให้เพราะไปรับเงินใต้โต๊ะไปเรียกผลประโยชน์ไม่ยอมไม่อันนี้เห็นชัดเจนแล้วว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับ
9: คร
1: ับ ครับผมขอบคุณท่านมนูนกฤตแล้วก็ถ้าได้ความยังไงตกลงมาเมื่อไหร่แล้วก็บอกลุงแกนะมันลุงเป็นคนน่ารักมากบอกเนอะ
2: เดี๋ยวให้คุณพี่มนูนกฤตอยู่ในสายก่อนนิดนึงได้ไหมคะพี่หนอมยังมีเรื่องของที่ดินของคุณพี่สปันเพิ่มเติม
1: ขอความรู้จากพี่มนูนกฤตหน่อยนะขอช่วยตอบคนอื่นนิดนึงนะท่านนะ
2: เดี๋ยวลุงสวัสดิ์ขอบคุณมากมากนะคะ
1: เดี๋ยวคุณลุงเข้าใจแล้วนะลุง
9: ขอบคุณครับ
1: แล้วถ้าได้โฉนดวันไหนและลุงโทรมาบอกผมด้วยนะ
9: ได้ครับได้ครับ
2: เราอยากฟังข่าวดี
1: เดี๋ยวกลับบ้านนครผ่านไปทางนั้นเลยจะแวะไปดูนะลุงนะ
9: ครับ
1: ไปกินข้าวด้วยสักมื้อหนึ่ง
9: แวะมาที่ปานศรีสุราษฎร์แล้ว
1: นั่นแหละนั่นแหละได้ครับขอบคุณครับลุงสวัสดีครับ
9: ขอบคุณวันนี้
1: ครับเดี๋ยวท่านมนุกฤตอยู่เป็นวิทยากรตอบใครครับ
2: คุณพี่สปันจากลพบุรีค่ะกรณีเรื่องของที่ดินคือมีที่ดินนส3กนะคะเจ้าหน้าที่มารังวัดเพื่อเปลี่ยนแล้วมีลายเซ็นที่ข้างเคียงแต่ว่าผ่านมา10ปีแล้วยังไม่ออกโฉนดให้นะคะ
1: คิดว่าจะมีปัญหาจากอะไรได้บ้างเนาะ
2: พี่มนุนกฤตคะ
1: พี่สปันอยู่ไหม
9: ยังฮะยังฟังอยู่ครับ
1: คุณสปันอยู่ไหมครับ
9: ออกโฉนดที่ไหนนะฮะที่
1: ลพบุรีคุณสปันเข้าสายมาไหมเข้ามาไหมถ้าไม่เข้าสายคงอธิบายไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องคนต่างพื้นที่นะแต่ว่าถ้าถามเพื่อเป็นความรู้เดี๋ยวท่านจะอาจจะอธิบายความได้นะครับอย่างนี้ครับท่านครับงั้นผมถามนิดเดียวแล้วกันท่านครับว่าอย่างกรณีเนี้ยไปรังวัดเสร็จปั๊บที่ข้างเคียงเขาเห็นชอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังดูเหมือนว่าผ่านมา 2-3 ปีแล้วยังไม่ได้มันจะมีปัญหาอะไรได้บ้างครับท่านครับที่มันทำให้เกิดความล่าช้าได้
9: เรื่องออกโฉนดเนี่ยครับปัญหาที่มันจะค่อนข้างใช้เวลานานก็คืออย่างเรื่องของคิดของลุงสวรรค์เมื่อกี้ครับ
1: ครับ
9: อันนี้ชัดเจนเลยว่าเราต้องส่งไปอ่านแปลส่งไปหน่วยงานต่างกรมกันแบบนี้ครับส่งไปป่าชายเลนซึ่งเขาอยู่คนละกรมกับเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันช้าเราก็ไม่ได้คือว่าเขาช้านะฮะแต่ว่าผมก็ใจว่าระหว่างหน่วยงานเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาในการประสานงานนะฮะ
1: ครับ
9: อีกส่วนที่จะไม่ช้าคือเรื่องของการออกโฉนดแล้วมันอยู่ในเขตป่าอยู่ในเขตป่าก็ต้องเข้ากรรมการ43
1: ครับ
9: กรรมการ59ที่ท่านคงเคยได้ยินนะ
1: คร
9: ับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การออกโฉนดแต่ละแปลงครับท่านครับมันมีเรื่องที่จะต้องเหมือนที่ท่านพูดไปต้นรายการเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่เมื่อมันมีเรื่องที่ต้องเพิกถอนเนี่ยเจ้าหน้าที่โดนแน่นอนฮะ
1: ครับ
9: โฉนดถูกเพิกถอนไปสักแปลงเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนที่มีลายเซ็นอยู่ในโฉนดนั้นโดนทุกรายครับไม่รับเป็นเจ้าโดนฮะเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังครับเรื่องนี้ครับ
1: เนี่ยผมเวลาเห็นข่าวว่าหัวหน้าชุดเดินสำรวจผู้อำนวยการชุดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินถูกชี้มูลความผิดแต่ผมสงสารท่านมากเลยนะคนเหล่านี้เพราะว่า
2: คือ
1: เขาเจตนาที่จะไปช่วยชาวบ้านให้ได้ประโยชน์แต่พอผลสุดท้ายมันเกิดความผิดพลาดเนี่ยเขาต้องถูกออกจากราชการงดบำเหน็จบำนาญในนี้เข้าใจเลยนะท่านนะ
2: ใช่
9: คร
2: ับ พี่สปันมาแล้วค่ะพ
1: ี่
2: หนอ
1: พี่สปัน
10: ค่ะ
1: มีปัญหาอะไร
10: อ๋อเมื่อพศ
1: เล่ายาวแล้วเล่ายาวแล้วรู้สึกนะเอางี้นะสั้นๆนะ
10: ไปวัดเข้าไว้เข้าไปวัดขอวัดโฉนดนะคะ
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันคนละพื้นที่กันเนาะไม่ใช่เป็นความรู้แล้วล่ะเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะรายว่าเรื่องนี้มันติดขัดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคอยตามกับพื้นที่ของพี่สปันให้โดยตรงดีกว่านะ
10: ค
1: ่
10: ะ
1: อยู่จังหวัดลพบุรีเนี่ยอำเภออะไรนะ
10: จังหวัดลพบุรีค่ะอำเภอสะโบดค
1: ่
10: ะ
1: อำเภอสะโบดแล้วที่ดินที่ดินสะโบดหรือที่ดินจังหวัดอำเภออะไร
10: ของสะโบดนะคะ
1: ที่สะโบดนะได้ครับเดี๋ยวทีมงานเลยประสานกับทางสะโบดว่ากรณีเนี้ยที่มันผ่านมาหลายปีแล้วยังไม่ได้เนี่ยมันติดขัดตรงไหน
10: แล้วแต่ไอ้กรมที่ดินไอ้สำนักงานที่ดินนะอยู่ที่อำเภอโคกกับโลง
1: นั่นไงผมถึงบอกว่ามันที่ดินไม่ได้มีทุกอำเภอแล้วที่ของป้าเนี่ยมันติดป่าติดเขาติดอะไรบ้างไหม
10: ติดถนนด้านหนึ่งติดเหมืองน
1: ้
10: ำ
1: นั่นแหละครับชัดเจนเอางี้นะชัดเจนเลยป้าฟังนะครับป้าฟังนะพี่มนูนกฤษอธิบายความเลยครับพี่ส่วนหนึ่งติดเหมืองน้ำสาธารณะครับท่านครับนี่คือความล่าช้าหรือเปล่าครับ
9: ติดเหมืองน้ำเนี่ยความจริงไม่ใช่เรื่องล่าช้าฮะเหมืองน้ำเนี่ยอยู่ในความดูแลของท้องถิ่นกับอำเภอท้องที
1: ่ครับ
9: ในงานตรงหน่วยงานนี้ก็อยู่ในพื้นที่ครับไม่ได้ส่งผลในล่าช้าอะไรครับท่านครับ
1: ซึ่งแต่ว่าเมืองน้ำในท้องถิ่นจะต้องมาเป็นคนชี้กันแนวเขตถูกต้องไหมครับ
9: นะฮะเขาเมืองนั้นดูก่อน
10: เขามาทำไว้แล้วสามเขามาชี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
9: ในความดูแลของต้องดูก่อนเมืองเนี่ยอยู่ในความดูแลรับผิดชอบผู้ใคร
10: กำนันนะคะ
1: อืม
9: กับกรมชนประทานก็ต้องเป็นชนประทานในพื้นที่อะครับ
1: อันนี้มันต้องชี้กันแนวเขตด้วยเหมือนกันได้งั้นผมขอบคุณพี่มนูนกฤษมากไว้โอกาสหน้าจะมีขอความรู้จากท่านเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเยอะมากครับท่านนี่ประมาณ 70-80% เรื่องที่ดินเยอะนะท่านนะครับ
9: ยินดีคร
1: ับ ขอบพระคุณพี่มนูนกฤษทองขัดโชคนะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนเรื่องของพี่สุปันเดี๋ยวทีมงานจะตามเรื่องให้นะขอบพระคุณทั้งสองท่านครับ
11: สวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
1: ครับสวัสดีครับ
11: เหมือนที่พี่ถนอมบอกเนาะเรื่องของที่ดินเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะมาก
1: ๆเยอะครับ
11: สำหรับพี่น้องประชาชนเอาไปกันที่สายต่อไปคุณแต้จากอ่างทองค่ะคือคุณแต้เนี่ยบอกว่าเคยทำงานที่อิตาลีนะซึ่งอายุงานเนี่ยสามารถรับเงินบำนาญจากอิตาลีได้แล้วแต่ว่าผ่านมา2ปียังไม่ได้รับเงินจะทำอย่างไรนะคะคุณแต้สวัสดีค่ะคุณแต้คะยังต่อสายไม่ได้นะคะ
1: คร
11: ับพี่ถนอมกรณีที่เราไปทำงานต่างประเทศทีนี้เราจะไปเรียกเงินบำนาญเนี่ยต้องเรียกที่ประเทศไทยได้ไหม
1: คืออย่างนี้ครับอิตาลีเนี่ยผมไม่มีข้อมูลแต่ยกตัวอย่างไปอย่างที่ไต้หวันเนี่ยนะถ้าไต้หวัน
11: เนี่ย
1: ไต้หวันอิสราเอลสองประเทศเนี่ยนะถ้าคุณไปทำงานเขาเนี่ยเขาไปทำงานเขาจะต้องหักเงินนำส่งกองทุนเหมือนกับกองทุนประกันสังคมเราทีนี้พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะ

0: พออายุ55ปั๊บเนี่ยเขาให้บอก55ปั๊บไปยื่นรับเสียภายใน2ปีอ่ะพี่ก็ไปรับมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาเหมือนกันหล
1: ักการเดียวกัน
0: ว่าเขาจะได้ทีนี้พอเขาจะได้แต่เขากลับมาแล้วไม่ได้อยู่อิตาลีแล้วถูกต้องไหมพี่แต
1: ้พี่แต้ยังไม่เข้ามาย
0: ังเหรอถ้าซึ่งเขากลับมาแล้วพอกลับมาแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยอันนี้ให้เขาติดต่อที่แรงงานจังหวัดที่
1: ที่เขาอยู่ได้เลยที่อ่างทอง
0: ใช่ครับเขาจะประสานงานให้เขาจะขอหลักฐานคุณแต้คุณไปอิตาลีเมื่อไ
1: รคุณทำงานอะไร
0: ขอหนังสือเดินทางมาเพราะหนังสือเดินทางมันจะมีวีซ่าพาสปอร์ต
1: เป็นวีซ่าทำงาน
0: กลับมาเมื่อไหร่นึกออกไหมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประสานแล้วก็จะได้รับเงินเขาจะทำให้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยให้เราไปวิ่งเองไม่ได้อันนี้ก็คือกระทรวงแรงงานเขาดูแลตรงนี้อยู
1: ่
0: คุณแต้ไม่ได้เข้าสายนะถ้าเข้าไม่ได้ติดต่อไม่ได้ก็ข้ามผ่านไปก่อนเลยนะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของการไปทำงานที่ต่างประเทศแต่อย่างน้อยคือการไปทำงานที่ต่างประเทศถ้าไปแบบถูกกฎหมายยังไงก็ได้รับเงินนะคะในการที่จะไปทำงานมีบำนาญให้ด้วยต่างๆพี่ถนอมเรามาดูเรื่องที่มีการ
0: ปฏิเสธท่านนี้ก่อนได้ไหมขอปฏิเสธท่านนี้หน่อยนะคุณพัฒนสุดาอยู่ปทุมธานีบอกอยากให้ช่วยขายที่ดินที่จังหวัดสุบุรีรัมย์ให้หน่อยไม่ได้นะครับผมขอไม่นะขอให้เป็นนายหน้านี้ไม่เอานะนะขอให้ประกาศขายกันในพื้นที่และแนะนำว่าถ้าเป็นที่การเกษตรไปติดต่อทกสที่ท่านอยู่ทกสแล้วไปบอกที่ทกสทกสก็จะปิดป้ายปิดไว้ให
1: ้
0: เพื่อคนลูกค้าทกสก็อยากได้เดี๋ยวก็ติดต่อซื้อกันเองนะไม่ใช้เราน้องต้องซื้อขายกันนะครับยกเว้นเดือดร้อนจริงๆลำบากจริงๆอ่ะนะเป็นกรณีไปนะครับน้องยานัท
1: มาที่สายต่อไปค่ะพี่ถนอมคุณพิสารจากจังหวัดชุมพรอันนี้เป็นประเด็นที่คุณผู้ชมต้องฟังกันไว้เลยนะคะคุณพี่พิสารเนี่ยบอกว่ากู้เงินนอกระบบ 20,000 บาทแต่เจ้าหนี้เนี่ยไปทำสัญญาไว้ 30,000 ดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อปีตอนนี้จ่ายไปแล้ว 10,000 แต่ก็ถูกจับมือเซ็นสัญญาอีกเป็นยอดพี่ถนอมเท่าไหร่รู้ไหม
0: ครับ
1: 80,000 บาทโอ้โหเรื่องเป็นยังไงไปคุยกับพี่พิสารกันค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่ชุมพรอำเภออะไรครับ
2: อำเภอเมืองตำบลนาทุ่งครับ
0: สัญญาฉบับแรกยังอยู่ไหม
2: สัญญาฉบับแรกที่ว่า20,000
0: ยังอยู่นะครับ
2: ลง 30,000 ครับสัญญา
0: เดี๋ยวนะตอบที่ถามสั้นๆ นิดเดียวนะพอผมจะส่งต่อเลยครับสัญญาฉบับแรกทำปีไหน
2: ประมาณเกือบ20ปีแล้วผมจำไม่ได้มันเขียนวันที่ไว้
0: ทำนานมาก20ปีแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ชำระหนี้เขาให้หมดเลยตั้ง20ปีแล้ว
2: ไม่ได้เลยผมไม่มีตังค์ก็เลยก็เฉยไว้ไม่มีตังค์ก็กลับว่าจะปิดทีเดียว
0: ปัญหาอยู่ที่เราอ่ะคือเขาทบทวนทดดอกมาแล้วก็มาเซ็นสัญญาใหม่ไงอันนี้เป็นไปได้มีเหตุผลของเจ้าหนี้ครับ
2: ครับ
0: จะไปว่าเจ้าหนี้ไม่ได้รายนี้ข้อที่จริงยังไงไม่ทราบแต่ถ้าว่ากู้เข้ามา20ปีแล้วไม่ได้ชำระหนี้เลยนะครับทบต้นทบดอกมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้า10ปีไม่ชำระมันจบไงด้วยอายุความทีนี้พอเขาเจ้าหนี้เขารู้เราไม่รู้ก็เลยบอกว่ามาเซ็นรับสภาพหนี้เลยนับหนึ่งใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันจริงปรากฏตามนี้เราก็ต้องรับสภาพหนี้ไปแล้วจะถามว่าไงครับผม
2: ครับถามว่าต้องทำตามที่ว่านั่นเหรออย่างนั้นผม
0: ก็เซ็นรับสภาพหนี้แล้วก็ต้องทำตามนั้นทำตามนั้นตามข้อตกลงถ้ามีเงินก้อนจ่ายไปไม่มีขอผ่อนถ้าไม่มีเลยเขาฟ้องปั๊บพี่ไม่มีอะไรให้เขายึดเลยเขาก็ได้แต่คำพิพากษาไปถือไว้10ปี
2: ครับ
0: มีเมื่อไหร่ค่อยยึดถ้าไม่มีก็ยึดอะไรไม่ได้เลยเอาชีวิตพี่ไปขังคุกก็ไม่ได้
2: และโฉนดอยู่ที่เขานะครับ
0: ถ้าโฉนดอยู่ที่เขานี่เขาฟ้องยึดได้มีโฉนดให้ยึดเนี่ยถ้าเขาฟ้องเขาก็จะฟ้องยึด
2: ฟ้องยึดจะยึดได้ไหมครับ
0: ยึดได้แล้วครับแต่ว่าต้องฟ้องศาลให้ศาลตัดสินครับเอาอย่างนี้พี่ข้อที่จริงมันยาวแน่เรื่องของพี่เนี่ยเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะพี่นะ
2: ครับ
0: พี่เอาสัญญาฉบับนี้นะกู้ยืมฉบับนี้นะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ชุมพรนะเพราะชุมพรมี2ศาลก็คือศาลจังหวัดก็คือที่ชุมพรกับที่หลังสวนแต่ของลุงเมืองก็ไปชุมพรเอาให้อัยการช่วยดูสัญญาฉบับนี้หน่อยแล้วเล่าให้อัยการท่านฟังนิติกรฟังพอท่านเล่าฟังเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขารู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไรแล้วก็เชิญให้เจ้าหนี้มาเจรจาจะขอปรับลดหนี้ลงไปได้ไหมถ้าได้ปั๊บก็จะวิธีการแก้ชำระหนี้ก็คือว่าถ้าลุงมีเงินจ่ายเงินถ้าลุงไม่มีเงินที่จะจ่ายลุงมีที่ก็จะขอแบ่งที่ให้เขาส่วนหนึ่งตามมูลหนี้ก็ได้ครับลงชำระเป็นที่ก็ได้แล้วก็ไปทางวัดแบ่งแยกให้เขาไปส่วนหนึ่งชำระหนี้ให้จบก็ได้ แต่ถ้าไม่ทำแบบนี้เขาก็ใช้สิทธิทางศาลฟ้องศาลให้ตัดสินยึดเอาโฉนดแปลงที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันยึดไปขายทั้งแปลงก็จะยุ่งกับลุงแต่ถ้าลุงบอกว่าเราเป็นหนี้เขาอยู่ 80,000 นะสมมตินะยก

0: ที่ให้เขาไร่หนึ่งหรือครึ่งไร่ตามราคาอย่างนี้ก็เป็นทางแก้หนี้ครับลุง
1: ครับ
2: ก็ต้อง
3: พอได้แล้วนะพอเข้าใจนะ
1: ครับครับครับ
2: พี่สารชัดเจนนะคะสวัสดี
1: ค
2: ่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมากค่ะพี่ถนอมเดี๋ยวเราต้องงดรับสายไปก่อนนะ
3: นิดเดียวครับพี่ตายจากพี่จิตอยากถามว่าเงินผู้สูงอายุทางรัฐจะให้จะไม่ให้เพิ่มเลยเหรอคือมันไม่มีเงินไม่มีภาษีไม่มีรายได้ที่จะเพิ่มเนา
2: ะ
3: และอย่าลืมนะคือเงินผู้สูงอายุเนี่ยเงินผู้สูงอายุ600 700 800 1,000 อย่างเงี้ยนะบัตรคนจนล่ะ
2: มันมีเยอะ
3: 30บาทรักษาทุกโรครักษาฟรีล่ะ
2: ก็ครอบคลุมคือสิทธิ์สวัสดิการ
3: ฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นแล้วก็ช่วยเพิ่มนะเราอย่ามองว่าทำไมมีอยู่แค่นี้เหรอทำไมให้แค่นี
2: ้
3: พอไปรวมสารผมเคยรวมมาทิ้งแล้วนะว่ารัฐจัดสวัสดิการอะไรให้ประชาชนบ้าง1ถ้าพิการก็ได้2ต่อแก่ด้วยพิการด้วยได้2ต
2: ่
3: อพูดแก่เลยครับ
2: ผู้สูงวัย
3: ผู้สูงวัยผู้สูงวัยได้600ผู้พิการได้800 2ตัว1,000กว่าแล้วใช่มั้ย
2: แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้ามา
3: สวัสดิการรัฐอีก300เห็นไหมได้อีกนะ
2: ได้อีก
3: ค่าน้ำค่าไฟก็เสียไม่เท่าเพื่อนนะจริงไหม
2: เสียน้อยกว่าเพื่อน
3: แล้วว่าจะป่วย30บาทรักษาทุกโรคไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายนะมันได้เยอะอยู่นะภายใต้งบประมาณของรัฐที่มีจำกัดนะเราจะบอกว่าฉันจะต้องได้นั้นจะต้องได้นี้มันไม่มีอะไรที่จะได้ยั่งยืนถาวรและมากพอเท่ากับ2แขน2ขาเรา
2: ต้องอยู่ที่ความพยายาม
3: นี่พี่จะไปดูป้าสาลี่ที่ศรีประจัน
2: ค่ะ
3: ป้าสาลี่ศรีประจันบอกฉันมีที่อยู่เท่านี้คุณน้องไม่รู้จะได้จะเป็ดคุณโจรหรือเปล่าเลยฉันจะไม่ได้แล้วฉันจะอยู่ยังไงอยู่คนไหนอยู่คนเดียวป้าทำนี้นะทำนี้ได้ไปปลูกพริกของสุพรรณนะ1เอาไว้กิน2เหลือขายแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูนะป้าได้จะไปดู
2: แกคือเราเหมือนมีที่ดินไว้ทำประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำลงมือทำก่อน
3: สู้ชีวิตไม่ต้องพึ่งใครพึ่งขาเชื่อมั่นตนเองก็ไปได้อยู่ได
2: ้รอ
3: ดได
2: ้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะ
3: ป้าอ้อนนะเดี๋ยวค่อยตามให้นะครับคุณสุรพลจากร้อยเอ็ดคุณอริยาพรพี่สมศักดิ์คุณบุญสมคุณแชล่มนะครับคุณไพรวันขอบคุณน้องขวัญน้องนฤเบศนะครับสายมาให้เพียบเลย
2: นะคะหลากหลายเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับเรื่องร้องทุกข์มากับเราเดี๋ยวไว้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงดีกว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ชมเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
11: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
7: นิติวิทยาศาสตร์เปิดผลชันสูตรหลุนโซโล่เบื้องต้นชี้หัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรศพนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโล่ภายหลังนำร่างกลับประเทศไทยโดยได้รับความยินยอมจากญาติให้เปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวอย่างไรก็ตามยังต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะไหลตายพร้อมทั้งไม่ตัดประเด็นการได้รับสารพิษหรือสารเคมีโดยกระทรวงยุติธรรมจะประสานทางการประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลการตรวจเพิ่มเติมทั้งนี้ใบมรณบัตรจากประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการตำรวจและปปส.ภาค9สกัดยาบ้าซุกกระป๋องเงาะแปรรูปเตรียมส่งชายแดนใต้
14: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ตรวจยึดยาบ้าที่ซุกซ่อนในกระป๋องเงาะแปรรูปภายในบรรจุ4กล่องหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในกล่องพัสดุจากการเปิดตรวจสอบพบเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อมจำนวน67กระป๋องภายในแต่ละกระป๋องถูกซุกซ่อนยาบ้าไว้กระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด 268,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนขยายผลติดตามการจับกุมผู้รับพัสดุได้2รายในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ส่งพัสดุต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาท่ามกลางขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันงดงามแห่งราชสำนักควบคู่ไปกับการทรงเข้ารับการศึกษาด้านการทหารอย่างเข้มงวดณวิทยาลัยการทหารตรันทรูนประเทศออสเตรเลียณสถานศึกษาแห่งนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงถือพระองค์ตามพระราชอิสริยยศหากแต่ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนในร้อยทั่วไปทรงผ่านการฝึกตามระเบียบแบบแผนทางการทหารอย่างเคร่งครัดและทรงดูแลกิจวัตรประจำวันด้วยพระองค์เองทั้งการซักฉลองพระองค์และการดูแลเครื่องใช้ส่วนพระองค์อันเป็นการบ่มเพาะระเบียบวินัยความอดทนและความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้งวินัยทางการทหารที่หล่อล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชจริยวัตรได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังสำคัญในการทรงงานเพื่อประเทศชาติโดยพระองค์ทรงนำความรู้และประสบการณ์ด้านการทหารมาปฏิบัติจริงอาทิการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมปฏิบัติภารกิจและบัญชาการรบในพื้นที่เสี่ยงภัยณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและทรงสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่กำลังพลตลอดจนราษฎรในพื้นที่พระราชจริยวัตรในฐานะจอมทัพไทยได้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างอันทรงคุณค่าแก่ข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและระเบียบวินัยเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติและปกปักรักษาอาณาประชาราษฎรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีสืบไป
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการหมุนตามวันเช่นเคยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ครับพบกับพวกเรานะครับได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับวันนี้อยู่กับผมแผนอัตพรปานกัดครับ
2: ค่ะและสายปานปณิศราพันแก้วค่ะกลับมาพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะอย่างที่แผนบอกแล้วก็วันนี้นะคะ6สิงหาคมค่ะเราสามารถติดตามได้ช่วงผ่านช่องทาง FM 92.5 MHz นะแต่ว่า AM 891อย่างที่เราแจ้งไปนะวันที่6วันที่7นะคะเราจะหยุดซ่อมบำรุงเครื่องส่งนะคะก็อาจจะติดตามได้ผ่านช่องทางอื่นๆก่อนนะคะ
1: YouTube TikTok อะไรอย่างงี้ก็ยังติดตามได้อยู่นะ
2: คะแล้วก็นอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณยุทธพรบานเย็นค่ะควบคุมเสียงโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานโดยคุณรุจิราน้ำจันทร์นะคะแล้วก็ดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะทางออนไลน์ก็ติดตามกันได้นะใครเข้ามาแล้วนะคะร่วมพูดคุยกันได้ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ครับทักทายกันผ่าน Facebook Live กันเข้ามาได้นะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้เราก็ยังมีเรื่องราวต่างๆ มาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ฟังกันมากมายอีกเช่นเคยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงของพิกัดข่าวเล่าเรื่องกันก่อนครับ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: มาสู่ช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของความคืบหน้านะครับการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับซึ่งเมื่อวันนี้ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบนะครับและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมครับส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรนะครับก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจัดสร้างพระกฎจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกศพระบรมอัฐินะครับเครื่องสังเคตและจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนครับ
2: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรค่ะได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระราชกรณียกิจค่ะก็จะมีการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลเสวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุมาตรให้เป็นสีแดงอิฐนะคะซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติหน้าบันนะคะอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยพอนะคะประดิษฐานอยู่ตรงกลางโดยเน้นการใช้ สีหลักเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติหลังคาพระจิตกาธานนะคะปรับรูปแบบเป็นหลังคาซ้อน7ชั้นให้สอดรับกับพระสัตตปดลเสวตฉัตรและกำหนดระดับความสูงของสะพานเกริ่นให้สัมพันธ์กับราชยานที่ใช้ในการเทียบพระราชพิธีค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมนะคะคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมนะคะได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้ค่ะการดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปค่ะ
1: ครับส่วนทางด้านของกองทัพเรือนะครับเมื่อวันนี้ก็ได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำนะครับเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารครับโดยทางกองทัพเรือนะครับจะได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับโดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดเทียนธูปนะครับไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นครับจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมนะครับโรงพยาบาลศิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีครับจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้ครับการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับโดยจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือระหว่างวันที่5ถึง8สิงหาคม2569วันละ1ลำตามลำดับครับ
2: ค่ะซึ่งเราจะได้ชมริ้วขบวนที่งดงามนะคะเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: ค
2: ในช่วงปลายปีพฤศจิกายนนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าการจัดริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคถือว่าแทบจะเป็นบ้านเราที่เดียวนะ
1: ใน
2: โลกที่มีการจัดริ้วขบวนที่สวยงามนะคะซึ่งก็ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะของเราชาวไทยนะคะ
1: ต่างชาติก็ชื่นชมด้วยในความงดงามนี้นะครับ
2: ค่ะติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะวันนี้นะคะ6สิงหาคม2569นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้การต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะช่วง6ถึง7สิงหาคมนี้2วันนะคะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้
2: นะคะโดยมีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายท่านนะคะทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติพลังงานนะคะ คะกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมกับเหล่าทัพนะผู้นำเหล่าทัพร่วมให้การต้อนรับนะคะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะได้ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลขึ้นบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะคะที่บันไดโถงกลางพร้อมกับลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและเยี่ยมชมของที่ระลึกของทั้งสองฝ่ายนะคะที่มอบให้แก่กันนะคะทั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกอาวุโสมินอองไลนะคะก็จะมีการหารือข้อราชการในกลุ่มเล็กนะคะก่อนที่ช่วงประมาณ 11:20 นาทีนะคะก็จะมีการหารือราชการเต็มคณะที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าค่ะส่วนเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมกับพิธีมอบความช่วยเหลือที่ตึกสันติมัยตรีนะคะหลังในนะคะทั้งนี้ค่ะบุคคลที่หารือนะคะเต็มคณะเนี่ยฝ่ายเมียนมาก็มีผู้นำนะคะของทางเมียนมาเนี่ยเข้าร่วมนะหลายท่าน
1: นะหลายฝ่าย
2: นะครับด้วยกันนะคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักงานประธานาธิบดีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็อีกหลายๆรัฐมนตรีเลยคือเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยมาเจอกับเบอร์ใหญ่ของเรา
2: ถูกต้อง
1: เนาะการพูดคุยอะไรต่างๆก็น่าจะมีผลประโยชน์ที่แบบว่า
2: ร่วมกันเผื่อมีความร่วมไม้ร่วมมือเพราะว่าอย่างเมียนมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง
1: ใช
2: ่ถ้าเทียบกับท่านนายกที่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศก็คล้ายๆกันเวลาที่เราไปเยือนบ้านเขาเนี่ยก็มีเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือมีการเซ็น MOU ต่างๆนะแล้วอย่างทางเมียนมาเองเนี่ยพอมาเยี่ยมเยียนบ้านเรานะคะเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนะพูดคุยหารือกันหลายเรื่องเพราะว่าบางทีนะอย่างสมมติมีปัญหาเรื่องของมลพิษมลภาวะข้ามแดนหรืออะไรก็ตามต่างๆมันแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ฝ่ายเดียวมันจะต้องคุยกันร่วมไม้ร่วมมือหรือว่าอะไรที่สามารถทำแล้วเป็นประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศได้นะคะก็ถือว่าเป็นการจับมือกันเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีนะคะสำหรับไทยกับเมียนมานั่นเองเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะ 6-7 สิงหานี้นะเผื่อว่าจะมีเรื่องของนโยบายหรือว่า ความร่วมไม้ร่วมมืออะไรต่างๆนะคะที่จะสามารถพูดคุยกันได้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะกับช่วงหมุนตะวันนะคะเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
0: เสียงจริงจากพื้นที
2: ่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะวันนี้นะคะก็จะพูดคุยกันนะแต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้แขกรับเชิญเรานะคะไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนนะ หลายๆคนคุ้นเคยนะคะ กับเสียงนี้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะอีกสักครู่นะเราจะได้ไปพูดคุยกับทางคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลค่ะผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ ก็ตอนนี้นะคะคุณพฤทธิ์เนี่ยคือไปลงพื้นที่เมื่อช่วงวันอังคารคุยกับพี่โดนัทไปรอบนึงซึ่ง2คนนี้เนี่ยเขาไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกันไปกับทางกอรมนใช่ไหม
2: ถูกต้องไปลงพื้นที่นะคะไปดูก็คือพบปะสื่อมวลชนเนี่ยคือก็ลงไปดูในพื้นที่ด้วยว่าการทำงานของกอรมนเนี่ยมีการทำงานเป็นยังไงเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนเนี่ยสามารถสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้นะคะทั้งในพื้นที่เนี่ยคือเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะเป็นยังไงนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขซึ่งเขาจัดเป็นครั้งแรกนะคะก็มีทั้งไปที่ปัตตานีสงขลายะลานะคะก็คือพื้นที่ใกล้เคียงกัน
1: พื้นที่แนวชายแดนใต้
2: ใช่นะซึ่งก็คือหลายท่านนะเนาะก็จะได้ยินเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เชื่อว่าในพื้นที่แล้วก็ทางกรมนเองเนี่ยคือก็ต้องลงไปดูนะว่าที่ตรงนู้นมีปัญหายังไง
1: มีอะไรเกิดขึ้นไหมมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าก รมนจะสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในพื้นที่เหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้ซึ่งทางคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลของเราก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะรวมถึงคุณโดนัทด้วย
2: ถูกต้อง
1: นะครับ
2: นะก็ คิดว่าเดี๋ยวน่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวน่าจะกลับกรุงเทพกันนะ
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องอัปเดตกันว่าไปลงพื้นที่มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างกิจกรรมเป็นยังไงมีสื่อมวลชนจากที่ไหนบ้างนะคะที่ร่วมเดินทางไปนะคะเพราะว่าเขาเห็นอย่างตอนที่คุยกับพี่นั้นเนี่ยคือก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยนะที่เขาพาไปดูไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรมที่อาจจะมีการประชุมอย่างเดียวนะแต่เขาลงไปดูพื้นที่จริงๆเลยอย่างที่พี่นัทเล่าให้ฟังเนี่ยก็บอกว่ามีลงไปดูกาแฟโรบัสต้าด้วยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณพฤทธ์ก็น่าจะมาเล่าให้ฟังอีกหลากหลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะกำลังติดภารกิจอยู่เนาะเพราะอย่างที่บอกคือการลงพื้นที่เนี่ยบางทีก็ต้องดูหน้างานนะคะว่ามันอาจจะมีภารกิจอะไรตรงไหนยังไงนะคะ
1: อาจจะกำลังติดพันกับภารกิจของทางกอรมน อยู่นะครับในช่วงนี
2: ้ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยเล่าข่าวกันต่อดีกว่า
2: ได้ระหว่างรอนะคะติดตามเรื่องของการเจาะตลาดใหม่กันหน่อยเร
1: ื่อง
2: ของการส่งออกข้าวไทยนะคะคือข้าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจคืออันดับต้น
1: ของไทยเรา
2: ที่สร้างรายได้นะคะซึ่งกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะตอนนี้ก็มีการออกมาเปิดเผยการส่งออกข้าวไทยครึ่งปีแรกนะคะเขาบอกว่าภาพรวมการส่งออกเนี่ยปรับตัวลดลงนะ
1: ค
2: ือมันเป็นปัจจัยเรื่องของอุปทานข้าวในตลาดโลกนะคะแล้วก็แน่นอนปีนี้เนี่ยเราเจอศึกหนักคือตะวันออกกลางนะ
1: มันเกิดความตึงเครียดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันภาวะสงครามอะไรต่าง
2: ๆใช่
1: นะครับแล้วก็เริ่มแต่ว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในหลายๆตลาดสำคัญที่เร่งนำเข้าเพื่อสำรองสต็อกข้าวนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารรองรับสถานการณ์เอลนินโญด้วยเอลนิโญเนี่ยจะคือจะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง
2: อ๋อแสดงว่ามันก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการปลูกข้าวการผลิตอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีสต็อกข้าวเอาไว้นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์นี้แล้วก็มีการเร่งเครื่องผลักดันนะครับการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันนะครับช่วยให้มีคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตเป็นรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยนะครับซึ่งทางเรื่องนี้นะครับคุณอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยถึงสถิติการส่งออกข้าวไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้คือตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงเดือนมิถุนายนของปีนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าไทยเราเนี่ยสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 3.28 ล้านตันนะครับถือว่าลดลง 18.81% นะครับแล้วก็มีมูลค่ากว่า1,911 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คืออยู่ที่ประมาณ 6,387 ล้านบาทนะครับลดลง 20.51% นะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลผลิตจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงนะครับส่งผลให้มีการแข่งขันสูงทางด้านของราคาตอนนี้คุณพฤทธมาแล้ว
2: ใช่พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะกับทางคุณพฤทธ์แก้วพิบูลค่ะผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในประเด็นกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขครั้งที่1ตอนนี้คุณพฤทธ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณแผนนะครับแล้วสวัสดีคุณสายป่านด้วยนะครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลนะครับตอนนี้รายงานจากในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลานะครับ
2: อยากให้พี่พีเล่าถึงที่มาค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้กับคุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
3: ครับผมสำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะฮะก็คือโครงการนี้เนี่ยคือโครงการของทางกอรมน.นะครับในการพาสื่อนะฮะโครงการเวทีสารเสวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขนะฮะเพื่อพาสื่อส่วนกลางในหลากหลายนะครับในหลากหลายคณะเพื่อจะลงพื้นที่นะครับไปพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลานะครับผมซึ่งอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ของสงขลาแล้วก็วันนี้เพิ่งลงพื้นที่จากปัตตานีเสร็จสิ้นไปนะครับจริงๆเนี่ยนะฮะโครงการนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับแต่อยากให้สื่อเนี่ยได้ลงมาสัมผัสเองว่าจริงๆเนี่ยสถานการณ์พื้นที่นั้นเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเพื่อจะได้นำเสนอในอีกมุมมองนึงยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมขอนำเสนอเมื่อวานแล้วกันนะครับ
2: ค่ะ
3: คือเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปในพื้นที่ของวัดนาทวีไปพื้นที่ของบาโหยโมเดลแล้วก็ไปในพื้นที่สบ้าย้อยครับคือเล่าอย่างนี้ฮะคือใน อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเนี่ยเป็นอำเภอที่จะพูดได้ว่า อยู่ในพื้นที่ติดกับทางจังหวัดยะลาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้กับชายแดนเหมือนกันทำให้อยู่ใน4อำเภอของการเฝ้าระวังหรือว่าในอำนาจขอบเขตของทางกรมน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีนี้เนี่ยพอคนที่ได้ยินแบบนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพื้นที่ไม่มีความสงบหรือว่าไม่มีความมั่นคงหรือเปล่า
2: คือ
3: พอพาสื่อลงมาเองจริงๆเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าที่นี่มีในหลากหลายมุมมองนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ของวัดนาทวีนะครับซึ่งเป็นวัดที่ในพื้นที่อำเภอนาทวีมีทั้งชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิมครับเราได้พูดคุยกับทั้งท่านเจ้าอาวาสของวัดแล้วก็ท่านอิหม่ามที่เป็นผู้นำศาสนาในพื้นที่ที่เป็นผู้นำของทางพี่น้องมุสลิมนะฮะคือวัดเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ที่ปฏิบัติศาสนกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าวัดยังมีโครงการต่างๆที่จัดและพี่น้องมุสลิมก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมในโครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมของทางพุทธศาสนิกชนได้เหมือนกันที่ไม่ได้ปิดหลักศาสนาแล้วก็ทำให้เป็นศูนย์กลางในการรวมใจของคนในอำเภอนาทวีแล้วก็นอกจากนี้ในพื้นที่นาทวีก็มีการปลูกข้าวเหมือนกันแล้วก็มีโครงการหนึ่งจากทางวัดที่มีโครงการว่าเปลี่ยนนาแร้งเป็นนารักก็คือนาที่มีสภาพอากาศค่อนข้างจะแห้งแล้งเนี่ยเป็นนาอนุรักษ์เพื่อจะฟื้นฟูแล้วก็พอฟื้นฟูเสร็จปั๊บก็จะส่งผลให้มีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีเพราะมีเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยก็ทำให้คนที่3คนที่อยู่ในอำเภอเนี่ยก็สามารถจะลืมตาอ้าปากหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อันนี้คือที่อำเภอนาทวีครับผม
2: ค่ะแต่ละพื้นที่ที่ลงพื้นที่ไปค่ะพี่พีประทับใจกิจกรรมไหนบ้างไหมคะที่ลงไปร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี
3: ้ถ้าประทับใจเนี่ยต้องบอกว่าในหลากหลายกิจกรรมมีความน่าสนใจถ้าเกิดถามตัวผมเองเฉพาะผมเองนะฮ
2: ะ
3: ผมจะชอบกิจกรรมที่คืออย่างว่าต้องบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ทั้งชาวบ้านเองแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ค่อนข้างที่จะต้อนรับดีมากแล้วก็จากการได้พูดคุยค่อนข้างจะพูดตรงเลยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือสำหรับผมเองก็คือมีที่อำเภอสะบ้าย้อยสะบ้าย้อยเนี่ยคืออำเภอที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดสงขลาพื้นที่ติดกับทางจังหวัดยะลาซ
2: ึ่
3: งอำเภอสะบ้าย้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยดีกว่าใช้คำว่าไม่ค่อยคือผมเองเนี่ยเป็นคนสงขลาเป็นคนอำเภอนาหม่อมสะบ้าย้อยเป็นที่ที่ไม่ค่อยจะมีคนเข้าไปท่องเที่ยวสักเท่าไหร่น
2: ะ
3: แต่ว่าพอได้ไปในพื้นที่ที่เรียกว่าตำบลบาโหยเนี่ยเขามีบาโหยโมเดลซึ่งที่นี่ผมเพิ่งทราบเหมือนกันว่าเป็นที่ที่สำหรับใครที่ชอบเทรนด์ของการแคมปิ้งหรือว่าการที่จะซึมซับบรรยากาศธรรมชาติที่นี่มีทะเลหมอกแต่อาจจะไม่บ่อยแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าที่นี่ยังเป็นที่ที่มีนกเงือกซึ่งหาชมได้ยากมากในธรรมชาติทั่วไปยังมีนกเงือกประมาณนะครับ7-10สายพันธุ์ไม่ใช่แค่สายพันธุ์เดียวแต่ว่า7-10สายพันธุ์ที่เหล่านักดูนกเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูแบบสดๆในบรรยากาศธรรมชาติแต่อันนี้ก็พูดตรงๆกับทางพี่ที่เขาอยู่ในพื้นที่ว่าทางอำเภอบาโหยเนี่ยมีข้อเสียอยู่หนึ่งข้อเลยคือว่าที่นี่ไม่มีรถโดยสารที่จะเข้าถึงได้คือคนที่จะมาได้เนี่ยต้องมีรถส่วนตัวเท่านั้นทำให้หนึ่งเลยคือพอมันไม่ได้เข้าถึงได้มากธรรมชาติก็เลยสมบูรณ์พอความสมบูรณ์เสร็จปั๊บใครที่ชอบแนวนี้จริงๆเนี่ยรู้สึกน่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากคืออากาศดีสูดได้เต็มปอดธรรมชาติสวยงามแล้วก็มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของการดูนกนะครับแล้วก็เรื่องกิจกรรมทางน้ำนะครับเพราะว่าลำธารที่นั่นใสมากอันนี้คือที่ตำบลบาโหยเสร็จปั๊บพอลงมาอำเภอสะบ้าย้อยอันนี้ก็เยี่ยมเหมือนกันเพราะว่าผมก็ดื่มกาแฟอยู่นะฮะเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยกาแฟโรบัสต้าเนี่ยนะครับที่แรกต้นกาแฟโรบัสต้าที่แรกเนี่ยก็คือที่อำเภอสะบ้าย้อยนั่นเองก็คือต้นกาแฟต้นแรกเนี่ยนำเข้ามาเมื่อประมาณ122ปีตัวเลขประมาณ120ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เลยได้รู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจที่นี่เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะผลิตได้ทันกับความต้องการของตลาดก็คือมีความต้องการตลาดสูงแต่ว่าในพื้นที่เองก็ไม่สามารถจะผลิตได้แล้วก็เป็นการแปลเปลี่ยนเรื่องของจริงๆหลายคนอาจจะรู้ว่ากาแฟโรบัสต้าเมื่อก่อนอาจจะเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับราคาไม่ได้แพงมากนะครับเหมาะสำหรับผู้ใช้แรงงานแต่เขามีการปรับเปลี่ยนนะฮะจากกาแฟที่หลายๆคนรู้เป็นการคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่ดีต้องเป็นเมล็ดกาแฟที่มีสีแดงผ่านกรรมวิธีซึ่งพอทราบว่าเขารับซื้อราคาค่อนข้างสูงมากก็คือรับซื้อกิโลกรัมละ40บาทจากชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกันแล้วสามารถจะไปขายได้เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆผ่านการบ่มผ่านการขัดเนี่ยสามารถจะขายได้ถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาท ะครับซึ่งสร้างมูลค่าสูงมากแต่ว่าถ้าเกิดขายราคากลางก็จะมีกิโลกรัมละ600ขึ้นอยู่กับเกรดของกาแฟนั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกเลยว่าตอนนี้คือยอดต้องการซื้อเนี่ยประมาณ40ตันต่อปีแต่ตัวทางชุมชนของซาบ้าย้อยเองเนี่ยผลิตได้แค่อย่างมากสุดก็คือประมาณ10ตันอันนี้เป็นการกระจายให้คนในพื้นที่ปลูกแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรองรับความต้องการซื้อนั่นแสดงถึงว่ากาแฟที่นี่มีคุณภาพมีความต้องการซื้อมากแต่ว่ากำลังการขายนั้นยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ผมเลยถามว่าแล้วไม่ลองขึ้นราคากาแฟให้มันสูงขึ้นหรือว่าสร้างรายได้เขาบอกว่ามันจะทำให้ระบบต่างๆเสียเพราะว่าเท่านี้ก็อยู่ได้มีความสุขและถ้าขึ้นราคาไปเนี่ยอาจจะทำให้ส่งผลกระทบด้วยคือเขาเน้นว่าเขาเป็นพื้นที่ที่มี GDP ความสุขค่อนข้างสูงแม้ว่าจะไม่ได้มีฐานะรวยแต่ว่าอยู่ได้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขอันนี้คือในพื้นที่ของอำเภอสะบ้าย้อยรู้สึกว่าชื่นชมแนวคิดทัศนคติของคนในพื้นที่ครับ
2: ค่ะก็มีหลากหลายเรื่องราวนะเดี๋ยวรอพี่พีกลับมาที่กรุงเทพน่าจะมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับพี่พีคุณพิษพิบูลนะครับผู้ประกาศและดำเนินรายการสวทนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะกันที่อีกสายหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของการจัดงานวันแม่แห่งชาตินะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าละกันนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องนี
1: ้สิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
14: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
13: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
14: ออนไลน์อย่างมีสติ
10: จำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
13: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร
0: ์หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: ครับกลับมาพบกับรายการหมุนตามวันนะครับช
2: ่
1: วงนี้เรามีสายสัมภาษณ์อีกสายหนึ่งนะครับก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการจัดงานวันแม่แห่งชาติปี2569เราจะไปพูดคุยกับร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชนะครับประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ท่านคะสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ
15: ครับขอบคุณครับก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เนี่ยนะครับสมเด็จพระพันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งปวงชนชาวไทยเรียกว่าแม่แห่งแผ่นดินเนี่ยนะครับพระองค์มีพระราชสวนีให้สภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยจัดงานวันแม่ขึ้นรวมไปถึงมีการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่จากนั้นมาจนถึงวันนี้ก็50กว่าปีแล้วครับ
2: อืมค่ะแล้วในส่วนของวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะท่านคะ
15: ครับการจัดงานวันแม่ทุกปีนะครับ12สิงหาเนี่ยเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เราพงศ์ชนชาวไทยให้ความรักให้ความเคารพเพราะพระคุณพระองค์ท่านมีพระคุณหาที่สุดมิได้ต่อพงศ์ชนชาวไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ต่างๆแต่ละประเภททั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่ๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบดีนะครับว่าแม่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเนี้ยโอกาสน้อยที่จะได้เรียนหนังสือสิ่งสำคัญที่สุดการที่ท่านได้เลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ประสบความสำเร็จเนี่ยรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยถือว่าเป็นปริญญาชีวิตให้แก่แม่ๆเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่ๆแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลครับ
1: พูดถึงการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยครับแล้วก็รวมไปถึงลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงบ้างครับท่าน
15: ครับผมกับเรียนเรื่องเกี่ยวกับคัดเลือกแม่ก่อนนะครับเรามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีการคัดเลือกอย่างเข้มงวดมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง1จังหวัดเนี่ยจะคัดเลือกมาได้แต่ละแม่เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจังหวัดละคนแค่นั้นเองนะครับแต่ละปีนะครับในส่วนกลางก็เช่นเดียวกันเรามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดูแม่แต่ละประเภทนะครับคือมีแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์คือแม่ที่ทำความดีเพื่อสังคมอะไรต่างๆแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์คือลูกทำความดีทำเชิดชูเกียรติให้แก่วงศ์ตระกูลนะครับแม่มานะขยันอดทนขยันหมั่นเพียรแม่เกษตรกรนะครับแม่ผู้เสียสละอย่างนี้เป็นต้นแต่แม่ผู้เสียสละเนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะครับที่เราเป็นรางวัลที่ให้ขวัญและกำลังใจแม่ที่สูญเสียบุตรชายในสนามรบเสียสละเพื่ออธิปไตยของชาติไทยเรานะครับอันนี้เราถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นกำลังใจให้กับแม่ผู้เสียสละครับผมครับ
1: ค่ะแล้วในส่วน
15: ลูกกตัญญูรวมถึงลูกกตัญญูก็มีของนักเรียนประชาชนทั่วไปข้าราชการสื่อมวลชนศิลปินนักแสดงนักกีฬาอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็มีการพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มงวดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็จะได้ไม่มากเลยปีนี้ก็มีผู้ส่งมาจำนวนนับพันรายนะครับเราก็คัดเลือกแค่200คนเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเรานอกจากจะเป็นคนเรียนเก่งเราก็ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความกตัญญูนำตามวัฒนธรรมไทยของเราครับ
1: แล้วในส่วนของสภาสังคมสงเคราะห์เองเนี่ยครับมีกิจกรรมอะไรภายในงานบ้างครับ
15: ครับสัปดาห์วันแม่เราเปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนะครับ
1: ครับ
15: ด้วยการนำอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเรียกว่าโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเนี่ยเรานำอาหารเหล่านี้นะครับไปเลี้ยงพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านราชวิถีโรงเรียนคนตาบอดราชทานต่างๆแล้วก็ จะทำพร้อมกันวันที่12สิงหาคมเนี่ยทั่วประเทศนะครับ77จังหวัดของเราเนี่ยนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ไปดูแลพี่น้องพวกเราที่ยังขาดโอกาสอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเมตตาของพระพันปีหลวงเราครับ
2: ค่ะในส่วนของวันแม่ค่ะทราบมาว่าทางสภาสังคมสงเคราะห์มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิค่ะตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะแล้วก็รายได้จากการจำหน่ายเนี่ยนำไปใช้อะไรบ้างคะ
15: ครับผมขอบคุณมากเลยครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยจะสังเกตนะครับว่ามันแม่แต่ละปีเนี่ยจะเห็นดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์นั่นหมายความว่าดอกมะลินะครับเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ของเรานะครับก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเกิดจากพี่น้องคนพิการรวมไปถึงหมู่บ้านที่อู่ทองรวมไปถึงแม่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์วันแม่เราเนี่ยเพื่อให้ลูกๆนะครับไปกราบคุณแม่นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่เนี่ยสำคัญกับเราทุกวันแม่ให้ชีวิตเรามาดังนั้นเนี่ยคุณค่าของแม่เนี่ยพระคุณของแม่เนี่ยหาที่สุดไม่ได้หาที่สุดจะประมาณวันหนึ่งวันสำคัญของแม่ก็คือวันแม่แห่งชาติดังนั้นก็อยากให้ลูกๆทุกคนนะครับนำผลิตภัณฑ์เป็นดอกมะลิผลิตภัณฑ์จากสภาสงเคราะห์เนี่ยนำไปกราบแม่ตั้งแต่10บาทอนุบาลก็สามารถซื้อได้นะครับ10บาท50บาทรวมไปถึงพานพุ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งมงคลที่เราประดิษฐ์กันจากพี่น้องคนพิการและแม่บ้านต่างจังหวัดที่ทำมาเนี่ยเราทำไปประกอบพิธีนำไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดสักเกตเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกลูกก็นำไปกราบคุณแม่ให้แม่ชื่นใจอยากให้รักแม่ทุกวันนะครับลูกๆครับอยากให้รักแม่ทุกวันและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกมะลิเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งให้กับพี่น้องคนพิการของเราที่ประดิษฐ์ขึ้นมานำรายได้นี้ไปดูแลครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็นำไปทำบุญนะครับไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสไปทุนการศึกษาอะไรต่างๆอย่างเนี้ยก็ถือว่าได้ทำบุญกับสภาสังคมสงเคราะห์ไปด้วยครับ
1: ถือว่าได้หลายต่อเลยเนาะในการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลินะครับ
2: ถูกต้องค่ะ
15: ครับผมครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านเชิญชวนนะคะอุดหนุนดอกมะลิแล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่รวมไปถึงแนะนำมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติด้วยค่ะ
15: ครับขอบคุณครับก็จากการที่เราพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติมาแต่ละปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เนี่ยนะครับจนปัจจุบันนี้เราพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติไปทั่วประเทศเนี่ยนับหมื่นท่านนะครับเราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ก่อตั้งมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินขึ้นเพื่อจะได้รวบรวมแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีเนี่ยมาทำกิจกรรมสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์นะครับดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนดูแลแม่ผู้อยากไร้ผู้ได้โอกาสแม่เลี้ยงเดี่ยวและต่างๆอย่างเนี้ยเรามารวมตัวแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับเพื่อมาทำกิจกรรมสาธารณกุศลที่กราบเรียนไปแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือวันที่12สิงหาคมนี้นะครับเราจัดวันแม่แห่งชาติที่เมืองทองธานีและนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับในหลวงทรงโปรดเกล้าให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานรางวัลให้แก่แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีครับผมครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางหมุนตามวันนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
1: ขอบค
15: ุ
1: ณคร
15: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไปต่อกันที่นครศรีธรรมราชค่ะ
1: ครับเราต่อเนื่องกันเลยทีเดียว
2: ถูกต้องนะคร
1: ับเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะครับและเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับล่าสุดของประเทศไทยเราซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเสรณีนาวงศ์นะครับผู้สื่อข่าวสวทนครศรีธรรมราชซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณเสรณีครับ
16: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณเสรณีคะอยากจะให้เล่าถึงบรรยากาศของการฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลกหน่อยค่ะในเรื่องของการเจริญพระพุทธมนต์การสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและการเจริญจิตตภาวนาในช่วงวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาค่ะ
16: ค่ะก็ หลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าหลายๆคนคนนครก็จะเรียกกันว่าวัดพระธาตุวัดพระบรมธาตุได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วในวันที่26บรรยากาศ25ก่อนในวันนั้นก็คือหลังประกาศปุ๊บมีพี่น้องประชาชนก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณลานโพของวัดก็ทุกคนต่างโห่ร้องด้วยความดีใจแล้วก็ยินดีแล้วก็ปลื้มมากๆเพราะว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้มันไม่ได้ง่ายเลยค่ะต้องใช้ระยะเวลานานกว่า10ปีและหลังจากนั้นก็มีการฉลองสมโภชในวันที่26 27ก็มีการตักทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าค่ะเนื่องจากสัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาด้วยทีนี้กิจกรรมมันก็เลยสอดรับกันไปหมดเลยค่ะก็มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปในตอนเช้าในช่วงบ่ายก็มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยเปิดห้องแสดงถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอะค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้แล้วก็ในวันนั้นค่ะก็มีท่านรองพิพัฒน์ราชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วก็เจริญจิตตภาวนาค่ะเนื่องในเทศกาลของวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาแล้วก็การเฉลิมฉลองสมโภชในการที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะหลังจากนั้นก็มีการแสดงโนราจากน้องๆเยาวชนโนราบูชาพระบรมธาตุกว่า400ชีวิตค่ะแล้วก็ในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมามีการแสดงโขนด้วยตอนพระรามราชาภิเษกก็เป็นการเฉลิมฉลองนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งบรรยากาศในวันนั้นนะคะก็มีพี่น้องประชาชนทั้งชาวนครศรีธรรมราชเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงสังเกตได้จาก

0: จ
1: ำบรรยากาศของวัน
0: เอ
1: ประกาศ
0: อ
1: ได้เลยเนา
0: ใช
1: ะ
0: ่
1: ขนาดเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่
2: ใช่
1: อ่ะ
2: ค่ะ
1: เรายังดีใจตามด้วยเล
2: ตื
1: ย
2: ่นเต้นมากๆเลย
0: กา
2: คร ื
0: ป
2: อ
0: ระก
2: คื
0: า
2: อ
0: ศในช่วงที่เป็นเกี่ยวกับทางศาสนาพ
1: อ
0: ุทธพอดีเนาะแล้วก็มันประ
1: ค
0: จว
1: ่
0: บ
1: ะ
0: เหมาะกันไปหมดเลย
1: ใช
0: นะครับว
2: ใ
0: ัน
2: ช
0: นั
2: ่
0: ้น
2: ค่ะก็คือทางจังหวัดเองค่ะก็มีกิจกรรมที่สอดรับก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าประมาณช่วงนี้จะมีการประกาศมีการประชุมที่ปูซานแล้วก็จะประกาศว่าพระมหาธาตุทีนี้มันประจวบกับในช่วงนั้นก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็เลยจัดกิจกรรมสอดรับกันหมดเลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงนั้นค่ะ
0: ครับทีนี้ครับอยากจะทราบหน่อยครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทางภาครัฐเองรวมถึงทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะมีแผนในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาต่อยอดมรดกโลกแห่งนี้อย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการที่ทางจังหวัดเองค่ะได้มีการนำจิตอาสานำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะไปทำความสะอาดบริเวณรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อที่จะให้รักษาความสะอาดเอาไว้เพราะว่าท่านรองผู้ว่าท่านวิทยาเขียวรอดค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าการดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองด้วยเพราะว่าแน่นอนประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาณวันนี้เองดิฉันก็ได้มีโอกาสไปที่วัดพระมหาธาตุเหมือนกันก็นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาย ังไม่ขาดสายนะคะยังเยอะอยู่เช่นเคยเพราะว่ารถก็จะไม่มีที่จอดบริเวณแถวหน้าวัดนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าค่ะก็ได้กล่าวว่าการที่การประกาศเป็นมรดกโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่การรักษาเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็ทางจังหวัดเองค่ะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะในการที่จะดูแลเรื่องของวัดพระมหาธาตุการเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆอะค่ะแล้วก็มีการหารือในการกำหนดมาตรการในการเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเพราะว่าเชื่อว่าเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาโรงแรมร้านอาหารต่างๆที่อยู่บริเวณในตัวเมืองของนครศรีธรรมราชล่าสุดก็คือเต็มในช่วงวันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะต่อไปอีกหลายน่าจะอาจจะเป็นปีหรือหลายปีเลยค่ะซึ่งก็จังหวัดก็มีการรองรับหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางจังหวัดเองก็มีการที่จะเตรียมทำรายงานที่จะส่งไปยังยูเนสโกในเรื่องของการดูแลวัดพระมหาธาตุอย่างเช่นการซ่อมแซมบูรณะบางส่วนแล้วก็การที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในรูปแบบของดิจิทัลอันนี้เป็นเรื่องของที่จังหวัดจะต้องทำต่อเพราะว่าเพื่อที่จะให้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยได้รู้ว่าในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีโบราณวัตถุแบบไหนมีค่าแบบไหนบ้างอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ค่ะคุณเสรณีคะอยากจะให้คุณเสรณีเชิญชวนหน่อยค่ะทั้งนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะให้ไปนมัสการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมรดกแห่งแรกมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้กันหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็เชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่มาร่วมสัมผัสความงดงามของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเดินทางมาไม่ยากนะคะตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเลยซึ่งก็เป็นศูนย์รวมศรัทธาแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะก็มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนอกจากนี้ค่ะนครศรีธรรมราชยังมีดีอีกหลายอย่างนะคะมาชมบ้านชมเมืองชมสถาปัตยกรรมโบราณนะคะเรียนรู้อารยธรรมต่างๆนะคะและถ้าเกิดท่านใดมานครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้มากราบพระธาตุพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็ถือว่ายังมาไม่ถึงนะคะเพราะว่ามันมีคำนึงที่บอกว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครท่านต้องมาเจอกับคำนี้ค่ะ
1: คนลุกเลยนะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเสรณีนาวงผู้สื่อข่าวสวทนครศรีธรรมราชค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตะวันนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อ่ะวันนี้นะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะอย่างที่คุณสันนีบอกนะเกิดมาหนึ่งครั้งนะต้องได้ไปกราบพระธาตุที่นครศรีธรรมราชกันนะคะ
0: น้ำสปาร์คเคยไปไหม
1: ยังเลย

0: ได
1: ไ
0: ้
1: ม่
0: ไ
1: แ
0: ป
1: พ
0: สัง กคร
1: น
0: ั้
1: ะ
0: ง
1: คือ
0: หน
1: ต
0: ึ
1: ้
0: ่
1: อง ง
0: ไห
1: ไ
0: ม
1: ปส
0: ค
1: ั
0: ร
1: ก
0: ั
1: ค
0: บ
1: รั้งนะภาคใต้เนี่ยจริงๆคือยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยนะแต่ว่ามีหลายที่มากเลยที่อยากไปเชื่อว่าถ้าได้ไปครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะปักหมุดไปหลายที่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คะเอาละค่ะวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปนะก่อนที่จะลงรายการไปเจอกับคุณผู้ฟังด้านล่างนะคะถนนดนตรีวันนี้นะคะอำลาถนนตีไลฟ์แล้ว
0: ใช่แล้
1: ครั
0: ว
1: ้งสุ
0: ค
1: ด
0: รั
1: ท
0: บ
1: ้ายของปีงบประมาณนี้เดี๋ยวปีหน้าจะต้องรอลุ้นกันนะ
0: ป
1: ว
0: ี
1: ่าง
0: บประมาณหน้าเนาะ
1: แอบหวังเหมือนกันว่าจะมีรายการดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
0: ผมอัตพรปานกลัดครับ
1: สวัสดี
0: ส
1: คว
0: ัส
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ีครับ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักพร้อมคาดการณ์นักท่องเที่ยวจีนทะลุ5ล้านคนในปีนี้
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อจ่อตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเปซและแพลตฟอร์ม True New นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉิงตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองฉางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนปฏิพลจะรับพรมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองชัยภูมิยืนยันไม่ทิ้งผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS และชุดปฏิบัติการตำบลอำนวยความสะดวกในการทบทวนสิทธิ
8: ์นายเดชสนอกคำในอำเภอเมืองชัยภูมิเปิดเผยว่าอำเภอเมืองชัยภูมิได้เร่งให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นในรอบแรกหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านพบว่าส่วนมากยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งทางอำเภอเมืองชัยภูมิได้สร้างความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ปรับปรุงข้อมูลและทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง นอกจากนี้ทางอำเภอยังจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอปลัดเทศบาลพัฒนาการอำเภอรพสต.กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พบประชาชนเป็นประการด่านแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทบทวนสิทธิ์และการขอเอกสารเพิ่มเติมโดยเป็นการช่วยลดภาระการเดินทางและลดความแออัดณที่ว่าการอำเภอช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาทิพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำลำห้วยอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำตลอดจนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางภูเขาในช่วงฝนตกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นระมัดระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเน้นย้ำดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมที่อำเภอศรีวิไลอำเภอบุ้งค้าอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอู่เทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภออัสสัมมาศอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนทรายอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอมหาชนะชัยอำเภอคอวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอจักราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุงมากอำเภอปากช่องอำเภอปักธงชัยอำเภอคอมบุรีอำเภอเสริงสางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกอำเภอลำปลายมาดอำเภอหนองกี่อำเภอโนนสุวรรณอำเภอประโคนชัยอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์และที่จังหวัดอำนาจเจริญมีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอยะรังอำเภอปานาเละอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอแว้งอำเภอสุขีรินอำเภอสุไหงบาดีอำเภอเจาะไอร้องอำเภอตากใบอำเภอรังแงอำเภอศรีสาครอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียบนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะฮะเจอกันพุธพฤหัสศุกร์ค่ะ4โมงถึง5โมงเย็นนะคะก็มาฟังกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ก็ได้ไป AM ก็ได้นะคะ891กิโลเฮิรตซ์หรือว่าจะไปดูผ่านทางออนไลน์ก็มี Facebook Live ค่ะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะเห็นเลยนะคะจะเห็นพี่บุญประกอบอบกลิ่นก่อนไม่ใช่เห็นปุ๊กก่อนนะฮะ พี่บุญประกอบอบกลิ่นนี่เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อของเรานะฮะมาพร้อมกับหัวหน้าชุมจิรพรแว่นประชาน้องนิกณัฐชาอภิชาภัทรวิทย์ทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเราที่รอรับจดหมายจากคุณผู้ฟังนะฮะถ้าหากส่งเข้ามาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะหรือว่าจะส่งเข้ามาก็ได้นะทาง Facebook Live เนี่ยพิมพ์แชทมาก็ได้นะคะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ด้วยความยินดีนะฮะหมายเลขค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์มือถือที่ติดต่อกันได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะออกอากาศรายการอยู่หรือไม่ออกก็โทรมาเลยค่ะแล้วก็ยังมีหมายเลข02ด้วยนะฮะ022769717และ022769721ทั้งหมดนี้นะฮะเราติดต่อกันได้ทางโทรศัพท์5หมายเลขแล้วก็คุณผู้ฟังครับตอนนี้ป้าเมืองใหม่ลพบุรีอยู่ในสายกับปุ๊กแล้วรออยู่แล้วนะป้าเมืองใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: คือปุ๊กต้องเท้าความนิดหนึ่งนะป้าเมืองใหม่เนี่ยโทรศัพท์มาหาปุ๊กวันที่24กรกฎาคมเนาะ
2: จ้า
1: แล้วป้าบอกว่าอยากขอน้ำทำการเกษตรหน่อยตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่กับหลายครัวเรือนเนาะแล้วก็ขาดน้ำทำการเกษตรอยู่ที่ตำบลนิยมชัยอำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีปลูกทั้งอะไรนะปลูกพืชล้มลุกไร่อ้อยไร่มันใช่ไหมป้า
2: จ้า
1: อยู่ในความดูแลสัปปะกอพืชผักสวนครัวทุกอย่างเลยเนาะปุ๊กจำได้นะคุณผู้ฟังวันนั้นที่ป้าใหม่ติดต่อเข้ามาปุ๊กได้ประสานงานไปยังกรมทรัพยากรน้ำท่านอธิบดีธีรชุนท่านก็รับเรื่องแล้วบอกให้ป้าใหม่ไปติดต่อที่เขตได้เลยใช่ไหมคะท่านจะประสานงานไว้ให้ใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมเอ่ย
2: ท่านบอกว่าให้ที่โทรไปอะจ้ะ
1: จ้ะนั่นแหละที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคแล้วป้าใหม่โทรไปไหม
2: โทรไปจ้ะเลยเขาก็ฉันก็ถามว่าฉันต้องทำยังไงบ้าง
1: จ้ะ
2: เลยเขาก็บอกว่าให้รวมกันเพื่อได้พื้นที่60ไร่
1: จ้ะ
2: แล้วก็ไปยื่นเรื่องที่อบต.จ้ะ
1: จ้ะแล้วไปยื่นเรียบร้อยยังจ้ะ
2: ยังไม่ได้ยื่นค่ะกำลังรวบรวมสมาชิกอยู่จ้ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วพอได้ไหมพอรวมกันได้ถึงพื้นที่60ไร่ไว้ได้ไหมพวกเราชาวบ้านเนี่ยจ้ะ
2: น่าจะได้จ้ะพยายามจะเอาให้ได้จ้ะเพราะมันพื้นที่นะมันเยอะอยู
1: ่เนาะถ้าเยอะอยู่มันก็ต้องเกิน60ไร่เนาะ
2: จ้ะ
1: งั้นเดี๋ยวพอป้าใหม่รวบรวมเสร็จปุ๊บป้าใหม่ก็ไปบอกอบต.ใช่ไหมจ้ะ
2: จ้ะ
1: แล้วหลังจากนั้นอบต.ก็จะแจ้งไปยังสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำภาคใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้ะ
1: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาดูแลแหล่งน้ำจัดการให้เราเนาะ
2: จ
1: ้
2: ะ
1: เฮ้ยก็ยังชั่วหน่อยนะคุณผู้ฟังนี่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำแล้วป้าใหม่มีห่วงตรงไหนอีกไหมจ๊ะ
2: ก็กลัวแบบจะล่าช้าจ้ะเพราะว่าฉันเคยเสนออบต.ไปแล้วแต่เขาบอกจะลงมาดูให้แต่เขาก็เงียบไปก็เลยถึงโทรไปหาคุณปุ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เดี๋ยวทางปุ๊กจะประสานท่านนายกชื่อชุมเมฆใช่ไหมคะ
2: จ้ะ
1: ท่านนายกชุมเมฆมหาโยธีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย เดี๋ยวปุ๊กประสานนายกไว้ให้ด้วยว่าเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะไปยื่นเรื่องนะขัดแคลนแหล่งน้ำเนี่ยพื้นที่รวมกันแล้ว60ไร่ขึ้นไปฝากท่านนายกช่วยเสนอต่อไปที่ทางกรมทรัพยากรน้ำภาคด้วยเขาเตรียมไว้ให้เตรียมการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะฮะได้ไหม
2: จ้ะ
1: ประมาณนี้เนาะป้าเน
2: า
1: ะจ้ะแล้วป้าคิดว่าป้าจะรวบรวมข้อมูลพื้นที่ชาวบ้านได้ครบ60ไร่เมื่อไหร่จ๊ะ
2: ประมาณอาทิตย์หน้าจ้ะจะให้เรียบร้อยเลยจ้ะ
1: อาทิตย์หน้านะนะก็ดีแล้วล่ะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันป้าใหม่อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะป้านะ
2: จ้ะ
1: แต่ว่าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็ถือว่าได้บุญได้กุศลด้วยนะป้าใหม่เนาะ
2: จ้ะจ้ะ
1: ปีนี้ป้าใหม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 52จ้ะ
1: อ๋องั้นไม่เรียกป้าได้ไหมเรียกพี่ก็พอได้ไหมจ๊ะ
2: ได้จ้ะ
1: ป้าใหม่บอกอย่าช้าเรียกเลยตอนนี้นะคะเรามีสายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยท่านนายกชุมเมฆมหาโยธีอยู่ในสายเดี๋ยวเราพูดคุยพร้อมกันเลยเนาะนายกชุมเมฆคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนายกมากๆเลยนะคะที่มาคุยกันพอดีว่าป้าเมืองใหม่แจ้งว่าในพื้นที่สปกค่ะชาวบ้านขาดแคลนแหล่งน้ำทำไร่กันนะคะท่านนายกพอทราบอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับ
1: ค่ะแล้วเบื้องต้นนี้ท่านนายกได้มีแนวทางแก้ไขยังไงของอบต.เราบ้างจ๊ะ
3: จริงๆไอ้น้ำเพื่อการเกษตรอะเนา
1: ะ
3: จริงๆมันก็มีฝ่ายอยู่เนาะก็มีอ่างเก็บน้ำอยู่ครับเพราะจริงๆพื้นที่ตรงนั้น
1: อ
3: ะมันเจาะน้ำบาดาลมันไม่มีน้ำใต้ดินผมก็พยายามจะเสนอขอโครงการไปลงหลายๆแล้วก็ส่งพิกัดไปให้พิกัดเนี่ยพื้นที่เกษตรอ่ะเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
3: นะส่งไปที่กรมทรัพย์หรือว่าที่ในที่แอปพลิเคชันที่แบบที่เขาบอกวัดน้ำปริมาณน้ำใต้ดินได้อ่ะเนาะ
1: ค่ะค่ะ
3: ก็ส่งไปมันก็น้ำไม่พอเพียงพอครับมีน้ำอยู่คิวไปสองคิวอย่างเงี้ยครับเจาะไปก็ไม่คุ้มมันไม่พอใช้อ่ะครับเจาะไปก็เหมือนไม่พอใช้อ่ะครับ
1: อันนี้คือกรณีน้ำใต้ดินใช่ไหมฮะหมายถึงว่าของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้ว
3: ใช
1: ่ไหมแล้วถ้าเกิดเป็นกรมทรัพยากรน้ำอะค่ะได้มีโอกาสไปประสานไปบ้างไหมคะท่านนายกชุมเมฆคะ
3: กรมทรัพยากรน้ำ
1: เขาแยกกันนะน้ำบาดาลก็กรมหนึ่งน้ำบาดาลนี่จะดูน้ำใต้ดินส่วนกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยจะดูน้ำผิวดินทั้งหมดที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาลจะขึ้นอยู่กับกรมทรัพยากรน้ำคือปุ๊กเรียนอย่างนี้ท่านนายกชุมเขตเอ้ขออภัยท่านนายกชุมเมฆเริ่มต้นเนี่ยปุ๊กติดต่อกับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำไว้แล้วว่าจะขอรับการช่วยเหลือในพื้นที่นี้ใช่ไหมป้าใหม
2: ่จ้ะ
1: แล้วทางกรมทรัพยากรน้ำก็ให้ป้าใหม่ทำยังไงนะจ๊ะบอกท่านนายกหน่อยจ้า
2: ให้รวบรวมสมาชิกให้ได้60ไร่จ้ะพื้นที่60ไร่แล้วก็ไปยื่นเรื่องที่อบต.จ้ะ
1: แล้วพอยื่นเรื่องที่อบต.แล้วยังไงต่อจ้า
2: ก็ให้ท่านอบต.
1: ไปยื่นต
2: ่อการให้จ้ะ
1: ค่ะก็คือในพื้นที่ของเราอะนะฮะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคอะค่ะท่านนายก
3: ครับผมครับ
1: ที่ดูแลในพื้นที่ลพบุรีท่านนายกก็สามารถทำหนังสือนำอะนะฮะไปแจ้งได้เลยแล้วเดี๋ยวทางกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเขาจะได้ดูนะฮะว่าจะแก้ไขในพื้นที่นี้ยังไงเพราะมีชาวบ้านเดือดร้อนเยอะนะคะท่านนายกขา
3: ได้ครับก็อย่างนั้นก็ถ้าเกิดเขาแนะนำมาอย่างนั้นก็ยินดีครับถ้าเกิดรวมต่อคณะกรรมการผมก็ยินดีที่จะทำหนังสือต่อให้ครับไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะตรงนี้จะขึ้นกับสำนักงานทรัพยากรน้ำนะฮะที่3เขาเรียกว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำที่3ลพบุรีนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์ประสานงานในพื้นที่ด้วยดีไหมฮะท่านนายกขา
3: ได้ครับได้ครับสะดวกครับ
1: นะคะเดี๋ยวปุ๊กให้หลังไมค์เลยก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะให้เป็นเบอร์มือถือเจ้าหน้าที่เขาเลยนะคะค่ะแล้วก็ป้าใหม่จ๋า
2: จ๋า
1: สบายใจได้เลยเดี๋ยวท่านนายกท่านรออยู่แล้วป้าใหม่รวบรวมกันปุ๊บรีบไปแจ้งนายกชุมเมฆเลยนะ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวยินดีทำให้ได้เลยครับ
1: อืมค่ะแม่พื้นที่ท่านนายกนี่ดีจริงๆเลยนะฮะทั้งชาวบ้านทั้งผู้นำนี่สามัคคีกันนี้เราแก้ปัญหาในพื้นที่ได้แน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยวปุ๊กจะประสานงานแต่กับท่านนายกชุมเมฆทีอาทิตย์หน้านะเพราะป้าใหม่รวบรวมรายชื่อไปให้ท่านนายกอาทิตย์หน้าเนาะป้าใหม่เน
2: า
1: ะ
2: จ้าจ้า
1: ได
3: ้ครับพรุ่งนี้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้ก็ได้เลยนะครับผมยินดีทำให้เลยครับ
1: หรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่เป็นการลำบากปุ๊กไม่แน่ใจอ่ะนะท่านนายกชุมเมฆอาจจะให้ลูกน้องช่วยลงไปช่วยป้าใหม่หน่อยก็ได้ค่ะใน ในการรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตรงนั้นดีไหมฮะเพราะป้าใหม่คนเดียวอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ไปอาจจะหน้าไหม้ก่อนอาจจะช้า
3: ผมให้ลูกน้องเข้าไปช่วงเช้าเลยก็ได้ครับ
1: เยี่ยมมากเลยป้าใหม่เดี๋ยวท่านนายกช่วยนะฮะเดี๋ยวให้คนไปช่วยรวบรวมรายชื่อให้นะจ๊ะป้าใหม
2: ่จ้าจ้า
1: ค่ะกราบขอบพระคุณท่านนายกชุมเมฆมหาโยธีนายกอบตนิยมชัยมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณป้าใหม่ที่เป็นตัวแทนชาวบ้านแจ้งเข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะจ๊ะ
2: จ้า
1: ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะไปที่สายคุณณัชนันท์กรุงเทพค่ะบอกว่าที่ลูกสาวติดกัญชาแล้วก็ตอนนี้รักษาตัวอยู่เดี๋ยวจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมป้านัชนันท์ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องเขาจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่คะรักษาเสร็จเมื่อไหร่คะ
4: อันนี้ไปรับแล้วเมื่อวานนี้พอดีรอสายโทรมายังไม่ได้คุยกันก็เลยไปรับลูกแล้วเพราะว่า
1: จ้า
4: คุณหมอให้ออกแล้วค่ะสารไม่มีในผลฉีดผลอะไรไม่มีแล้วค่ะไม่มีสารเสพติดแล้ว
1: จ้าแล้วตอนนี้อาการน้องเขาเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็กลับมาเมื่อคืนก
1: ็นอนหลับไหม
4: ค่ะให้เขาตื่นตอนกลางคืนนะคะแต่ก็ให้ยาก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยให้ยาปกติมาที่คุณหมอสั่งนะคะจ้าก็เอาออกมาดูแลแล้ว
1: จ้าเขาตื่นตอนกลางคืนแล้วเขานอนหลับต่อไหมพอดึกหรือสายๆเขา
4: ก็เหมือนไปเข้าห้องน้ำแล้วก็คงจะนั่งสักพักอะค่ะแม่ก็นอนอยู่ในห้องเพราะว่ามันห้องน้ำกับห้องอันนี้มันก็ใกล้ๆกันนะคะแล้วเขาก็เข้ามานอนต่อ
1: แล้วหลับไหมคะ
4: ดูเขาไม่หลับหรือยังไงไม่น่าจะหลับนะคะเพราะหรือว่าเขาอาจจะนอนเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: อ๋อค่ะแล้วใจแม่อยากให้ทางรายการช่วยยังไงบ้างจ๊ะ
4: ตอนแรกแม่ก็ว่าจะอยากฝากให้แบบว่าช่วยดูอยากให้เขาห่างจากยาเสพติดอีกสักเดือน2เดือนเพราะว่าเคยรักษาแล้ว1เดือนนะคะมันเหมือนเขายังไม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลับไปใหม่อันนี้คือรักษารอบสองแล้วไงคะแล้วทีเนี้ยคือก็เลยแบบว่าอยากให้ลูกแบบไปอยู่แบบว่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิดที่เหมือนแบบว่าให้ช่วยดูแลหน่อยเพราะแม่ก็ทำงานกลางวันไงคะแล้วก็พ่อบางทีก็ไปต่างจังหวัดแล้วแม่ก็แต่ก็ดูอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าก็ลองปรึกษาดูเผื่อว่าจะให้แนวทางยังไงนะคะ
1: ค่ะแนวทางนี้ต้องให้ท่านแพทย์หญิงณัฐพรบุรพาขจรพงษ์เลยท่านเป็นแพทย์ชำนาญการพิเศษของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือว่าสบยช.อยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณหมอณัฐพรค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่ปุ๊กสวัสดีคุณแม่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อกี้นี้คุณหมออาจจะได้ยินแว่วๆแล้วนะฮะคือน้องไปบำบัดยาเสพติดประเภทกัญชานี่เป็นรอบสองแล้วนะฮะคุณหมอแล้วก็เมื่อวานนี้คุณแม่เพิ่งรับตัวกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วแม่ก็ห่วงอยู่นะฮะว่าจะเป็นยังไงจะต้องดูแลรักษายังไงใช่ไหมแม่
4: ใช่ค่ะแม่ก็เป็นกังวลเพราะว่ากลางวันเขาก็อยู่กับย่านะคะอันนี้มันก็เป็นรอบสองที่แบบเดือนนึงแม่ว่าน่าจะแบบเขายังแบบห่างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็คอยบังคับคอยจ้ำจี้คอยดูอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบแม่อยากให้แบบว่าช่วยแม่อีกสักหน่อยนึงได้ไหมแบบว่าไม่ได้ว่ามา
1: เข้าใจงั้นเดี๋ยวตั้งใจฟังคุณหมอแนะนำนะแม่ตั้งใจฟังดีๆนะเชิญคุณหมอเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอจะแนะนำนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ฟังเราทั่วประเทศใครมีลูกหลานติดยาเสพติดแล้วไปบำบัดนะคะฟังไปด้วยกันเลยค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
5: ค่ะยินดีค่ะหมอต้องถามคุณแม่อย่างนี้ค่ะคุณแม่ติดกาแฟไหมคะ
4: ไม่ค่ะ
5: คุณแม่ติดปลาร้าหรือติดอะไรบางอย่างที่คุณแม่ต้องกินไม่กินแล้วรู้สึกว่ามันโหยมันอยากดีมากไหมคะ
4: เขาก็อาจจะมีแบบของอร่อยส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ถ้าวันหนึ่งหมอบอกคุณแม่ว่าต่อจากนี้ไปคุณแม่ห้ามกินส้มตำผ่านไปนานสัก5ปี2ปี1ปีคุณแม่จำได้ไหมคะว่าส้มตำมันหน้าตายังไงรสชาติมันเป็นยังไง
1: ก็จำได้
4: ก็น่าจะจำได้นะคะ
5: ยังไงก็ไม่มีทางลืมถูกไหมคะ
1: ค่ะ
5: ไม่มีทางลืมให้พยายามลืมยังไงอยากกินอยากกินแต่เดินผ่านแล้วก็ต้องหักห้ามใจสิ่งที่หมอจะบอกก็คือสมองคนเราอ่ะมันไม่มีทางลืมหรอกค่ะว่าอะไรทำให้มันมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้หมอเรียกมันว่าโรคสมองติดยาโรคสมองติดยาเนี่ยจนตลอดชีวิตเขาก็ยังจำได้ค่ะว่ายาเสพติดมันเคยให้ความสุขกับเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องช่วยร่วมมือกันต่อจากที่เขาบำบัดเสร็จครอบครัวต้องเข้าใจเขาละสิ่งแวดล้อมต้องเข้าใจเขาละหรือแม้แต่ตัวเขาเองเขาก็ต้องเข้าใจละว่ายาเสพติดมันเป็นพิษกับเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเริ่มมองเห็นว่ายาเสพติดมันเป็นพิษแล้วนะความทรงจำที่เคยดีกับยาเสพติดมันก็จะเริ่มหาเหตุผลมาบอกกับสมองตนเองเรื่อยๆว่ายาเสพติดมันทำร้ายเขายังไงวันหนึ่งที่เขาผ่านไปเห็นยาเสพติดเขาจะเริ่มมีตัวเบรกมาบอกว่าเฮ้ยอย่านะนายมันไม่ดีมันจะติดยาไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะบ้าเดี๋ยวมันจะนู่นนี่สมองมันจะเริ่มเตือนตัวเองได้ทีนี้เมื่อสมองมันเริ่มติดเบรกได้ตอนนั้นล่ะค่ะที่จะเป็นตอนที่เขาจะบอกเขาจะไม่หันไปหายาเสพติดอีกทีนี้มาในส่วนของการช่วยเหลือที่คุณแม่บอกว่าขอหน่อยเถอะขอสักอีกเดือน2เดือน3เดือนเมื่อตะกี้หมอบอกไปแล้วเนาะปีเป็นปีก็ยังจำได้ดังนั้นแล้วการมาอยู่ต่อเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าลูกฉันจะได้ปลอดภัยจากยาเสพติดหมอมองว่าตอนนี้มันยังอาจจะไม่ใช่หมอไม่ได้ทราบกรณีลูกคุณแม่ว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนนะคะแต่หมอเชื่อว่าในการกลับมาจากการบำบัดแบบ1เดือนก็อาจจะเพียงพอสำหรับคนไข้หลายๆคนที่ครอบครัวมาปรับวิธีการดูแลเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถออกห่างจากยาเสพติดได้อย่างเช่นเวลาที่เขาหยุดใช้ยาเสพติดแล้วอยู่ที่บ้านครอบครัวบอกอยู่ไปเลยอยู่บ้านเลยอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรหรือบางครอบครัวบอกอยู่แต่ในห้องนะห้ามออกไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะเจอปัญหาว่าเด็กจะรู้สึกว่าเบื่อจังไม่มีอะไรทำ วันหนึ่งที่เขาได้ออกไปข้างนอกเขาก็จะโผล่กลับไปหากลุ่มเพื่อนที่ติดยาอยู่ดี เพราะเขารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาได้ดีเท่ายาเสพติดและเพื่อน ค่ะดังนั้นแล้วตอนนี้นะคะที่คุณแม่ขอหมอขอแบบนี้ก่อนได้ไหมคุณแม่ลองให้โอกาสลูกแล้วก็ลองถามลูกว่าหนูจะทำอะไรเพื่อที่จะให้เขาได้ลองวางแผนตัวเองและลองฟังดูว่าแผนของลูกเนี่ยมันใช้ได้แค่ไหน เพื่อที่เขาจะได้หัดลงมือทำแล้วคุณแม่คอยเป็นโค้ชอยู่ใกล้ๆเพื่อทำให้เขาอะไปถึงฝั่งฝันของเขาให้ได้ค่ะ
1: คราวนี้มันต้องลงรายละเอียดนะแม่ณัชนันการคุยตรงนี้เวลามันอาจจะน้อยแล้วปุ๊กเข้าใจดีว่าแม่ก็อาจจะแลกเปลี่ยนกับคุณหมออยากพูดนะว่าลูกอาการอย่างนั้นลูกชอบอย่างนี้ลูกไม่อะไรต่างๆคุณหมอคะมีโอกาสไหมคะที่คุณแม่ณัชนันจะขออนุญาตไปปรึกษาที่สบยช.แล้วควรจะพาน้องไปด้วยไหมหรือไปแต่แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอคะ
5: ควรพาคนไข้ไปด้วยค่ะไม่ทราบคุณแม่อยู่ที่ไหนคะ
4: คุณแม่อยู่แถวรัชดาค่ะ
1: รัชดาส
5: ี่ได้ค่ะหรือคุณแม่จะเข้าพบกับทางแพทย์ที่หน่วยบริการใกล้บ้านก่อนก็ได้นะคะเพราะจริงๆแล้วทุกท่านแพทย์ทุกท่านจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านของการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังจากที่ทำการถอนพิษยามาเรียบร้อยแล้วค่ะในคลินิกจิตเวชและยาเสพติดค่ะ
4: แม่ไปทุกนัดอยู่แล้วค่ะแม่ก็ปรึกษาอะไรอยู่แล้วแม่แค่แบบว่าอยากจะให้คุณหมอแบบให้ความปรึกษาคือแค่อยากให้ห่างคุณหมอก็บอกว่าคุณหมอเข้าใจค่ะว่าต้องดูแลอย่างนี้แล้วก็ให้ดูแลลูกไปก่อนแล้วก็คือมันก็ไม่ลืมแต่ว่าแม่แ ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้คือถ้าไม่ได้ดูแลหรืออะไรแม่ก็ดูแลเองอยู่แล้วค่ะแม่แค่ความคิดของแม่คือแค่อยากให้ลูกห่างสังคมตรงนี
1: ้
4: บ้านตรงนี้อะไรอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะไม่ได้ว่าแม่ไปหาหมอตลอดอยู่แล้วแล้วก็
1: พวกขอเนี่ยสรุปอย่างนี้แสดงว่าสิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยคุณแม่อาจจะอยากขอที่ที่น้องสามารถไปอยู่พักอาศัยได้อีกสัก2เดือนเพื่อให้ห่างจากจุดถ้าเป็นในลักษณะนี้พวกว่าคุณหมอขออภัยคุณแม่อาจจะต้องดูบ้านญาติพี่น้องคนอื่นที่ห่างออกไปไม่ได้อยู่ในลักษณะสิ่งแวดล้อมนะตอนที่เขาเคยติดอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเป็นลักษณะนี้อาจจะต้องไปพักอยู่บ้านญาติอะไรอย่างนั้นได้ไหมคะคุณหมอคะถ้าแม่เขา
5: ก็ได้เช่นกันค่ะหลายครอบครัวก็สามารถให้ลูกหลานหลีกเลี่ยงจากสถานที่เดิมๆของตนเองก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการไปพบแพทย์ตามนัดอันนั้นดีมากเลยนะคะคุณแม่หมอสนับสนุนค่ะ
1: นะจ๊ะเอาละงั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะถ้าหากว่ามีลูกหลานติดยาเสพติดก็นำไปใช้ได้เลยเนาะต้องขอบคุณคุณหมอณัฐพรบุรพาขจรพงษ์มากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางคุณแม่ณัชชานันท์นะที่มาปรึกษากัน2คนคุยกันแต่ประโยชน์ได้อีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคนที่ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศขณะนี้นะคะ
4: ค
1: ่ะขอบคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบค
4: ุ
1: ณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะทุกปัญหาต้องมีทางออกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยปุ๊กขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านถ้าหากว่าในหมู่บ้านเราในชุมชนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดระบาดนะฮะจะเป็นกัญชายาบ้าหรืออะไรก็ตามแต่นะส่งกันขายกันซึ่งหน้าหรือว่ากลางวันก็ส่งหรือแอบส่งแบบให้คนอื่นเห็นได้เนี่ยนะฮะมันแอบส่งให้คนอื่นเห็นได้เขาไม่เรียกว่าแอบนะฮะก็คือก่อนกลางเปิดเผยอะไรเนี่ยนะฮะไม่รู้จะแจ้งที่ไหนดีไม่กล้าแจ้งมาที่รายการของเราได้นะฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลไว้อย่างดีเลยแล้วจะต้องนำไปประสานต่อด้วยแล้วก็ไม่ใช่กรณีแค่ผู้ค้าเท่านั้นนะคุณผู้ฟังคนเสพด้วยนะคนเสพคนหลอนคนอาละวาดนะฮะตรงไหนมีคนติดยาเสพติดน่ากลัวกลัวจะเป็นอันตรายทำร้ายข้าวของดูแปลกๆเนี่ยนะรีบแจ้งเข้ามาเลยนะเราจะเป็นสื่อกลางให้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะก็คือในเรื่องของแรงงานต่างด้าวด้วยนะถ้าพื้นที่ไหนนะมีแรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายหรือว่าทำให้เกิดการรบกวนนะคะแล้วเราไม่แน่ใจว่าเขามาถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงเนี่ยสามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับเพราะว่าปุ๊กได้มีโอกาสพูดคุยกับทางหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานท่านสนธยากลาศรีท่านบอกแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปตรวจให้นะพี่น้องประชาชนจะได้สบายใจนะถ้าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายได้รับอนุญาตก็ทำงานได้อย่างเต็มที่แต่ต้องทำงานที่กำหนดให้เท่านั้นนะฮะไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำไปทำอาชีพที่เขาเป็นอาชีพสงวนไม่ได้นะฮะและถ้าหากเขาไม่ได้เข้ามาอย่างถูกต้องแถมทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะได้จัดการกันไปนะคะ0817159551-3โทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาร่วมด้วยช่วยกันต่อค่ะ
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
0: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
9: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
0: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
10: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
11: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าหากว่ามีปัญหาลำบากเดือดร้อนนึกถึงรายการของเราได้นะฮะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยขอความช่วยเหลือกันก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการปรึกษาข้อกฎหมายนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของโครงการต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนเรานะฮะแล้วเราดูแล้วเอ๊ะอยากจะให้เข้ามาช่วยตรวจสอบหรือให้มาช่วยติดต่อประสานงานขอโครงการมาลงหน่อยขาดแคลนน้ำก็ว่ากันไปนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะฮะสาธารณูปโภคถนนหนทางไฟฟ้าประปาแจ้งเข้ามาได้นะฮะไปที่สายป้าแต๋วค่ะป้าแต๋วอายุ70ปีอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกันตนป้าแต๋วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ป้าแต๋วป้าแต๋วเคยได้ยินเพลงนี้ไหมฮะที่เขาบอกว่าอะไรนะแต๋วจ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเคยได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินค่ะ
0: ป้าแต๋วชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่ค่ะ
0: โอ้โหจริงหรือเปล่าคะแสดงว่าอันนี้เป็นเพลงเก่าเหมือนกันใช่ไหมครับป้าแต๋วค่ะ
1: ค่ะ
0: ป้าแต๋วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ปีนี้70แล้วค่ะ
0: โอ้ทำไมเสียงสาวจังเลยปุ๊กไม่นึกว่าจะถึงนะเนี่ยป้าแต๋วเสียงเหมือน
1: ป้าติดตามคุณปุ๊กทุกตลอดเลยค่ะ
0: พ่อยังช่วยถ้าป้าบอกว่าติดตามคุณปุ๊กตั้งแต่เป็นสาวปุ๊กจะตกใจมากเพราะว่าแสดงว่าตอนนี้ไม่สาวแล้ว ป้าแต๋วบอกว่า เดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกคุณอนุมาคุยเรื่องอะไรให้ป้าแต๋วลมดียิ้มยิ้มก่อนครับป้าแต๋วอยากปรึกษาเรื่องผู้ประกันตนมาตรา40ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องเป็นยังไงจ๊ะ
1: คือป้าทำตามาใช่ไหมคะแล้วคุณหมอให้ใบรับรองแพทย์แล้วป้าก็จะไปยื่นเรื่อง
0: จ้ะ
1: ไปยื่นเรื่องที่ประกันสังคม
0: เขตไหนจ๊ะป้า
1: ปาจีน
0: จังหวัดปาจีน
1: อำเภอเมืองอำเภอเมือง
0: จ้ะจ้ะ
1: แล้วมันก็จะมีใบรับรองแพทย์สามใบนะคะที่ไปยื่นอ่ะทำตาสองข้าง
0: ค่ะ
1: สองใบแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นติดตามอาการเมมโมแกรมค่ะ
0: จ้ะ
1: แล้วก็เอกสารก็เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจบอกครบแล้วบอกให้ร
0: อ
1: ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนเงินจะเข้าแล้วก็ปกติที่ป้าเคยไปยื่นอ่ะไปยื่นประมาณสักเดือนนึงประมาณเนี้ยเขาก็จะมีส่งจดหมายมาว่าจะให้อุทธรณ์ไหมจะไม่อุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนเขาจะโอนให้อย่างแบบนั้นทุกครั้งนะคะแต่ครั้งนี้เงียบไปเลยค่ะ
0: ป้าไปยื่นนี่วันที่เท่าไหร่ครับป้าคะ
1: ป้าไปยื่นเมื่อวันที่16มีนาค่ะ
0: โอ้16เมษายน16พฤษภาคม16มิถุนายน16กรกฎาคม4เดือนกว่าแล้วนี
1: ่ค่ะ
0: แล้วป้าได้มีโอกาสกลับไปถามเจ้าหน้าที่ไหมคะว่าเอ๊ะคุณเจ้าหน้าที่ทำไมคราวนี้ใช้เวลานานจังเลยคะได้มีโอกาสสอบถามไปบ้างไหมคะ
1: ป้าโทรไปค่ะ
0: แล้วโทรไปยังไง
1: ถามเรื่องค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีเจ้าหน้าที่รับนะเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะยื่นเรื่องติดต่อไปทางที่เขารับเรื่องไว้นะคะ
0: จ้ะ
1: แล้วก็จะโทรกลับประมาณ 2-3 วัน
0: ค่ะ
1: 2-3 วันแล้วก็ไม่โทรป้าก็เห็นหลายวันแล้วป้าก็โทรไปอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยถามว่าป้าไปยื่นไปช่องไหนป้าก็บอกป้าจำไม่ได้นะป้าไม่ได้สังเกตก็เข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาก็เอาคิวมาให้เลยอ่ะแล้วป้าก็โต๊ะนั้นป้าก็เลยไม่สังเกตแต่ว่าป้าบอกว่าถ้าป้าเดินเข้าไปใหม่อ่ะป้าจะจำได้โต๊ะไหนจำเจ้าหน้าที่ได้
0: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
1: ก็ถามว่าอยู่ทางไหนเขาบอกว่าอยู่ทางฝามือป้าก็บอกอยู่ทางด้านฝามือแล้วเขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่รับสายคุยป้าก็บอกเขาก็บอกว่าตอนนี้คือมีปัญหาระบบงานเขากำลังปรับปรุงมันก็เลยล่าช้าแล้วก็เดี๋ยวจะโอนเข้าให้ป้าก็ถามว่าประมาณวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเขาบอกว่าประมาณเดือนมิถุนาไม่เกินวันที่30
0: อ๋อ30มิถุนายนที่ผ่านมาเหรอจ๊ะเอางี้ป้าแต๋วจ๋าตอนนี้นะคะทีมงานหลังไมค์ของเราประสานงานไปที่รองโฆษกสำนักงานประกันสังคมท่านวนิดากองแก้วเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันเลยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยน้องๆเขาได้ให้ข้อมูลเลขบัตรของป้าแต๋วไปแล้วท่านก็ตรวจสอบแล้วด้วยนะฮะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกวนิดาค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้ดีใจจังเลยที่ได้คุยกับพี่วนิดาเนี่ยป้าแต๋วอายุ70ปีอยู่ในสายค่ะอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะแต่เมื่อกี้นี้ท่านรองวนิดาได้ยินแว่วๆแล้วเนาะที่ป้าแต๋วเล่าขั้นตอนที่ไปประสานนะฮะเงินป้าแต๋วบอก4เดือนกว่าแล้วเงินยังไม่เข้าเลยค่ะท่าน
1: แต่เดี๋ยวก็จะเมื่อกี้ป้ายังพูดไม่จบคือแล้วจะมีอีก อีกครั้งนึงที่ป้าไปป้าเข้าไปที่สำนักงานเลยป้าก็บอกว่าแล้วทำไมเวลาป้าโทรกลับเนี่ยก็จะไม่รับสายเลยแบบติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็ค้นหาชื่อค้นหาชื่อที่เข้าไปดูแล้วสักพักนึงเขาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันก็ขอเบอร์โทรศัพท์ป้าแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรกลับตอนเย็น
0: จ้ะ
1: แล้วสักพักนึงป้าก็ยังออกมาคอยแบบไปกับน้องอีกคนนึงคือก็ยังทำเรื่องไม่เสร็จป้าก็มานั่งคอยข้างนอกหน้าห้อง
0: เจ้าหน้าที่คนนั้นที่สำนักงานประกันสังคมเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็เดินออกมาหาป้าเขาบอกว่าป้าจำได้ไหมป้าไปทำอยู่โรงพยาบาลไหนหมอให้พักกี่วันป้าบอกป้าจำได้เขาบอกเอกสารป้าหายหมดทั้งชุดเลยที่ป้าไปยื่นทุกอย่างบอกเอ้าป้าก็บอกอ้าวหายได้ไงอ่ะแล้วป้าก็พยายามถามหลายครั้งนะตามเรื่องอ่ะเขาก็หมอไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไร
0: แล้วเดี๋ยวในที่สุดเอาแบบสรุปคือป้าได้เอาเอกสารใหม่ให้เขาอีกรอบแล้วไหมคะหรือว่ายังไม่ได้ให้
1: เพราะว่าป้าต้องไปเอาใหม่เพราะว่าเขาเอาใบจริงไปเลยเพราะว่า
0: พออย่างนั้นป้าก็เลยไปเอาใบใหม่ให้เขาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ
1: ยังค่ะป้ายังป้าก็ไม่แน่ใจ
0: ฉะนั้น
1: ป้าก็ยังไม่แน่ใจว่าเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดมาเนี่ยไม่ไปถ้าเกิดไปได้ใบรับรองแพทย์มาใหม่เนี่ยเอามายื่นไว้ตรงโต๊ะนี้ถ้าไม่เจอหนูป้าก็เลยบอกอ้าวขนาดเจอเอกสารก็ยังหายแล้วมันจะรู้เรื่องกันไหมแล้วบอกฝากพี่เอาไว้ก็ได้พี่อีกคนนึง
0: แสดงว่า
1: ป้าก็เลยไม่แน่ใจป้าก็ไม่แน่ใจว่าถ้าป้าไปยื่นอีกอ่ะแล้วมันจะมีปัญหาอย่างนี้อีกไหมป้าก็เลยอยากจะปรึกษาดูนะคะว่าป้าจะต้องทำยังไง
0: ดีมากฟังคำตอบเลยค่ะ
2: จ้ะจ้ะก็ยังไงก็ต้องขอโทษคุณป้าด้วยนะคะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาวินิจฉัยแล้วก็ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วเนาะคุณป้าลองเอาบัญชีไปตรวจสอบดูนะคะจะเป็นธนาคารที่คุณป้ายื่นไว้เป็นธ.ก.ส.ไหมคะ
1: ธ.ก.ส.ค่ะ
0: ธ.ก.ส.ค่ะ
2: จ้ะเงินจะโอนเข้าวันนี้ค่ะเพิ่งจะโอนวันนี้นะคะ
0: เข้าไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เงินเข้าไปแล้วใช่ไหม
2: คะเข้าวันนี้เลยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวลองเอาสมุดบัญชีไปตรวจสอบเนาะมันจะมีเงิน3ยอดนะคะก็คือตอนที่คุณป้าไปพบแพทย์ก็คือเดินทางปกติอะค่ะถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้ให้หยุดงานเนาะมาตรา40ไปพบแพทย์ก็จะได้ค่าเดินทางอะ50บาทนะคะก็คือตรงนี้คุณป้าได้150บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าหยุดงานอีก2ยอดก็คือเป็น15วัน 3,000 บาทนะคะแล้วก็16วัน 3,200 บาทจ้ะ
0: ค่ะ
2: จ้ะ
0: นะงั้นเดี๋ยว
2: เงินเข้าไปแล้วจ้ะ
0: จ้ะป้าแต๋วของป้าแต๋วปุ๊บไม่แน่ใจธนาคารป้าแต๋วเขาสามารถส่งข้อความผ่าน SMS มาบอกเราได้ไหมว่ามีเงินเข้าหรือส่งผ่าน LINE มาบอกเราได้ไหมปุ๊บไม่แน่ใจ
1: เมื่อ2วันก่อนป้าก็ยังไปธนาคาร
0: ไม่เป็นไรงั้นป้าไปใหม่ธ.ก.ส.ก็มีตู้ ATM มั้ยคะเราสามารถเอาสมุดไปอัพไปให้เขาปริ้นให้ได้ไหมถ้าไม่ได้พรุ่งนี้วันศุกร์ป้าแต๋วพรุ่งนี้ป้าแต๋วไปธ.ก.ส.เลยนะ
2: จ้ะมันมีเงิน2ยอดเนาะมันเป็นของปี68ยอดนึง10นะคะแล้วก็เป็นของปี69ยอดนึงค่ะ
0: โอเคป้าแต๋วเดี๋ยวพรุ่งนี้พอป้าแต๋วไปที่โรงไปที่ธนาคารเสร็จเงินเข้าป้าแต๋วโทรมาบอกปุ๊กด้วยได้มั้ยปุ๊กเป็นห่วง
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวป้า
0: ป้าทำยังไง
1: ป้าทำไมว่าเวลาป้าโทรติดต่อเนี่ยจะติดต่อยากมากทั้งที่ก็ให้เบอร์มาป้าโทร
2: ค่ะส่วนในเรื่องของการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมเนาะเดี๋ยวยังไงทางนี้จะรับเรื่องไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้กำชับเจ้าหน้าที่นะคะ
0: นะเดี๋ยวลองฝากท่านวินิจฉัยไปดูด้วยนะครับว่าทำยังไงให้มันติดต่อง่ายขึ้นเนาะคุณป้าพูดมาอย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะนะเขาจะได้ไปพัฒนาเพิ่มเติมเนาะป้าแต๋วดีไหมเนา
1: ะ
0: ปุ๊กต้องขอบคุณป้าแต๋วมากๆเลยที่มาพูดคุยในรายการเนาะเราจะได้รู้ว่าระบบการทำงานจะต้องแก้ไขยังไงใช่ไหมจ๊ะป้าแต๋วนะฝากท่านลอง
2: ตรงน
0: ี้
2: เด
0: ี๋
2: ยวค่ะเดี๋ยวตรงนี้รับไปนะคะแล้วก็จะได้นำไปพัฒนาแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะได้ให้ทางจังหวัดเขานำไปปรับปรุงนะคะ
0: จ้ะแต่ว่าตรงนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะเอกสารนี่เรื่องสำคัญนะถ้าลองยังไงฝากด้วย
2: ค่ะใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะคุณสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็คนอาจจะไปใช้บริการมากนะก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าประสงค์นะป้าแต๋วเนาะยังไงพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนไปเราก็พยายามต้องช่วยดูแลกันนะฮะถ้าประชาชนเขาเตรียมเอกสารข้อมูลมาครบพร้อม เราก็ต้องทำให้เขาให้สำเร็จให้ได้นะคะมาที่บทกลอนกันสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับบทกลอนเพราะๆจากสถานีธรรมนี่ปุ๊กไปอ่านนะคะแล้วก็เอามาใช้ด้วยก็ดีนะจงพูดด้วยไมตรีบทกลอนมีว่าแม้นจะคิดเอื้อนเอ่ยเฉลยถ้อยจงเรียงร้อยด้วยไมตรีที่ล้ำค่าด้วยจิตตั้งหวังดีมีเมตตาจะนำพาสิ่งดีเป็นสีตนนี่บทกลอนเพราะๆจากสถานีธรรมนะคะไปที่สายคุณณัฐเศรษฐดาศรีค่ะปรึกษาเรื่องกรณีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ7มิถุนายนที่ผ่านมาแถวเส้นหลังวัดกุดีทองอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคุณณัฐเศรษฐ์ครับสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงจ๊ะที่7มิถุนายนที่ผ่านมาจ้ะ
3: ณวันที่เกิดเหตุครับก็คือผมขับเรียบคลองมาโดยปกติ
0: เราขับรถอะไรคะ
3: จักรยานยนต์ครับ
0: แล้วยังไงคะ
3: แล้วก็ทีนี้พอถึงทางแยกหลังวัดกุดีทองมีจักรยานยนต์ทุกกรณีข้ามสะพานมาโดยที่ว่าไม่ได้ดูป้ายจราจรแล้วก็ไม่จอดให้ทางหลักไปก่อน
0: แล้วคะคุณนัทเสร็จแป๊บหนึ่งเรามีสายของท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดอยู่ในสายเดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตให้ท่านฟังไปพร้อมกันเลยนะจะได้ให้คำแนะนำได้เลยนะจ๊ะสวัสดีครับพี่เกิดผลคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอความช่วยเหลือด้วยนะคุณณัฐเศรษฐดาศรีค่ะจากอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอยากปรึกษาเรื่องอุบัติเหตุนะคะพี่เกิดผล
4: ครับผม
0: ค่ะอ่ะคุณณัฐเศรษฐบอกว่าเมื่อวันที่7มิถุนายนขับมอเตอร์ไซค์เรียบคลองมาปรากฏว่ามีรถคู่กรณีไม่ยอมจอดรอแล้วอยู่ๆก็ขับมาเลยใครเป็นทางหลักทางรองทางรองยังไงคะ
3: คือผมกลับมาในทางหลักเพราะว่าตามป้ายจราจรนะครับก็คือฝั่งผู้กรณีอ่ะขอเป็นทางเชื่อมระหว่างทางเรียบคลองทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เมื่อขอข้ามสะพานมาและขอไม่ได้จอดชะลอดูรถที่ว่ามาทางตรงครับซึ่งว่าณวันนั้นนะครับรถที่ว่าฝั่งทางซ้ายมือผมอ่ะมันมีรถจอดอยู่แล้วเพื่อที่ว่าจะให้ผมไปก่อน
0: ค่ะ
3: ครับแล้วเขาก็ขับมาซึ่งเราก็มาชนเข้าทางล้อหน้าฝั่งทางขวาครับแล้วก็คือจะมาก็คือล้มแล้วก็คือ
0: เขาอยู่ฝั่งขวาเหรอคะคุณณัฐเศรษ
3: ฐ์ใช่ครับ
4: มันเป็นทางร่วมเหรอครับ
3: มันเป็นทางสี่แยกอะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนมาเป็นเรียกว่าไงนะครับก็คือหลังทางออกมาจากซอยแล้วก็มีทางตรงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามซอยครับมันจะเป็นสะพานนะครับเป็นทางเชื่อมอะครับ
4: ครับ
0: ค่ะ
4: แล้วคุณมาทางตรง
3: ใช่ครับ
4: คู่กรณีมาจากซอย
3: มาจากสะพานครับ
4: ครับแล้วมันเป็นยังไงเป็นซอยเหรอครับมาจากสะพาน
3: ก็ถ้าแบบถ้ามองในมุมชาวบ้านทั่วไปครับก็จะมองว่าตอนนั้นเป็นสี่แยกครับ
0: ครับ
3: คร
0: ับ แล้วปัญหาก็คือว่า
4: ปัญหาคือเขาชนเขาออกมาไม่ชะลอคุณก็ไม่ชะล
3: อถ้าผมมาชะลอครับเพราะว่ามันมีป้ายที่ว่าให้ชะลอความเร็วมาเรื่อยๆครับ
4: โอเคครับแล้วเขาชนคุณ
3: ใช่ครับ
4: เขาชนคุณด้านขวาใช่ไหมครับเขาชนด้านข้างใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: โอเคครับแล้วยังไงต่อครับ
3: แล้วก็ทีนี้พอไม่ให้การนั้นแหละก็คือผ่านมาอีกหนึ่งวัน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ผ่านมาประมาณ2สัปดาห
0: ์ค่ะ
3: ตำรวจเรียกเข้าไปเพื่อแบบว่าเหมือนสอบสวนนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ครับแล้วก็ทางผู้กรณีเนี่ยเขาไม่ยอมรับผิด
4: ครับ
3: แล้วทีน
4: ี้แล้วตำรวจเขาชี้ว่าใครผิดครับ
3: คู่กรณีครับ
4: ครับแล้วยังไงต่ออ
3: ันนี้ว่าทางผมไม่ได้เรียกค่าสินใหม่ไปก็คือจำนวน60,000ซึ่งเป็นค่าซ่อมรถ40,000
0: ค่ะ
4: ครับ
3: ครับแล้วก็เหมือนค่าทำขวัญอีก20,000ครับก็คือเขาก็ไม่ยอมรับผิดอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็ทางผมก็ได้รอตำรวจอ่ะเพื่อยื่นส่งสำนวนให้อัยการนะครับ
0: ค่ะแล้วคำปัญหาคือ
3: ก็คือตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ครับก็ร่วม2เดือนแล้วครับก็คือคดีไม่คืบหน้าอะไรเลยครับ
0: ถ้าบอกว่าไม่คืบหน้าคือตำรวจเคยเรียกคุณเข้าไปสอบปากคำรอบหนึ่งเองใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแค่รอบเดียวครับ
0: แล้วถามไปที่ตำรวจเขาบอกว่าอยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้วจ้า
3: ขอแจ้งว่าขอรอเรียกผู้กรณีมาสอบ
4: ็เลยว่าคู่กรณีมาสอบแล้วให้การเป็นเสียเหรอ
3: เพื่อที่ว่าเพราะว่าตอนนี้ครับร้อยเวรนะครับที่ว่าทำเรื่องคดีครับเขาติดอบรมที่อบรมมาครับ
4: โรงพักไหนครับ
3: ก็เลยว่า
0: โรงพัก
3: ที่ไหนนะกว่าเขาจะกลับมาครับเวลามันก็ล่วงไป3เดือนนะครับทีนี้ว่าผมจำเป็นต้องใช้รถไง
0: อ๋อสภ.พรหมบุรีใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณเคยขึ้นไปหาผู้กำกับไหมคะ
3: วันนี้ไปแล้วครับผู้กำกับไม่อยู
0: ่ผู้กำกับไม่อยู
4: ่เคยโทรมาในรายการหรือยังครับ
3: ยังครับ
4: ยังนะคนละเคสกันเนี่ยถ้างั้นต้องไปพบผู้กำกับหาทางไปพบผู้กำกับเพื่อขอให้ผู้กำกับเปลี่ยนพนักงานสอบสวนก่อนเนื่องจากร
0: ออบรมไม่ไหว
4: รอผู้รอพนักงานสอบสวนขั้นเดิมที่ไปอบรมอ่ะน่าจะไม่น่าจะนานเกินไปนะครับขอเปลี่ยนตัว

0: เปลี่ยนพนักงานสอบสวนคุณก็เอาหลักฐานในการเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าเรียกค่าสินไหมและค่าเสียเวลาเนี่ยไปแจ้งพนักงานสอบสวนว่าประสงค์จะเรียกค่าเสียหายเท่านี้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
0: ถ้ามีเงินนะก็สำรองไปก่อนเพราะว่าร้อยเขาซ่อมให้เขาคงไม่ซ่อมหรอกนอกจากศาลจะตัดสินแล้วถ้าเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคือตรงนี้ก็ให้เป็นข้อมูลคุณนัทเกษตรไว้แต่ถ้าเกิดไปพบผู้กับแล้วก็ติดขัดอะไรก็สามารถบอกมาได้นะที่รายการของเราทีมงานเบอร์ทีมงานบอกเจอมือถือท่านผู้กับแล้วก็โทรเข้ามาเลยนะฮะต่อเข้ามาเลยนะฮะจะได้ขอความช่วยเหลือกันแต่ว่าถามพี่เกิดผลนะฮะถ้าในระยะเวลา2เดือนตรงนี้ถือว่านานไหมครับพี่เกิดผลนานอยู่ใช่ไหมฮะ
0: โดยปกติก็ถือไม่ถือว่านานครับในระยะ2เดือนก็ไม่ถือว่านานเพราะบางทีพนักงานสอบสวนเขาก็ต้องส่งลายนิ้วไปส่งลายนิ้วมือไปกองพิสูจน์กองประวัติแล้วมันอาจจะช้าที่เหมือนกันนั้นก็ได้แต่ว่าไอ้สองเดือนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่กลับมาไงมันจะไปเถียงให้ล่าช้าได้ไงครับ
2: แต่ทีนี้อ่ะครับพอผมได้สอบถามไปทางพนักงานสอบสวนนะครับเขาแจ้งว่าเขาลงเสร็จประมาณปลายเดือนกันยาเลยครับ
1: ก
0: ็มันก็นั่นแหละ
2: เวลาไป3เดือนเลยครับ
1: ค่ะเบื้องต้นนะคะที่พี่เกิดผลบอกนะฮะ2เดือนยังไม่นานแต่ถ้ารอไปถึงขนาดนั้นนานแน่นอน
0: ก็นานแน่นอนครับ
2: ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้ก็2เดือนพอเข้าเดือนกันยาก็3แต่ว่าปลายเดือนนะครับเกือบ4เดือนนะครับที่ว่าก่อนเรื่องจะส่งไปครับตอนนี้
1: ค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะฮะพันตำรวจเอกธนัสสันเมืองอินพุ่มกับของสภ.พรหมบุรีนะฮะท่านรับแจ้งกับทีมงานเราน้องจุ๋มหลังไมค์แล้วท่านบอกว่าพรุ่งนี้11โมงครึ่งรบกวนคุณณัฐเศรษฐ์ไปที่โรงพักเลยนะพรุ่งนี้11โมงครึ่งนะฮะไปพบท่านได้เลยโอเคไหมคะ
2: ได้ครับ
1: แล้วคืบหน้ายังไงพรุ่งนี้ตอนเย็นมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะพรุ่งนี้โทรศัพท์มาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ
2: ได้คร
1: ับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่เกิดผลงานไหนๆเข้ามาแล้วขออีกสักสาย2สายสาย1นะครับพี่เกิดผลขา
0: ได้ครับได
1: ้ครับ คุณอนงค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามเรื่องมรดกที่ดินตนเองเป็นผู้อนุบาลคุณพ่อแล้วคุณพ่อท่านก็เสียแล้วนะถ้าต้องการขายที่ดินต้องทำอย่างไรคะ
0: เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วสถานะผู้อนุบาลก็สิ้นสุดลงด้วยนะครับก็เหลือแต่ต้องไปร้องผู้จัดการมรดกอย่างเดียวครับ
1: ค่ะแสดงว่าถ้าเราอยากจะขายที่ดินไปนี้ก็ต้องไปร้องเป็นผู้จัดการมรดกก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับร้องในฐานะผู้จัดการมรดกเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วผู้อนุบาลก็หมดสภาพหมดฐานะการเป็นผู้อนุบาลไปด้วยโดยอัตโนมัติ
1: ค่ะพี่เกิดผลคะถ้าเกิดกรณีเราเป็นผู้จัดการมรดกเราต้องการขายที่ดินแต่ว่าเราก็มีญาติพี่น้องอะไรเงี้ยนะหรือว่าคุณแม่ก็ยังอยู่เนี่ยต้องทำยังไงก็ต้องปรึกษาขอความเห็นชอบจากแม่จากพี่น้องก่อนไหมฮะ
0: จริงๆผู้จัดการมรดกไม่จำเป็นต้องเห็นขอความเห็นชอบเสมอไปนะครับเพียงแต่หน้าที่ผู้จัดการมรดกอ่ะต้องจัดการแบ่งปันทรัพย์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นเอง
1: ค
0: ือถ้ามันแบ่งกันได้ก็ให้แบ่งแต่ถ้ามันแบ่งกันไม่ได้ผู้จัดการมรดกก็สามารถจัดการได้ตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ก็กฎหมายให้อำนาจเราถ้าเราเห็นว่าการจัดการแบบนี้มันจะไม่เป็นธรรมหรือมันจะเสียหายหรือมันจะเสียเวลามากเกินไปทายาทคนอื่นก็ยังต้องการใช้เงินอยู่แบบนี้นะครับก็อาจจะต้องขายเรามาแบ่งกันแค่นั้นครับ
1: ค่ะเข้าใจแล้วนะคะคุณอนงค์ถ้าฟังอยู่นะคะก็ไปดำเนินการตามที่พี่เกิดผลแนะนำเลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะคุณสุภัทรบอกว่าอยากปรึกษากรณีโฉนดที่ดินบ้านมีชื่อครอบครอง3คนเลยนะฮะพี่เกิดผลนะฮะและถ้าหากว่า1ใน3ติดหนี้บัตรเครดิต1ใน3ติดหนี้บัตรเครดิตจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้ด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับ 100%
1: เหรอคะ
0: เมื่อ1ใน3เป็นหนี
1: ้
0: เจ้าหนี้ถ้าเขาไปฟ้องคดีแล้วเขามีสิทธิ์บังคับคดีได้ทั้งแปลงเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แม้ว่าจะมีชื่อของคนอื่นอีก2คนไม่เกี่ยวข้องแต่เขาก็บังคับคดีได้ทั้งแปลงละนำไปขายทอดตลาดได้ทั้งแปลงมันไม่สามารถแบ่งแยกได้อยู่แล้วมันต้องขายทั้งแปลงสิ่งที่กฎหมายให้สิทธิ์ของท่าของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคนอื่นก็คือสมมติว่ามีทายาท1 2 3
1: ค่ะ
0: คนที่1เป็นหนี้คนที่2ที่3ไม่ได้เป็นหนี้กฎหมายให้คนที่2และ3เนี่ยไปยื่นคำร้องขอกันส่วนตัวเองไว
1: ้
0: กันส่วนตัวเองหมายความว่าขอกันเงินถ้าขายทอดตลาดได้แล้วต้องแบ่งให้คนที่2และคนที่3 2ใน3ส่วนก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เงินเท่าไหร่ก็ให้คนที่2ที่3ก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วเหลืออีกส่วนนึงเป็นของคนที่1เอาไปใช้หนี้ใช้พอก็พอไม่พอเขาไปหาบังคับทรัพย์สินอย่างอื่นต่อไปครับ
1: ที่ไม่ใช่ที่ดินแปลงนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิด
0: ที่ดินแปลงนี้ก็ต้องขายนะ
1: ค่ะแล้วปรึกษาเฉยๆนะไม่ใช่ที่ดินปุ๊กอาจจะปุ๊กอยากไปต่อพี่เกิดผลแล้วถ้าเกิดคนที่เขาเป็นหนี้บัตรเครดิตเขามีทรัพย์สินอย่างอื่นเนี่ย ก็ให้

0: ไปขายทรัพย์สินอย่างอื่นใช้หนี้บัตรเครดิตก่อนได้ไหมคะอย่าเพิ่งมาเอากับที่ดินแปลงนี้ได้ไหมคะก็ได
1: ้ก็ได้ครับถ้ามันพอชำระหนี
0: ้อ๋อ
1: ก็ปกติเขาจะยึดทรัพย์สินตามมูลค่าที่ใกล้เคียงกับหนี้ก่อนสมมติว่ามีบ้านหลังใหญ่มูลค่า5ล้าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีที่ดินแปลงอื่นหรือมีรถยนต์อีกคันนึงมูลค่าไม่ถึงล้านแต่เป็นหนี้ประมาณ 8-9 แสนเนี่ยก็ต้องยึดโดยปกติทางนี้ก็ต้องไปยึดตามลำดับอย่างนั้นก่อนถ้าเขารู้นะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเขาไม่รู้ก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบคร
0: ับ
1: ถ้าเขาไม่รู้หรือเขาตรวจสอบแล้วไม่เจอเขาไม่ยึดแปลงนี้อยู่แล้ว
0: ค่ะอ่ะนะไปบริหารวางแผนกันดูขอบคุณพี่เกิดผลมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมด้วยช่วยประชาชนนะฮะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะแม่เสียดายเวลาหมดพรุ่งนี้คุณผู้ฟังปุ๊กนัดเลยนะฮะพรุ่งนี้วันศุกร์มาติดตามความคืบหน้าในหลายๆเรื่องแล้วก็มาช่วยเหลือกันต่อวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบถูกกฎหมายพร้อมเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุงจาก MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้งปัจจุบันแรงงานเมียนมาถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทยพร้อมเตรียมผลักดันให้แรงงานเมียนมารวมถึงแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระตั้งข้อสังเกตมติคณะกรรมการการสรรหากสทช.อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเสนอรัฐบาลส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาน
8: ายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาแถลงตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะบุญใบใจยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติอันมีปัญหาด้านความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์ประชุมและคุณสมบัติของผู้ร่วมลงมติโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางรายอาจไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายส่งผลให้องค์ประชุมอาจไม่ครบและกระทบต่อความชอบธรรมของมติดังกล่าวพร้อมระบุว่าความขัดแย้งภายในองค์กรยังไม่สิ้นสุด จึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาและขอให้ประธานวุฒิสภาไม่ส่งเรื่องกลับไปยังฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่รอบคอบและโปร่งใสนอกจากนี้ยังเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณายุบคณะกรรมการกสทช.ทั้ง7คนและเปิดกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
9: นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2569พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถจัดทำแผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนต่อไปวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ครับมาแล้ววันนี้นะครับแน่นอนทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ที่กำลังติดตามอยู่ทาง FM 105 MHz ครับรวมถึง AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทุกๆท่านที่วันนี้มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แพลตฟอร์มไหนนะครับทางด้าน TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วด้วยนะครับคุณน้ำหวานวันนี้มารายงานตัวตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคุณจินดาด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่วันนี้บรรยากาศของเรานะครับต้องบอกว่าวันนี้สำคัญเลยทีเดียวด้านล่างนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่าย3นะครับวันนี้บอลก็มาเร็วเป็นพิเศษแน่นอนวันนี้ถนนดนตรีไลฟ์นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าต้องบอกว่าวันนี้นะครับบรรยากาศคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังจากทั่วทุกพื้นที่ก็เดินทางมานะครับตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตั้งแต่แบบบ่ายๆเลยก็จะเห็นว่าหลายๆท่านก็เดินทางมากันทั้งครอบครัวมีทั้งพาลูกพาหลานมาบางคนก็มาเป็นแบบแก๊งมาเป็นแบบกลุ่มนะครับวันนี้ก็เดินทางมาตั้งแต่ต้นเลยเพื่อที่จะมาชมคอนเสิร์ตของเราในช่วง 18:00 นนะครับวันนี้ใครมาแล้วนะครับวันนี้ทักทายกันมาหน่อยนึงหรือว่าใครที่กำลังติดตามฟังอยู่ผ่านทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยทางเพจ Facebook ของเราครับคุณใบเหมียววันนี้ก็มารายงานตัวแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่TikTok ของเรานะครับวันนี้คุณผู้ฟังที่กำลังรายงานตัวกันนะครับคุณรจนาบุรณกิตติครับวันนี้ส่งข้อความมาติดตามกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานของเราครับพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้ช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นครับแล้วก็แน่นอนว่าหลังไมค์ของเราไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งของเราวันนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีคอนเสิร์ตนะครับของมาริฮัวน่าด้วยดังนั้นครับวันนี้ใครมาถึงแล้วรายงานตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทักทายไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับทุกๆกำลังใจนี่ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญมากๆครับในการขับเคลื่อนให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่กันแบบที่เรียกว่ามีความสุขกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข่าวสารแล้วก็การนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์3ใบเถาวันนี้มาแล้วด้วย FC ลุงนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาเรื่องแรกเลยนะครับจับประเด็นเป็นข่าวของเราเนี่ยต้องนำคุณผู้ฟังมาติดตามครับเรื่องสำคัญนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆภารกิจครับที่ท่านก็เดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ได้มีการต้อนรับนะครับประธานาธิบดีจากเมียนมาด้วยนะครับโดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมากระชับมิตรภาพครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในโอกาสสำคัญครับเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะครับจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาครับก็ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งมุมมองครับแล้วก็เรื่องราวของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือการจัดการปัญหาข้ามแดนนะครับเรื่องของความร่วมมือด้านพลังงานแล้วก็การอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการส่งเสริมสันติภาพครับและเสถียรภาพชายแดนก่อนที่จะเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้านะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็มีเรื่องราวสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายๆท่านน่าจะได้ติดตามกันนะครับเรื่องของการเดินทางมาของประธานาธิบดีเมียนมานะครับโดยการหารือแบบ เต็มคณะร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยของเราครับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านประธานาธิบดีเมียนมาก็ย้ำครับเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังนั่นก็คือมิตรภาพแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิตินะครับโดยวันนี้ครับช่วงเวลาประมาณ 11:25 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะร่วมกับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือเพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิตินะครับพร้อมผลักดันความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและก็การแก้ไขปัญหาข้ามแดนนะครับโดยเห็นพ้องครับรักษาแรงขับเคลื่อนเชิงบวกความสัมพันธ์ทวิภาคีการหารือนะครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดจนเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับเรื่องของการผลักดันการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆแล้วก็มีแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการส่งเสริมความร่วมมือครับระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศด้วยทั้งไทยแล้วก็เมียนมานะครับนอกจากนี้ครับไทยยังยืนยันความพร้อมในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของเมียนมาผ่านความร่วมมือด้านเกษตรกรรมสาธารณสุขนะครับการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศนะครับตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาจัดการบริหารจัดการภัยพิบัติและก็การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวด้วยนะครับว่าการหารือครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของไทยและเมียนมาครับในการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติพร้อมยืนยันครับว่าประเทศไทยจะเป็นมิตรและก็เป็นหุ้นส่วนที่พร้อมสนับสนุนเมียนมาต่อไปบนพื้นฐานของมิตรภาพนะครับอันดีและก็ผลประโยชน์ร่วมกันจากนั้นครับช่วงเวลาประมาณ 12:30 น.นายกรัฐมนตรีครับและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือจำนวน3ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทั้งด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำเทคโนโลยีอวกาศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่และหลังจากนั้นครับช่วงเวลาประมาณ 14:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก็เข้าร่วมและก็กล่าวสุนทรพจน์ครับในงานสำคัญ Thailand Myanmar Business Forum 2026โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ย้ำด้วยนะครับว่าไทยเมียนมาเนี่ยพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นความไว้วางใจและก็ผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนะครับโดยรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีงานทำมีรายได้แล้วก็มีความหวังในอนาคตเศรษฐกิจต้องเดินหน้าอย่างมั่นคงพร้อมระบุด้วยครับคุณผู้ฟังบอกว่าภาคเอกชนไทยและเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังทราบไหมปัจจุบันเนี่ยมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยกว่า1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากเลยทีเดียวนะครับโดยไทยเนี่ยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งสองประเทศเพื่อที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมายเป้าหมายของเราก็คือ12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็สร้างบรรยากาศการค้าชายแดนไทยเมียนมาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับร่วมกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับก็ร่วมเปิดงานสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ Thailand Myanmar Business Forum 2026ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งไทยแล้วก็เมียนมาให้ดีขึ้นนั่นเอง องนะครับก็เรียกว่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ในขณะนี้แต่แน่นอนครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทางด้านของยูทูบเบอร์นะครับคุณฮลุนโซโล่ครับหลังจากที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียล่าสุดวันนี้ก็เดินทางนะครับร่างของฮลุนโซโล่ก็มาถึงประเทศไทยทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒินะครับซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มีการเปิดเผยคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญวันนี้นะครับที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวอยู่หลังจากที่ร่างของฮลุนโซโล่ครับถึงประเทศไทยก็ได้มีการชันสูตรศพนะครับของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ภายหลังจากการนำร่างกลับสู่ประเทศไทยและร่างฮลุนโซโล่ก็ถึงประเทศไทยแล้วในวันนี้นะครับโดยได้รับความยินยอมครับจากญาติให้เปิดเผยข้อมูลโดยสาเหตุของการเสียชีวิตคุณผู้ฟังนะครับของฮลุนโซโล่เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเกิดจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่คุณหมอได้มีการแถลงในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มเติมครับเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะไหลตายพร้อมทั้งไม่ตัดประเด็นการได้รับสารพิษหรือว่าสารเคมีโดยทางกระทรวงยุติธรรมครับก็จะมีการประสานกับทางการจอร์เจียเพื่อขอผลการตรวจเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ฟังทั้งนี้ครับใบมรณบัตรจากประเทศจอร์เจียยังไม่ได้มีการระบุนะครับเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนก็คงติดตามกันอยู่ในวันนี้นะครับเรื่องราวของฮลุนโซโล่แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันหลังจากที่ร่างของฮลุนโซโล่กลับถึงประเทศไทยนะครับครอบครัวก็จะมีการนำร่างเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไปด้วยนะครับโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าครับเรื่องสำคัญกรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโล่นะครับโดยช่วงเช้าของวันนี้ครับ6สิงหาคม2569นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการมอบหมายครับให้กับนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนนะครับในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรับร่างของนายบวรทัตเป็งสุขที่เสียชีวิตนะครับที่ประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากลับสู่ประเทศไทยและก็แน่นอนครับท่านบอกว่าตั้งแต่ทราบเรื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาก็ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของฮลุนโซโล่พร้อมกับทางการจอร์เจียและก็บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ครับสถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ทันทีนะครับเพื่อเร่งประสานงานดำเนินการต่างๆกับทางเจ้าหน้าที่จอร์เจียในส่วนสำคัญนั่นก็คือการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่ในส่วนของขั้นตอนต่างๆนะครับในการนำร่างของฮลุนโซโล่กลับประเทศไทยรวมถึงการติดตามสอบถามทางการจอร์เจียถึงสาเหตุของความล่าช้าที่ผ่านมาด้วยนะครับในวันนี้ครับทางครอบครัวของฮลุนโซโล่ก็จะได้มีการนำร่างไปตรวจอย่างที่บอกไปนะครับก่อนที่จะนำร่างเนี่ยกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาครับที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับกรณีของยูทูบเบอร์ฮลุนโซโล่ครับที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียวันนี้ร่างของฮลุนโซโล่ก็กลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับก็ได้มีการติดตามเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในส่วนที่ประเด็นสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงแล้วก็มีการแชร์กันเยอะในสื่อสังคมออนไลน์กรณีข้อมูลส่วนบุคคลคุณผู้ฟังที่มีการรั่วไหลนะครับล่าสุดเรื่องนี้ทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้นะครับมาดูท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับสั่งการแล้วตอนนี้ให้ทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยว ี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและก็ผู้รับผิดชอบท่านย้ำครับว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยบอกไม่ควรเกิดขึ้นนะครับต้องใช้เป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงกรณีการดำเนินงานดังกล่าวของหน่วยงานโดยทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานครับว่าผลนะครับผลการตรวจสอบเบื้องต้นบอกยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐเนี่ยถูกเจาะโดยตรงและก็ได้มีการปิดช่องทางทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมกับการเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลนะครับเพื่อหาสาเหตุนะครับของเรื่องนี้แล้วก็ดูว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาดูในส่วนกระทรวงคมนาคมครับระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็มีการส่งข้อมูลครับให้กับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อมาดูในส่วนของกระทรวงมหาดไทยตรงนี้กันหน่อยนึงกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลโดยกรมการปกครองครับบอกยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลของฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรนะครับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตอนนี้ครับเร่งในการตรวจสอบประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐนะครับประมาณ300กลมทั่วประเทศภายใน30วันนะครับพร้อมทั้งผลักดันให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยนะครับเป็นมาตรฐานตรงนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับนะฮะเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเกิดซ้ำขึ้นอีกนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนติดตามครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำหาต้นเหตุนะครับเรื่องนี้เอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับอ่ะดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับคุณพิสมัยบอกตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับไปโรงเรียนฝนกำลังมาโอมาลีฮวนน่ามาแล้วหรือยังคะกำลังครับบรรยากาศอย่างที่เกิดนำไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าวันนี้มีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวนน่าดังนั้นเนี่ยบรรยากาศของที่สถานีของเราครับคึกคักมากตั้งแต่ช่วงบ่ายนะน่าจะเป็นสักบ่ายสามโมงนะฮะสามโมงเริ่มแบบคนมากันเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าบรรยากาศเตรียมนะฮะที่จะไปชมคอนเสิร์ตกันนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีการรายงานบรรยากาศมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่บางท่านอาจจะไม่ได้มาชมแล้วก็อยากจะติดตามกันนะครับมีข้อความจากคุณพลกฤตด้วยนะครับวันนี้ทักทายมาคุณอัชราปิ่นทองคุณอเนกพริกไทยคุณสุวรรณธานะครับจากลพบุรีฝนกำลังมาอีกแล้วไม่แปลกใจครับเพราะว่าวันนี้หลายพื้นที่เลยนะครับที่มีการแจ้งเรื่องของฝนฟ้าที่ตกมานะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมาดูกระทรวงดีอีกันหน่อยนึงครับมีหนึ่งเรื่องราวสำคัญกระทรวงดีอีจับมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเดินหน้าบูรณาการโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเรื่องนี้ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีพร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชุมหารือร่วมกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเด็นสำคัญเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังเรื่องการดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศก็มีทั้งผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าหน่วยงานนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงดีอีและก็กระทรวงการท่องเที่ยวก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับทางด้านกระทรวงดีอีก่อนนะครับก็มีความมุ่งมั่นคุณผู้ฟังที่จะพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพเสริมทักษะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านการใช้งานของเทคโนโลยีครับให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่กับการสนับสนุนการส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและก็การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐนะและก็ภาคประชาชนโดยกระทรวงดีก็ร่วมกันกับกระทรวงการท่องเที่ยวเตรียมดำเนินในโครงการครับศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นการยกระดับคุณผู้ฟังแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับหรือ Tourism Data Platform ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลและก็การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดการซ้ำซ้อนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มด้วยนะครับเบื้องต้นก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมนะครับมีหลายๆภาคส่วนเลยโดยจากการหารือก็พบว่าแอปพลิเคชันของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็น Thailand Tourist Police นะครับหรือ Amazing Thailand หรือระบบTourism Wallet นะครับสำหรับการให้บริการข้อมูลต่างๆและก็การอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีมากๆครับหลายคนก็ได้มีโอกาสใช้นะครับโดยกระทรวงดีอีก็จะร่วมบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะทำให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็อุ่นใจเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนะครับทั้งกระทรวงดีนะครับแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวก็เดินหน้าบูรณาการนะครับกับโครงการสำคัญการรวบรวมศูนย์ข้อมูลนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการใช้งานเทคโนโลยีนะครับควบคู่กับการสนับสนุนการส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าให้ฟังกันในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่พรศักดิ์ด้วยนะครับในช่วงเย็นๆคุณเก่งแล้วก็คุณพี่เจด้วยนะฮะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือน ต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: มีคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางคนฟังผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ NBT Plus นะครับต้องบอกว่าดูทั้งข่าวสารต่างๆของช่อง NBT นะครับหรือก็จะฟังวิทยุก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลองดาวน์โหลดดูดาวน์โหลดได้ครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับก็เรียกว่าชัดแจ๋วเลยนะครับบางคนคิดถึงก็เปิดฟังกันนะครับช่วงเวลาไหนก็พกพาได้สะดวกผ่านสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกเทคโนโลยีที่ทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นโดยสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเผื่อว่าใครที่จะดาวน์โหลดกันนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับดูทีวีก็ได้แล้วก็ฟังวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ด้วยนะครับลองกดเข้ามาฟังดูเรียกว่าชัดใสกิ้งเลยทีเดียวนะครับเอาวันนี้หลายคนก็ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับวันนี้รวมถึง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ผ่าน TikTok ก็มีนะครับผ่านทาง AM 819 GHz AM 891 GHz ครับ AM 1467 GHz นะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างบนเข้ามาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟัง16ตุลาคมอันนี้เขาก็มีการออกมาตรการใหม่นะครับสำหรับใครที่อาจจะต้องใช้บริการเรื่องของการขึ้นเครื่องด้วยยกระดับครับการตรวจค้นกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนะครับโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าย้ำนะฮะเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยจะเริ่มกันนะครับในวันที่16ตุลาคมนี้เรื่องนี้ต้องมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนให้ทราบกันโดยทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการบังคับใช้นะครับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือเรื่องของการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่บรรทุกไปกับอากาศยานพ.ศ. 2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้คุณผู้ฟัง16ตุลาคมนี้นะครับยืนยันครับว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการยกระดับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานแล้วก็แนวปฏิบัติสากลที่ยังใช้อยู่หลายๆประเทศทั่วโลกพร้อมย้ำนะครับอันนี้สำคัญเลยทีเดียวบอกว่าการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระเนี่ยจะดำเนินการเฉพาะกรณีมีเหตุอันควรสงสัยนะครับมีเหตุอันควรสงสัยแล้วก็อยู่ภายใต้ขั้นตอนการตรวจสอบที่รัดกุมตรวจสอบย้อนหลังได้ทางด้านนี้นะครับเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายด้านการรักษาความปลอดภัยการบินเพิ่งจะเริ่มนะฮะเรื่องของการตรวจเนี่ยก็จะเป็นวันที่16ตุลาคมนะฮะซึ่งได้มีการปรับปรุงกฎหมายด้านการรักษาความปลอดภัยการบินเนี่ยก็เพื่อนะครับเป็นการรองรับการเพิ่มขึ้นนะครับของจำนวนผู้โดยสารแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการตรวจค้นนะครับโดยประกาศดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569สำหรับมาตรการเกี่ยวกับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือที่เรารู้จักก็คือกระเป๋าเช็คอินจะเริ่มนะย้ำอีกครั้งหนึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ก็คือ16ตุลาคม2569นะครับก็นี่เดือนอันนี้เดือนสิงหาใช่ไหมกันยาตุลาเรื่องของการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระนะครับที่เรียกว่าโหลดใต้เครื่องโดยไม่ จ้งล่วงหน้าย้ำนะครับย้ำนะว่าต้องเป็นกรณีนะครับที่พบสิ่งของต้องสงสัยนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญโดยกระเป๋านะครับการเปิดตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการเปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทั่วไปคุณผู้ฟังนะครับแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจจะกระทบนะฮะต่อความปลอดภัยของการบินเท่านั้นอันนี้ก็แจ้งคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็การเปิดตรวจจะต้องดำเนินการเนี่ยในพื้นที่ที่กำหนดมีการบันทึกภาพครับแล้วก็จัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนอันนี้สำคัญมากนะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีการตรวจพบสิ่งใดอยู่ในนั้นบ้างนะครับต้องมีการแจ้งให้กับผู้โดยสารทราบภายหลังว่ามีการเปิดตรวจสัมภาระตามขั้นตอนที่กำหนดโดยแนวทางดังกล่าวคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่ใช้กันอยู่ในหลายๆประเทศเช่นสิงคโปร์ก็ใช้นะครับญี่ปุ่นก็ใช้เกาหลีใต้นะครับรวมถึงหลายๆประเทศในตะวันออกกลางแล้วก็ในยุโรปตลอดจนถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันการนำสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการบินขึ้นอากาศยานนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเที่ยวบินลดความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการต้องติดตามกระเป๋าของเจ้าของมาเปิดสัมภาระก่อนออกเดินทางด้วยนะครับทั้งนี้ครับถ้าเกิดว่าผู้โดยสารพบปัญหาหรือผู้โดยสารเนี่ย เกิดความเสียหายได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวท่านสามารถแจ้งร้องเรียนได้ครับผ่านทางสายการบินที่ใช้บริการหรือยื่นเรื่องนะครับมายังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้นะครับเพื่อที่จะแจ้งเรื่องต่างๆนะครับเพื่อในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องนำมาบอกกล่าวกันให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบเขาจะเริ่มใช้กันก็คือ16ตุลาคม2569นะครับเป็นการยกระดับการตรวจค้นกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนะครับโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าย้ำว่าเฉพาะนะครับเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเรื่องนี้ไว้นะครับนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบเรื่องที่หลายๆคนอาจจะต้องมีการเดินทางไปทำธุระนะครับขึ้นเครื่องไปแล้วก็ต้องโหลดกระเป๋ากันก็จะได้รับทราบกันด้วยนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงสวทเรียบร้อยนะครับวันนี้บอกรถติดมากๆเลยคุณบอลเพราะว่าจะมาดูมารีฮวนน่านะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีเวลาอีกสักพักนึงเพราะว่าเขาจะเล่นกันประมาณสัก6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการชมดนตรีนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮวนน่านะครับมีคุณอลงกรคุณอลงกรวันนี้สบายดีนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยอากาศดีครับใช่ๆวันนี้ฝนไม่ตกนะเมื่อวานฝนตกนะครับช่วงเย็นๆที่มาจัดรายการ5โมงแต่วันนี้ดีครับอากาศดีมีลมเย็นๆด้วยนะครับด้านนอกก็อากาศกำลังสบายๆเลยเหมาะกับการเล่นดนตรีแล้วก็จัดคอนเสิร์ตมากเลยฟ้าฝนเป็นใจวันนี้ฝนไม่ตกที่สถานีของเรานะครับคุณสุเทพโกยวงศ์นะครับสวัสดีคุณบอลแล้วก็สวัสดีทีมงานด้วยนะครับทักทายมาคุณร้อยดาวด้วยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยพี่วิสมัยแชร์ไปยังแชร์แล้วก็บอกด้วยนะครับจะได้นำเรียนกับทุกท่านด้วยนะครับมาดูกันที่ข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะครับย้ำกันนิดนึงสำหรับหลายๆคนที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แจ้งข่าวดีครับสำหรับคอหนังนะครับบอกว่าหนังไทยบินล่าฝันครับหลายๆคนเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้เกริ่นบอกไปล่าสุดพังงาดครับติด1ใน4หนังต่างชาติครับที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งนะครับก็มีข้อมูลต่างๆส่งมานะครับมีบอกว่าคุณบอลได้ไปดูมาแล้วนะครับบอกว่าสนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ติดตามอยู่นะครับทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วก็ต่างๆด้วยบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมาก ากๆเลยภาพยนตร์เรื่อง A Time to Find บิลล่าฝันนะครับแนะนำเลยเรื่องนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลนะครับเรื่องของกองทุนนะครับเป็นท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยข่าวดีครับภาพยนตร์เรื่องบิลล่าฝันA Time to Findครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ฟังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ล่าสุดครับข่าวดีก็คือได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในภาพยนตร์นะครับเป็นสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคมนะครับณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้นะครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นข่าวดีนะครับที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ยเชียร์มากๆเลยเรื่องนี้นะครับไปดูมาแล้วมีข้อความบอกว่าน่าติดตามมากๆเลยนะครับวันนี้แน่นอนว่าเรื่องราวรายละเอียดเดี๋ยวบอลจะเล่าให้ฟังนะครับการเรื่องการเข้าร่วมครั้งนี้ครับเขาบอกว่าเป็นการสานต่อนะครับแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ท่านเดินทางคุณผู้ฟังไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนถ้าคุณผู้ฟังจำได้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มอบหมายครับให้กับทุกๆหน่วยงานนะครับได้เร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายครับให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้แหละนะครับในการที่จะขยายความร่วมมือด้านสื่อและก็อุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นด้วยนะครับที่ผ่านมาครับกองทุนต้องบอกว่าสนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกๆปีเลยแล้วกองทุนเนี่ยก็มีการต่อยอดนะครับสู่การเผยแพร่นะครับแต่ก็ไม่ได้เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดต่างประเทศท่านจึงได้มีการสั่งการด้วยนะครับให้สำนักงานเนี่ยนำผลงานที่เสร็จแล้วเนี่ยที่กำลังดำเนินการด้วยนะครับมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลครับในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วก็นำไปต่อยอดนะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยท่านบอกว่าการที่ภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือ A Time to Find ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้นี่ก็เป็นบทพิสูจน์สำคัญครับว่าผลงานของคนไทยเนี่ยไปได้ไกลจริงๆถ้าได้รับการผลักดันนะครับได้รับการสนับสนุนคุณผู้ฟังทราบไหมว่าสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18เนี่ยเขามีการจัดเป็นนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดครับนั่นก็คือให้กีฬาเนี่ยเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์เนี่ยปกป้องอนาคตโดยได้มีการกำหนดด้วยนะครับคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกันกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและก็ได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งเขามีการคัดเลือกคุณผู้ฟังภาพยนตร์เด่นๆเนี่ย10เรื่องนะครับ10เรื่องจากประเทศจีนนี่นะฮะแล้วก็ต่างประเทศเนื้อหาก็จะครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนนะฮะที่แสดงแล้วก็มีแอนิเมชันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับโดยผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับบอกว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันเนี่ยมีกำหนดฉายนะครับวันที่8สิงหาคมโดยตนและก็คณะผู้บริหารกองทุนรวมถึงนายตรีเทพไทยคุรุพันธ์ผู้บริหาร CU United Extension ซึ่งดูแลงานด้านนิเทศนวัตกรรมของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในฐานะผู้ประสานงานโครงการก็จะเดินทางไปร่วมงานด้วยนะครับกับการไปฉายโปรแกรมของภาพยนตร์ระดับสากล นะครับของจีนและก็ต่างประเทศนี่คือความสำเร็จครับที่เกิดขึ้นนะฮะจากด้านของกองทุนนี้นะครับในการที่จะพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับก็จะเดินหน้าในการยกระดับนะครับเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องบอกว่าไม่เพียงแต่เป็นการรณรงค์และก็สร้างการตระหนักรู้ฉายกันในแค่ประเทศเท่านั้นแต่การขายต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าไปได้ไกลแล้วก็สร้างรายได้กลับมาให้กับคนทำงานทุกท่านสามารถติดตามได้ในเพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับก็ไปติดตามกันนะครับในเพจก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่างๆมากมายเลยทีเดียว ข้อความนะครับวันนี้มีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับวันนี้จากน้องปาล์มด้วยนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็บอกว่าในทุกๆวันก็จะขับรถไปด้วยนะครับคุณสุรชัยจากจังหวัดนครนายกวันนี้ทักทายมาช่วงเย็นๆนะฮะแล้วก็บรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวเอาไปดูข่าวดีกันอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่าแน่นอนว่าทุกๆวันครับเรื่องราวของการค้าการลงทุนเศรษฐกิจโลกตอนนี้เติบโตมากๆเลยล่าสุดนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะฮะโดยกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยข่าวดีอีกแล้วครับสถานการณ์เรื่องของการส่งออกข้าวไทยครึ่งปีแรกอุ้ยแป๊บเดียวนะเราผ่านมาครึ่งปีแรกแล้วเนาะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนานะครับช่วงครึ่งปีแรกนะครับก็ต้องบอกว่ามาสรุปภาพรวมกันหน่อยนึงว่าเรื่องของการส่งออกข้าวไทยเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าแม้ภาพรวมการส่งออกข้าวเนี่ยปรับตัวลดลงจากปัจจัยกดดันนะครับด้านอุปทานข้าวในตลาดโลกและก็แน่นอนว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเราเจอเรื่องอะไรครับเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางครึ่งปีแรกเนี่ยต้องบอกว่าหนักจริงๆนะครับแต่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในหลายๆตลาดสำคัญที่เร่งนำเข้านะครับเพื่อสำรองสต็อกข้าวนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านของอาหารรองรับสถานการณ์เอลนินโญซึ่งหลายๆคนเห็นไหมเรามีการสัมภาษณ์แขกต่างๆที่มาพูดคุยในรายการก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวช่วงปลายๆปีก็จะเกิดเรื่องของเอลนินโญดังนั้นเขาก็จะมีการตุนเรื่องของข้าวด้วยดังนั้นครับนี่ก็เป็นผลดีนะที่จะเร่งผลักดันเรื่องการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้าก็คือ7ล้านตันคุณผู้ฟังช่วยทำให้มีคำสั่งซื้อนะครับรองรับผลผลิตเป็นรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นเองโดยเรื่องนี้ครับนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศท่านได้มีการเปิดเผยสถิตินะครับเรื่องของการส่งออกข้าว6เดือนแรกตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนานะครับว่าไทยสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 3.28 ล้านตันต้องบอกว่าลดลง 18.81% มีมูลค่าการส่งออกนะครับกว่า 1,911 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกลมๆก็ประมาณ 60,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับในช่วงเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าข้าวไทยก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับโดยแม้ภาพรวมของตลาดโลกยังมีการแข่งขันกันสูงนะครับอย่างที่บอกกันเกิดปัจจัยต่างๆนะฮะที่เรียกว่ามีปัจจัยส่งผลไม่ว่าจะเป็นการส่งออกข้าวไปอิรักทั้งในภูมิภาคของเอเชียนะครับมีทั้งมาเลเซียมีฟิลิปปินส์ด้วยนะครับแล้วก็มีภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศนะครับทางด้านของอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเน้นย้ำถึงนโยบายเชิงรุกนะครับที่จะเดินหน้าในการผลักดันการส่งออกข้าวไทยโดยบอกว่าตอนนี้เร่งนะครับเร่งในการส่งเสริมด้านการตลาดนะครับแล้วก็ผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่องในหลายๆภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงตลาดเดียวแล้วก็กระตุ้นการเกิดคำสั่งนะฮะเป็นคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตข้าวไทยพร้อมกับการขับเคลื่อนผ่านกลไกภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนั่นเองนะครับดังนั้นนี่ก็มีการตั้งเป้าครับเรื่องของการส่งออกข้าวนะฮะคือ7ล้านตันนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทยของเราได้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันนิดนึงเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังไปติดตามมิตรภาพผูกดวงใจกันหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยว 18:00 น.เขาก็จะเล่นกันละนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮอนน่าเชิญติดตามครับ
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮัวน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณ 18:00 น.ก็จะเริ่มแล้วเพราะว่ามีหลายๆคนอาจจะเรื่องของการจราจรอย่างที่เกริ่นบอกไว้หลายๆครั้งว่าโอ้ค่อนข้างที่จะมีรถติดแน่นอนนะฮะในช่วงของเส้นทางของถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็เดินทางมาช้าๆครับด้วยความปลอดภัยในทุกเส้นทางใครที่กำลังขับรถอยู่นะครับก็ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยก็สามารถที่จะติดตามทุกๆเรื่องราวกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำกันนิดนึงครับ ครับเดี๋ยวช่วงวันนี้ครับ18นาฬิกานะครับสามารถที่จะติดตามกันได้ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงและสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็เพจ Facebook ถนนดนตรีผู้ฟังสามารถติดตามครับบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนครับเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาทั้ง NBT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีครับสวท FM 92.5 MHz AM 891 KHz และก็ AM 1467 KHz ออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับ3ทุ่ม5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอ่ะมันเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดร.พรพิทักษ์แม้นสิริครับวันนี้ท่านเป็นให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อพิเศษด้วยนะครับก็มีเรื่องราวที่สร้างประโยชน์เยอะเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวที่ดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านให้เกียรตินะครับเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Mindset ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับของการจัดฝึกอบรมหลักสูตร SmartPRD เสริมสร้างทักษะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดมืออาชีพรุ่นที่1ครับต้องบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้นะครับเรื่องของประสบการณ์เรื่องของแนวคิดเรื่องของมุมมองที่ดีในการทำงานด้วยแน่นอนเรื่องของ Mindset เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการทำงานพร้อมกับการสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

0: แถลงครับผลการปฏิบัติการเรื่องสำคัญทลายบัตร10ปีเถื่อนโอ้อันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ซึ่งเป็นการจับกลุ่มคุณผู้ฟังกรณีบุคคลต่างด้าวทุจริตในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับก็ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปพัวพันกับขบวนการค้ามนุษย์ที่พื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดต่อปัญหาเรื่องภัยคุกคามด้านกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าเข้ามาสร้างความเดือดร้อนมากเลยทีเดียวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยยกตัวอย่างให้เห็นภาพแก๊งคอลเซ็นเตอร์กระบวนการสแกมเมอร์กลุ่มทุนจีนสีเทาต่างชาติการทุจริตแอบอ้างการขอสัญชาติไทยการลงรายการบุคคลเท็จในทะเบียนราษฎรทุกประเภทโดยท่านบอกว่าการกระทำผิดดังกล่าวทั้งหมดที่บรรเล่าให้ฟังเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศชาติแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้มีการเร่งดำเนินการขุดรากถอนโคนขบวนการทุจริตดังกล่าวอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับโดยจากการสืบสวนเบื้องต้นนะครับพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดเนี่ยเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาครับซึ่งได้อาศัยช่องว่างทำทุจริตต่างๆทั้งในส่วนของการจัดทำทะเบียนประวัตินะครับเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มี2ตัวตนตรงนี้ถือว่าเป็นภัยเงียบที่แยบยลแล้วก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการจัดการเรื่องนี้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนคุณผู้ฟังครับในการที่จะปราบปรามการทุจริตแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเน้นการบูรณาการร่วมกันเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคคลเนี่ยท่านเน้นย้ำด้วยว่าเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็จะได้รับโทษเพราะว่าเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศนะครับเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มบุคคลอาชญากรนำสิทธิ์ของคนไทยเนี่ยไปประกอบอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งตรงนี้เป็นความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: มาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับช่วงเวลาสำคัญเมื่อกี้นี้เข้าไปชะโงกหน้าดูคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าห้องจัดรายการเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศด้านนอกด้วยคนเยอะมากนะครับแอบดูเปิดหน้าต่างออกไปก็จะเห็นเลยรถจอดเต็มทุกพื้นที่เลยนะฮะก็อย่างที่บอกกันนะครับจะได้ให้เห็นภาพด้วยว่าการจัดกิจกรรมของเราเนี่ยขอบพระคุณมากนะครับที่เล่าให้ฟังเพราะว่าได้รับกำลังใจแบบนี้นะครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันในทุกๆกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะวันนี้มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับซึ่งกำลังจะเริ่มนะครับตามกำหนดก็คือ 18:00 น.ก็น่าจะเตรียมตัวแล้วล่ะตอนนี้นะครับหลายๆท่านเลยก็เดินทางเข้าสู่เรื่องของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงแล้วเพราะว่าจะเริ่มเล่นกันในห่วงเวลาของ 18:00 น.นะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่มีส่งข้อความมาบอกว่าพี่บอลรถติดอยู่เลยไม่เป็นไรอย่างที่บอกแหละว่าวันนี้ก็มีการจราจรติดขัดในหลายพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz นะครับรวมถึง AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ AM 1467 KHz นะครับคุณลุงคุณป้าก็ฟังรายการอยู่บอกว่ากำลังทำกับข้าวอยู่ลูกบอลนี่แหมมีความสุขจริงๆนะครับก็เรียกว่าใช้ชีวิตในทุกๆวันครับด้วยความสุขนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยววันนี้เกริ่นบอกกันสักนิดนึงนะครับวันนี้มีเป็นท่านประธานคณะทำงานศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาต้นแบบเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินเรื่องของภัยพิบัติของประเทศซึ่งแน่นอนว่าในทุกครั้งอยกตัวอย่างให้เห็นภาพกรณีเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะที่ภาคใต้ที่หัดใหญ่เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหเรียกว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมากมายดังนั้นครับถ้าเราจะมีมาตรการในการป้องกันนะครับให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีการเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับแต่แน่นอนมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันก่อนเลยนะครับพาคุณผู้ฟังไปที่เรื่องราวของท่านนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.มีการชูผลงานเรื่องของงานวิจัยเรื่องของงานนวัตกรรมซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ครับเรื่องงานวิจัยงานนวัตกรรมเนี่ยตรงนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสนะครับโดยเฉพาะการยกระดับศักยภาพคนพิการจากการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้น่าสนใจเลยทีเดียวนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุดท่านเป็นประธานในงานเปิดการสัมมนาครับเป็นงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18นะครับซึ่งก็มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสำคัญด้วยนะครับนั่นก็คือความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการเปิดโอกาสและก็การเสริมทักษะให้คนพิการไทยคุณผู้ฟังสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยต้องบอกว่าหลักใหญ่ใจความนะครับประเด็นสำคัญคือตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องบอกว่าทั้งองค์ความรู้งานวิจัยและก็เทคโนโลยีเนี่ยตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศการสร้างโอกาสให้คนพิการจึงไม่ใช่แค่การดูแลสวัสดิการเท่านั้นนะครับแต่ต้องส่งเสริมให้เข้าถึงเรื่องของการศึกษาพัฒนาทักษะนะครับใช้นวัตกรรมแล้วก็มีโอกาสการประกอบอาชีพรวมถึงการสร้างรายได้แล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้อย่างเต็มศักยภาพคนพิการครับไม่ควรถูกมองว่าเป็นแค่ผู้รอรับความช่วยเหลือ แต่ต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมครับเพื่อร่วมกันเป็นพลังในการพัฒนาประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับท่านนิกรสมกลางท่านก็ชูงานเรื่องงานนวัตกรรมงานวิจัยตรงนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสและก็เป็นเครื่องมือสำคัญครับในการยกระดับศักยภาพของคนพิการจากการเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได้พร้อมผลักดันความร่วมมือทุกภาคส่วนแล้วก็สร้างสังคมที่ทุกคนเข้าถึงมีส่วนร่วมแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับในการขับเคลื่อนประเทศของเรานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพื่อเดินหน้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูข้อความที่ทักทายกันคุณดาวใจด้วยสวัสดีน้องนายด้วยนะครับที่วันนี้ฟังรายการอยู่คุณตยศนี่แล้วก็หลายๆท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมด้วยในการแชร์ไลฟ์นะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูภารกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับของท่านอัครนันท์กันกิตินันนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับล่าสุดท่านก็จับมือกับทูตสวิสนะครับเพื่อที่จะมุ่งพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้นำร่องโครงการสำคัญครับพหุภาษา9ปีนะครับโดยเรื่องนี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคุณปรมีวัยจงเจริญที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้มีการเข้าร่วมหารือกับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยนะครับที่มีการหารือเรื่องสำคัญกันนั่นก็คือการติดตามความร่วมมือด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวโอกาสนี้ครับเอกอัครราชทูตนะครับได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะพร้อมทั้งกล่าวถึงการนำร่องโครงการนี้ครับด้านการศึกษาที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนจำนวน5แห่งคุณผู้ฟังในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เป็นการมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานนะครับภายใต้หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยเขามีระยะเวลาของโครงการเนี่ยนะครับการดำเนินงานถึง9ปีครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะครับการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะฮะถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วก็เตรียมที่จะขยายการดำเนินงานต่อเนื่องไปด้วยในแต่ละปีโครงการดังกล่าวครับบอกว่าได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและก็การพัฒนาศักยภาพคุณครูรวมถึงหน่วยงานของฝ่ายสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านย้ำว่าการลงพื้นที่และก็การให้ความช่วยเหลือของฝ่ายสวิตเซอร์แลนด์ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาการเรียนรู้แบบพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาสำคัญครับที่จะยกระดับการศึกษานะครับแล้วก็ทำให้น้องๆนักเรียนนะครับในพื้นที่โรงเรียน5แห่งนะครับที่ชายแดนภาคใต้ของเราทั้งจังหวัดปัตตานีนะครับทั้งจังหวัดยะลานราธิวาสนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้องค์ความรู้ด้านภาษาเชื่อมโยงความเข้าใจนะครับจากภาษาแม่ไปสู่ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งยังได้เน้นย้ำด้วยครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้ความสำคัญนะครับในการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมนะครับให้กับเด็กทุกคนตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับในการยกระดับเรื่องของการศึกษาไทยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นั่นเองนะครับอ่ะข้อความจากหลายท่านสวัสดีคุณอาร์ตี้ด้วยนะที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับในการที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังเห็นไวรัล1ไวรัลอ่ะที่มีการแชร์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมีมอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเรื่องราวของพี่ข้าราชการที่เทศบาลตำบลปะแตใช่ไหมที่แต่งหน้าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นภาพตอนนี้วันนี้ดังมากๆเลยคุณพี่ท่านนี้ครับแต่งหน้าด้วยสีสันที่สดใสทั้งแต่งมานานแล้วนะนานกว่า10ปีนะครับนางสาวตัสนีมทับคำครับซึ่งเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ เป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปะแตตอนนี้ต้องบอกว่าใครอยากเห็นภาพนะแนะนำให้เข้าไปดูในเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าท่านนี้ครับข้าราชการท่านนี้ดังมากตอนนี้นะครับจากการที่มีการแชร์นะครับเป็นกิจกรรมของการประชุมของเทศบาลตำบลปะแตโดยไฮไลท์ก็คือเขาแต่งหน้าด้วยสีสันที่สดใสนะครับจากวันนั้นเนี่ยเขาระบุว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมนะเทศบาลตำบลปะแตตนเองครับก็ทำหน้าที่ในการดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมทุกภาพต้องบอกว่ามีการรวบรวมข้อมูลมีการตรวจสอบแล้วก่อนที่จะเผยแพร่ก็เป็นภาพตนเองนี่แหละแต่ว่ามีการปรับเพิ่มความสว่างนิดนึงแล้วก็เพื่อไม่ให้เห็นริ้วรอยมากจนเกินไปนะครับภาพกิจกรรมดังกล่าวก็กลายเป็นไวรัลเลยตอนนี้นะครับหลายๆคนก็เอาไปทำเป็นมีมใช่ไหมนี่นะฮะมีการแต่งหน้าเขียนคิ้วทำขนตรงขนตาด้วยนะครับมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยก็บอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็แต่งมาแบบนี้นานกว่า10ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่แฟชั่นมาสคาร่ามีทั้งขนตาบนขนตาล่างแล้วก็บอกว่าทำแล้วก็รู้สึกชอบนะครับเป็นเรื่องปกติเลยตอนนี้ก็บอกดังมากๆเลยทีเดียวไปไหนมาไหนคนรู้จักนะฮะคุณผู้ฟังไปดูได้นะครับภาพลงเอาไว้อยู่ในเพจของเราด้วยต้องบอกน่ารักมากๆแล้วคุณนี้ก็ทำมานานแล้วด้วยนะเพิ่มความมั่นใจในการทำงานนี่บอกว่าไก่จะงามเพราะขนคนจะงามเพราะแต่งนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นสีสันหยิบมาฝากกันในช่วงนี้นะครับไปดูภาพได้พี่น่ารักมากๆเลยเป็นข้าราชการที่ปะแตนะครับบอกว่าแต่งแบบนี้มานานกว่า10ปีละตอนนี้กลายเป็นมีมกลายเป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคตบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้18:18 น.คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่คุณกระปุกแดงนี่วันนี้ทักทายมานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียใน TikTok ด้วยนี่นะฮะก็ส่งทั้งโอ้มีใจส้มมาให้ด้วยนะครับใครที่กำลังดูอยู่อาจจะเข้ามาทาง TikTok ก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ทักทายแล้วก็พูดคุยกันในช่วงของจับประเด็น VIP ครับเป็นช่วงสำคัญที่ก็จะมีการเชื้อเชิญนะครับแขกมาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆล่าสุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำนวัตกรรมต่างๆงานวิจัยนะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินรวมถึงภัยพิบัติของประเทศตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีโมเดล4เสาหลักครับสู่ความปลอดภัยของประเทศน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติต่างๆเนี่ยใกล้ตัวของเรามากๆเลยถ้าเรามีวิธีการในการป้องกันนะฮะแล้วก็ลดความสูญเสียได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆวันนี้ครับต้อนรับท่านดร.กตัญญูกลับสุวรรณท่านเป็นประธานคณะทำงานศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติของประเทศนะครับสวัสดีครับ
8: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้หัวข้อที่เราคุยกันนั่นก็คือโมเดล4เสาหลักสู่ความปลอดภัยของประเทศครับเบื้องต้นเลยเรียนถามคำถามแรกก่อนเลยว่าเหตุฉุกเฉินครับภัยพิบัติต่างๆต้องบอกปัจจุบันนี้มีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยอยากให้อาจารย์ครับได้เล่าถึงเรื่องของที่ไปที่มาความสำคัญของนวัตกรรมครั้งนี้ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้วยครับ
8: ครับคือนวัตกรรมตรงนี้รวบรวมพวกเทคโนโลยีต่างๆและอุปกรณ์ที่เราทำงานกันมาหลายๆประเทศทั่วโลกนะฮะเอามาทำเป็น4เสาหลักนะครับซึ่งประเทศเราเนี่ยเรื่องเวลาสำคัญมากทั้งพวกความมั่นคงความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัตินี่คือ4เสาหลักของเรานะครับที่ทำให้ทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดเหตุสงครามที่ใครจะยิงก่อนอะไรก่อนน้ำท่วมมึงยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงไฟป่ามาดินโคลนถล่มตึกถล่มอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ใน4เสาหลักทั้งหมดเลยนะครับทั้งด้านความมั่นคงชายแดนความมั่นคงอาหารความมั่นคงพลังงานเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนความปลอดภัยทางไซเบอร์ความปลอดภัยทุกอย่างนะครับแล้วก็เหตุฉุกเฉินอย่างเช่นขับรถไปถนนยุบหรือไม่ก็มีการกราดยิงมีอะไรบ่อยๆเองนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับภัยพิบัตินะฮะน้ำท่วมเอ้ยพวกสึนามิมาหรือว่าน้ำป่าดินโคลนถล่มทุกอย่างเนี่ยนะครับจะมีส่วน4เสาหลักของเราเนี่ยจะมี4ส่วนย่อยลงมานะครับ4ส่วนย่อยของแต่ละ4เสาหลักก็คือเราต้องบริหารทุกมิตินะครับให้ทันเวลาเสี้ยววินาทีเดียวก็สามารถที่จะทำให้อะไรเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับ
1: คร
8: ับ แค่อย่างหาดใหญ่เนี่ยน้ำจะท่วมเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอาทุกมิตินะครับมาแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนด้วยการซิมูเลชันด้วยการฝึกซ้อมประชาชนด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนติดเตียงออกมาก่อนได้อะไรได้นี่คือก่อนเกิดเหตุใช่ไหมครับกำลังเกิดเหตุเราทำอย่างไรหลังเกิดเหตุเราเยียวยาเขาอย่างไรเราเก็บภาษีชาวบ้านได้อะไรได้ต่างๆเราก็น่าจะเยียวยาได้ง่ายๆด้วยต่อบ้านต่อหลังต่อแปลงต่อความเสียหายอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นระบบที่ทำอันนี้ก็จะรวมเป็นเขาเรียกว่าคลาสอยู
1: ่คลาสรูมครับ
8: คลาสฮะคลาสก็คือ CLASS แล้วก็มีตัว U
1: ครับ
8: ตัว C นี่ก็คือไซเบอร์นะครับตัว L ก็คือ LAN พื้นดินนะครับ
1: ครับ
8: ตัว A นี่ก็คือ Air นะฮะแล้วก็ตัว S แรกก็ C หรือ Water นะ S ตัวที่2ก็คือ Space พวกดาวเทียมนะครับตัว U ก็คือ Underground หรือ Underwaterพวกสายไฟใต้ดินอะไรต่างๆเซ็นเซอร์ดินโคลนถล่มเรามีเซ็นเซอร์ทั้งหมดดังนั้นทุกมิติถ้าเรานำมา ประมวลผลร่วมกันด้วยระบบ AI และ Digital Twin นะครับดังนั้น4ส่วนย่อยก็จะมี Class U มี BDA ก็คือ Before During After ก่อนเกิดเหตุกำลังเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับ AI และ Digital Twin AI และ Digital Twin มันจะทำอย่างไรก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและ Digital Twin เนี่ยก็จะมาจำลองได้ว่าถ้าน้ำไดเรกชันมาขนาดนี้สมมุติเรื่องน้ำท่วมก่อนนะครับถ้าน้ำมาเร็วขนาดนี้ทิศทางน้ำมาทางด้านนี้น้ำขึ้นขนาดนี้เสร็จแล้วความเร็วเอ่ยแล้วก็พื้นที่ของตรงที่เจอได้ผลกระทบเนี่ยเนื่องจากเราทำ AI เป็นพื้นที่เมืองเนี่ยก็เรียกว่า CIM หรือว่า City Information Modeling นะครับ
1: ครับ
8: เป็นค่าเดมเป็นค่าคอนทัวร์ของเมืองถ้าภาษาไทยก็คือระดับพื้นที่ความสูงต่ำเนี่ยน้ำจะท่วมเนี่ยมันก็จะไหลไปจากที่สูงไปที่ต่ำถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราซิมูเลชันน้ำขึ้นมา200มิลลิลิตรที่ตามกรมอุตุนิยมวิทยาบอกมาเนี่ยแล้วเราก็ใส่ไปในซิมูเลชันของดิจิตอลทวินดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าบ้านหลังไหนที่มีผลกระทบบ้างดังนั้นเราก็แจ้งเตือนก็ได้ถ้าน้ำมาจริงขนาดนี้ก็แจ้งเตือนไปในพื้นที่ตรงนั้นเพราะก่อนเกิดเหตุเราก็ย้ายคนออกมาถ้าน้ำจะท่วมรุนแรงใช่ไหมครับก็ย้ายคนแก่คนติดเตียงคนอะไรออกมาก่อนนะเพื่อจะได้ไม่ให้ไปได้รับความผลกระทบตรงนั้นจะต้องย้ายของขึ้นที่สูงกี่หลังกี่หลังคาบ้างแล้วเราก็แจ้งเตือนไปก่อนเกิดเหตุเขาเรียกว่า early warning ดังนั้นเราจะไม่ใช่เป็นอย่างระบบเดิมนะครับนี่ยกตัวอย่างอย่างเดียวนะครับ
1: ถ้า
8: เราช่วยตรงนี้ได้ก่อนกำลังเกิดเหตุทุกคณะก็ต้องเห็นแผนเดียวกันเห็นรูปเดียวกันเห็นคำสั่งเดียวกันเห็นการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันมากลางเสร็จปุ๊บทุกคนจะมีหน้าที่ทำงานชัดเจนประชาชนทำอย่างไรเจ้าหน้าที่ปภ.ทำอย่างไรเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านนะทุกหน่วยมากลางได้แผนเดียวกันทำงานแป๊บเดียวก็จบไม่ใช่มาเสร็จปุ๊บทุลักทุเลคนนู้นไปนู้นคนนี้มานิ่งขับรถกันวุ่นวายไปหมด
1: วุ่นวายไปหมด
8: ไม่มีแผนไม่มีผังดังนั้นพอตรงนี้สี่เสาหลักย่อยพอมีตรงนี้เสร็จปุ๊บผลของมันจะเกิดตรงที่เขาเรียกว่าเซฟสมาร์ทแล้วก็ sustainable พอระบบมันเรียนพอก่อนเกิดเหตุกำลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุพอหลังเกิดเหตุปุ๊บออกการเยียวยาไม่ดีฮะเราก็ต้องเอาระบบการเยียวยาเนี่ยกลับมาหาอินพุตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยจะเป็นวนลูปเลยก่อนเกิดเหตุกำลังเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งพลังงานไม่พอน้ำมันไม่พออาหารไม่พออาหารเป็นพิษน้ำเป็นพิษหรืออะไรก็แล้วแต่จะอยู่ในแค่ตรงนี้ครับพอเราเอาเซนเซอร์ทุกมิติอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีเวลาม
1: ีครับมีเลยครับอาจารย์
8: อ๋อมีนะฮะจะมีจะค่อยๆไปคิดว่าถ้ามีเวลาน้อยเลยพูดเร็วนะฮะ
1: ได้ครับอันนี้คือฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นกระบวนการในการที่จะความสำคัญนะครับของนวัตกรรมแล้วก็การรับมือก่อนตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องครับกรณีที่เมื่อกี้นี้เห็นระบบโครงสร้างทั้งหมดและรวมถึง4เสาหลักแล้วก่อนเกิดเหตุตอนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้าเกิดให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดนึงนะครับว่าเหตุการณ์ด้านความมั่นคงหรือว่าภัยฉุกเฉินเมื่อกี้ยกมาตอนหาดใหญ่ที่เกิดน้ำท่วมหนักมาแล้วน่าสนใจเชิญท่านอาจารย์เลยนะครับตรงนี
8: ้ถ้าเน้นหาดใหญ่ก่อนก็ง่ายๆเลยนะครับคือเราต้องมีจุด assembly point assembly point เนี่ยคืออะไรเป็นจุดที่รวมพลเราต้องมีจุดรวมพลหลักอยู่หนึ่งอันแล้วก็จุดรวมพลสำรองไว้อันถ้าจุดรวมพลหลักเกิดไฟไหม้พอหรือว่าน้ำท่วมจุดนั้นหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่ในตรงที่จุดหลักก็ต้องมีจุดสำรองการซ้อมประชาชนก็ต้องฝึกซ้อมอย่างเป็นจริงเป็นจังเหมือนเหตุเกิดขึ้นจริงมีเรือมีอะไรอุปกรณ์ท้องที่มีเท่าไหร่อุปกรณ์ที่สำรองจากรัฐบาลมีเท่าไหร่ลองฝึกซ้อมกันสิว่าถ้าของชาวบ้านที่มีกันอยู่กับของอบต.ของอบจ.มีทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือพอไหมถ้าไม่พอส่วนกลางต้องเตรียมอย่างไร
1: ครับ
8: การไฟฟ้าปภ.แล้วก็กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครอะไรต่างๆต้องมีข้อมูลลิงก์กันหมดเลยอาสาสมัครเนี่ยสำคัญที่สุดนะ
1: คร
8: ับ เพราะอะไรรู้ป่ะ
1: เพราะอะไรครับอาจารย์
8: พื้นที่ต่างๆเนี่ยอาสาหรืออสมหรืออาสาสมัครที่อยู่พื้นที่เขารู้หมดเลยครับว่าบ้านไหนคนแก่ติดเตียงบ้านไหนเพิ่งเกิดอุบัติเหตุใช่ครับบ้านไหนที่เพิ่งรื้อบ้านบ้านไหนเพิ่ง ต่อเติมบ้านไหนที่เด็กคลอดลูกใหม่อะไรต่างๆดังนั้นตรงเนี้ยใส่บันทึกไว้เลยหลังคาสีแดงถ้าเกิดน้ำมาหรือเหตุฉุกเฉินหรืออะไรมา
1: จะได้ช่วยทันก่อน
8: จะช่วยคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก่
1: อ
8: นเอาออกมาก่อนเลยไม่ใช่น้ำท่วมไปถึงคอแล้วเพิ่งเอารถเข้าไปช่วยคนแก่ติดเตียงจะรอดไหมครับเขานอนอยู่กับพื้น
1: เ
8: นี่ย
1: เห็นภาพเมื่อตอนหัดใหญ่เนาะที่ลอยมาอะไรต่างๆ
8: น
1: ั่นแหละ
8: แล้วอาหาร ยาไฟฟ้าสำรองไฟฟ้าสำรองนี่ง่ายมากนะครับเครื่องปั่นไฟใส่เรือไปยังช่วยชาวบ้านได้แหละพูดตามตรงนะครับแต่เราไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วครับเรามีระบบที่เป็น SMB Point อย่างน้อยเขาก็เอามือถือมาชาร์จต้มมาม่ากินใครเจ็บป่วยใครอะไรก็มากินยาในเต็นท์สำรองนะครับแล้วเราก็จะมีเรือที่สำหรับเข้าไปช่วยนะฮะนี่ขนาดกำลังเกิดเหตุนะก่อนเกิดเหตุเราแจ้งเตือนให้เตรียมพร้อมกันเสร็จแล้วฝึกตามการฝึกซ้อมที่ดีคราวนี้การซิมูเลชันหรือว่าดิจิตอลทวินเนี่ยมันจะให้เราจัดการได้ก่อนเลยว่าจะต้องเตรียมคนขนาดนี้ต้องมีรถกี่คันมีเรือกี่ลำไปช่วยบ้านไหนหลังไหนช่วยแล้วก็จะขึ้นสีเขียว
1: ครับ
8: ถ้ายังไม่ได้ช่วยเหลือจะขึ้นสีแดงดังนั้นถึงจะเห็นแต่หลังคาเราจะรู้เลยนู่น
1: ช่วยแล้วหลังนี้ใช่ไหมฮะหลังนี้ยังไม่ได้ช่วย
8: อาสาสมัครมาแล้วไม่ใช่ว่าไปลุมกันอยู่บ้านที่เห็นคนขอช่วยเหลือนะ
1: ข้างในเข้าไม่ถึงยังไม่ได้ช่วยเลยเห็นไหมฮะ
8: ใช่คราวนี้จะกลายเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนเซ็นเซอร์แล้วก็ระบบแล้วก็คนที่อยู่ใกล้กันก็จะช่วยกันแจ้งเตือ นเขาเรียกว่า citizen as sensor ชาวบ้านทั้งหมดในหาดใหญ่สมมติอันนี้กู้หาดใหญ่อย่างเดียวก่อน
1: ลองยกตัวอย่างหาดใหญ่ก่อนครับ
8: ประชาชนทุกคนโหลดแอปพลิเคชันเรียกว่าไทยช่วยใส่หรือว่าใช้อะไรก็ได้ไม่ต้องเรื่องเงินนะฮะอันนี้เป็นเซ็นเซอร์อันหนึ่งบ้านชั้นน้ำท่วมแล้วบ้านชั้นหลังคายุบแล้วบ้านชั้นน้ำถึงหลังคาแล้วถ่ายมาใส่ระบบระบบเราเนี่ยมันจะประมวลผลให้เลยจะมีรถโมบายอยู่คันหนึ่งที่วิ่งเป็นโมบิลิตี้เซิร์ฟเวอร์แล้วก็อยู่บนเรือก็ได้เขาเรียกว่า Big Data AI Analytics จะวิเคราะห์อะไรบ้านหลังไหนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะส่งไปให้คนที่อาสาสมัครบ้านนี้ยังไม่ได้ใครช่วยเหลือนะฮะเอาข้าวนี้ไปแจกเขาเอายาไปแจกเขาบ้านนี้คนเหยียบตะปูบ้านนี้คนโดนไฟช็อตบ้านนี้อะไรต่าง
1: โดนงูกัดสมมติอย่างเงี้ยนะ
8: โดนงูกัดด้วยโดนตะขาบกัดเขาก็จะส่งมาดังนั้นคนที่ต้องช่วยใครก่อนถ้ามีระบบจริงมันง่ายมากเลยครับ ที่จะช่วยเขาแล้วหลังนู้นในสุดเลยยังไม่ได้ไปช่วยเขาเลย
1: ยังติดอยู่เลย
8: ไม่ได้กินวันครึ่งวันแล้ว
1: ยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับ
8: ใช่ฮะเขาก็มีมือถือที่ยังมีแบตอยู่นิดหน่อยก็ยังส่งเข้ามาได
1: ้ครับ
8: แล้วเราก็สามารถที่จะใช้เดี๋ยวนี้เขามีพวกสเปเชียลเคเบิลนะครับลากในน้ำไปได้ชาวบ้านเนี่ยทำไฟฟ้าตัดไฟแต่เรายังมีไฟสำรองไปเป็นปลั๊กที่สูงที่มันเป็นปลั๊กกันน้ำแต่ละหลังที่มีคนอยู่เยอะหรือว่าเป็นที่รวมพลของประจำหมู่บ้านข้างในพื้นที่มันใหญ่นะครับเวลาโดนน้ำท่วมจุดนี้เป็นจุดที่รวมคนข้างในจุดย่อยเพื่อรอการมารับ
1: อ
8: ย่างเงี้ยสูงหน่อยบ้านใครสูงหน่อยก็มีปลั๊กไฟที่สายไฟพิเศษให้เขาอย่างน้อยมีแสงสว่างมีต้มมาม่ากินนึกออกไหม
1: ก็พอประทังชีวิตไปในวิกฤตได้ก่อนว่าอย่างนั้นนะ
8: ครับเพื่อรอการไปรับอย่างเงี้ยนะฮะออกมาดังนั้นถ้าเราทำระบบเป็นจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่ายากแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องกรองน้ำนะครับเครื่องปั่นไฟที่ใช้มือถือเครื่องกรองน้ำหรือมาม่าหรืออะไรต่างเนี่ยมันสามารถที่จะไปให้เขาก่อนได้เลยไม่ต้องรอเขามาร้องขอความช่วยเหลือจนรัฐบาลโดนบ่นโดนอะไรอันนี้ระบบนี้เขาเรียกว่าเราแปลจาก reactive เป็น proactive ก็คือรอให้เขาเดือดร้อนแล้วค่อยไปช่วยกับรอเขาขอความช่วยเหลือแล้วค่อยเข้าไปช่วยกับการที่เราไปช่วยเขาก่อนช่วยแกล้งเตือนช่วยไปขนเขาออกมาก่อนช่วยเอาอาหารไปให้เขาก่อนให้คือมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราไม่ต้องร
1: ออ
8: ะไรที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะเราจัดการก่อนได้พอเราจัดการก่อนได้เนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ต้องเกิดความเสียหายมากกว่าการที่เราไปแก้ไขทีหลังหมายความว่าเราป้องกันก่อนเนี่ย
1: ลดความสูญเสียได้เยอะมากนะครับ
8: ลดได้เยอะมาก
1: ครับ
8: ลดมากกว่า 700% นะ
1: โอ้โห
8: ลองเอานึกง่ายๆเลยถ้าเราสามารถที่จะหาทางเบี่ยงน้ำออกไปที่อื่นจากหาดใหญ่ก่อนเตรียมการแก้ไขน้ำเนี่ยควรจะแก้หน้าแล้ง พราะเรารู้อยู่แล้วหน้าฝนหน้าน้ำท่วมมันท่วมตรงไหนเราแก้หน้าแรงจะขุดจะทำทางระบายน้ำพิเศษฟ้าแท็กออกไปข้างนอกหรือว่าจะเบี่ยงเบนไม่ให้เข้าเมืองอะไรต่างจากภูเขาลูกนี้ลงมาไม่ให้เข้าเมืองอะไรต่างผมว่าแก้หน้าแรงจะดีที่สุดเขาเรียกว่าการวางผังเมืองนะครับ
1: ครับ
8: City Information Modeling นะครับดังนั้นระบบของเราอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็จะสามารถทำให้เรารู้ก่อนเห็นก่อนตัดสินใจได้ก่อนและแก้ปัญหาได้ก่อนหัวใจหลักของระบบนี้ก็คือตรงนี้เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ว่าน้ำจะท่วมถูกไหมครับ เห็นภาพเลยว่าจากซิมูเลชันของเราถ้าท่วมอย่างนี้จะเกิดตรงไหนน้ำแรงขนาดนี้ท่วมอย่าง
1: ไรคาดการได้พรีดิกได้ทำนายได้ก่อน
8: ใช่ครับพรีดิชันได
1: ้ครับ
8: เสร็จแล้วพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บการตัดสินใจของชุมชนที่เป็นท้องถิ่นใกล้สุดใช่ไหมครับของภาครัฐของอาสาสมัครของอะไรต่างๆของผู้บริหารของผู้ว่าของนายอำเภอของรัฐมนตรีของนายกก็แล้วแต่ตัดสินใจปิดถนนเปิดน้ำเอาเครื่องสูบน้ำหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปิดสนามบินหรือจะอะไรก็แล้วแต่พอตัดสินใจด้วยแผนเดียวกันเนี่ยทุกองค์การพยพเคลื่อนที่ทำตามนี้ได้หมดเพราะเห็นภาพเดียวกันพอตัดสินใจเหมือนกันคนทำงานก็ทำงานง่ายไม่ต้องไปทะเลาะกันที
1: ่หน้างาน
8: บางทีชาวบ้านเขาก็โมโหเขาก็ทั้งหิวทั้งเลยอาจจะเอาปืนเอาอะไรมายิงโมโหไม่มาช่วย
1: ก็ตามข่าวที่เราเห็นอยู่ในปีที่แล้วนะครับอาจารย์
8: ใช่ครับ
1: ครับ
8: ดังนั้นตรงนี้ถ้าเราเกิดทำตรงนี้จริงๆเนี่ยเราเห็นภาพเดียวกันวางแผนเหมือนกันนะครับตัดสินใจก่อนแล้วแก้ปัญหาได้ก่อนเนี่ยผมว่าประชาชนจะชื่นช
1: ม
8: นะฮะแล้วก็ได้ช่วยเขาจริงๆผมว่าภาพตรงนี้มันควรจะเกิดนานแล้วเพราะว่าต่อเอาเรียนตามตรงนะครับผมอายุ61แล้วตอนเนี้ยผมได้ยินข่าวอย่างเนี้ยตั้งแต่ผมเกิดจำความได้3ปีกว่าก็เป็นอย่างเนี้ยครับ
1: ครับ
8: ก็น้ำท่วมน้ำแล้ง
1: หาดใหญ่ก็เกิดบ่อยหาดใหญ่นี้ก็ท่วมบ่อยในทุกปีนะอาจารย์นะอย่างหาดใหญ
8: ่แต่หาดใหญ่นี่เพิ่งมาท่วมแรงๆแค่
1: ปีที่ผ่านมาครับ
8: แต่ปีก่อนๆก็ท่วมแต่ก็ระบายทันเพราะมีคลองของรอนที่เขาไปทำไว้นะครับก็ช่วยได
1: ้ครับ
8: ตอนนี้มันไม่ใช่มีที่หาดใหญ่อย่างเดียว
1: หลายพื้นที่เชียงรายก็เจอหนักเหมือนกันครับ
8: ครับเพราะว่าการจะทำถนนเอาผมบ้านอยู่อยุธยา
1: อยุธยานี่จมน้ำตลอดอาจารย์เป็นที่รับน้ำด้วยอย่างนี้เราจะแก้ยังไงดีครับอาจารย์ถ้าสมมติอยุธยาอย่างเงี้ยครับ
8: คือจริงๆอยุธยาเขาคุ้นเคยกับน้ำท่วมอยู่แล้วแต่เผอิญน้ำมันไม่เป็นเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าน้ำมันมาทั้งทุ่งอันนี้หาดใหญ่ไหมก็จบแล้วนะครับ
1: เราไปที่อยุธยา
8: หาดใหญ่จบก็คือมาที่อยุธยาคือการสร้างถนนหรือการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็ยังไม่มีการวางผังเมืองที่คุยกันจากเดิมเนี่ยเขาเรียกน้ำทุ่งนะครับของอยุธยามันไหลทีนึงระบายไปทั้งทุ่งถูกไหมครับ
1: ครับ
8: ก็ไม่นองไม่ไปเจิ่งนองเขาคราวนี้มีการสร้างถนนการทำหมู่บ้านการทำอะไรไปผมถนนขวางคลองของน้ำเดิมแล้วก็น้ำที่ไปเขาเรียกน้ำทุ่งนะฮะที่ไปทั้งทุ่งนึกภาพออกไหมครับว่าแทนที่จะระบายทั้งทุ่งยุบทั้งทุ่งก็มาโดนสตั๊กด้วยถนนด้วยกักไว้ฝั่งนู้นห้ามท่วมฝั่งนี้ให้ท่วมอะไรก็แล้วแต่
1: เข้าใจ
8: มันก็เลยไม่ได้เป็นอย่างธรรมชาติสมัยก่อน
1: อ
8: ันนี้ถ้าการทำถนนก็ต้องมาดูแล้วว่าถนนตรงนี้น้ำท่วมบ่อยก็จะต้องมีท่อระบายให้พอกับการระบายน้ำทั้งทุ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะ
1: ครับ
8: อย่างบางพานอะไรเนี่ยก็เป็นที่รับน้ำกันประจำนะยุทธยานี่เป็นเขาอยู่มากับน้ำตั้งแต่โบราณแล้วเขาก็คุ้นเคยแต่ว
1: ่
8: าแต่การระบายน้ำเอาออกให้รวดเร็วเนี่ยทำไม่ได้เหมือนสมัยก่
1: อ
8: นชาวบ้านเขาก็เลยเดือดร้อนท่วมกันหลายเดือนอย่างเงี้ยมันก็ใครจะไปทำมาหากินนะครับปลูกอะไรไว้ก็ตายหมดน้ำก็ท่วมหมดอะไรอย่างเงี้ยอยู่รอดแต่ต้นมะขาม
1: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
8: อันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่มันไม่น่าจะเกิด
1: ครับ
8: น่าจะเกิดตรงที่ว่าเราต้องทำตรงไหนเป็นที่พักน้ำก็ขุดลึกไปเลยรอน้ำมาขังรออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็จัดการพวกไม่ให้เสียหายกับน้ำขังแล้วไม่มีที่ระบายต้องหาวิธีแก้จุดนี้ให้ได
1: ้ครับ
8: ต้องหาพอน้ำลงโซนไหนที่น้ำลงก็อาจจะต้องตรงที่น้ำขังนานก็ต้องหาทางระบายด้วยไกลวิธีด้วยน้ำ
9: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำสูงไหลมานะที่ต่ำนะฮะแทนที่เราจะรอเอาเครื่องสูบก็ใช้การเปิดประตูน้ำช่วยการระบายจากที่สูงมาที่ต่ำก็จะช่วยอย่างน้อยบรรเทาตรงที่น้ำขังได้น้ำขังที่อยู่ที่สูงก็มีนะฮะน้ำต่ำก็ต้องแม่น้ำถูกไหมครับ
1: ครับ
9: จะระบายแบบไหนก็ต้องหาวิธีหลายๆเส้นหลายๆทางหรือว่าทำจุดที่ขุดที่แบบเป็นคล้ายๆบึงบอระเพ็ดอะไรที่แบบให้มันใหญ่ไปเลยที่แบบเป็นที่ท่องเที่ยวของอยุธยาไปเลยตรงเนี้ยน้ำมาก็เข้าที่นี่แล้วกันพอน้ำลงในพื้นที่เป็นมูลขึ้นมาเป็นดินขึ้นมาก็ยังทำผักปลูกผักปลูกอะไรได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้แนวคิดเฉยๆนะฮะ
1: ครับ
9: ก็น่าจะประมาณนี้ที่อยุธยานะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยผมก็ว่าไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าบางเมืองก็ต่ำกว่าแม่น้ำแล้วนะคงไม่พูดเยอะในกทมวางผังยากแล้วครับ
1: คร
9: ับ แต่นี่สี่เสาหลักเนาะกับสี่เสาหลักความมั่นคงความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติเนี่ยถ้าความมั่นคงก็แถวชายแดนแถวพวกอาหารแถวพลังงานเนี่ยก็ต้องมีวางแผนกันให้ดีว่าตอนเนี้ยมีพลังงานใช้ได้เท่าไหร่มีน้ำมันใช้ได้เท่าไหร่ชายแดนมีเจ้าหน้าที่พอไห
1: ม
9: ใครยิงก่อนใครยิงหลังมันพิสูจน์กันด้วย6วิธีหมดเลย GCLASSU นะฮะไซเบอร์แลนด์แอร์ซีสเปซแล้วก็อันเดอร์กราวด์อันเดอร์เวเตอร์เอาเซ็นเซอร์พวกนี้ทั้งหมดมาเรารู้เลยว่าแคนาดายิงก่อนหรือคนไทยยิงก่อนเพราะเราใช้ซัตเทลไลท์มาด้วยไอ้สเปซนะฮะดังนั้นเรามีไซซามิกเซ็นเซอร์เรามีอะคูสติกเซ็นเซอร์เรามีเซ็นเซอร์อะไรทั้งหมดมีกล้องวงจรปิดมีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งคลื่นทั้ง GPS ทั้งตำแหน่งทุกอย่างมาวิเคราะห์ร่วมกันมันก็จะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะเราให้ดูแลเรื่องพวกชายแดนได้มีทั้งโดรนมีทั้งเครื่องดินมีทั้งเฮลิคอปเตอร์มีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งมือถือมีทั้งกล้องบอดี้แคมอะไรต่างๆเอาทุกอย่างมาประมวลผลร่วมกันผมว่าไม่ต้องเถียงกันเยอะครับเพราะมันเป็นนิติวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ทั้งชายแดนเนาะ
1: ครับ
9: อาหารการกินทหารอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมให้พร้
1: อม
9: เจ้าหน้าที่ไปขนาดนี้อะไรพอแม่ยาเอ้ยแล้วก็ระบบที่จะป้องกันเนี่ยสำคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ขามาตั้งเยอะระบบวิธีป้องกันระเบิดก็มีตั้งเยอะสเกาต์นำหน้าไปก่อนพอเจอระเบิดไอ้พวกเครื่องแมชชีนก็พังไปก่อนแทนที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปขาดเดี๋ยวนี้เป็นคล้ายๆรถไถเดินนำเป็นล้อเดียวก็ข้างหน้าก็ทำลายต้นไม้ไปด้วยข้างล่างก็ปั่นดินไปมันก็ทำให้ระเบิดก่อนที่จะทหารไปเหยียบมันก็ง่ายมากแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าไม่เห็นทำกันนะ
1: อ
9: ุปกรณ์พวกนี้ก็มีสาธิตให้ดูกันได้คราวนี้พอในจุดนี้ไปก็มาหาพวกความมั่นคงทางด้านอื่นเนาะด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงทางด้านพวกที่อยู่อาศัยไม่ใช่อยู่ๆดินถล่มไปเอาฟ้าบ้านนี้ยุบไปด้วยอะไรต่างก็ความมั่นคงทางพวกทรัพย์สินทั้งปัญญาทั้งไม่ใช่ทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตแล้วทรัพย์สินของชาวบ้านก็กลายเป็นความปลอดภัยพอโยงจากความมั่นคงไปความปลอดภัยก็ในชีวิตและทรัพย์สินถ้าไม่มีคนไม่มีทหารไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอาคารไม่มีทรัพย์สินความปลอดภัยก็ไม่ต้องมีหรอกครับแต่นี่เรามีทั้งชีวิตมีทั้งทรัพย์สินถูกไหมครับทรัพย์สินของรัฐทรัพย์สินของประชาชนทรัพย์สินของหน่วยงานพิเศษอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นทรัพย์สินหมดแต่สุดท้ายก็ต้องบริหารด้วยคนดังนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็สำคัญดังนั้นทั้งเวลาทั้งเรารู้ก่อนเราเห็นก่อนเราตัดสินใจได้ก่อนแก้ปัญหาได้ก่อนจะช่วยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้มาด้านความมั่นคงความปลอดภัยไปแล้วเหตุฉุกเฉินขับรถไปสามเสนถนนยุบอย่างเงี้ยแทนที่มีเซ็นเซอร์มีอะไรจับเขาเรียกว่า RIM นะฮะ Road Information Modeling ถ้าดินตรงไหนที่เริ่มสั่นเริ่มคลอนเริ่มจะยุบมีเซ็นเซอร์ขึ้นปุ๊บสายบอร์ดบอกว่าถนนเส้นนี้ห้ามรถวิ่งผ่านอัตโนมัติขึ้นบนออโต้สายบอร์ดผมก็ว่ารถก็ไม่กล้าวิ่งเข้าไปแล้วนะครับ
1: ไม่ฝ่าไปอยู่แล้ว
9: แล้วก็เอาพวกดิจิตอลสายบอร์ดไอ้ดิจิตอลซิกเนเจอร์กับดิจิตอลคอยอ่ะก็เดี๋ยวที่ไปวางบนถนนเนี่ยที่เป็นแบบว่ากวยจราจรนะวาง ให้เสร็จปุ๊บตำรวจจราจรเอาซิมูเลชันของดิจิทัลทวินเนี่ยไปวางจริงเลยกันรถไว้ถ้าไม่ถล่มก็ต้องซ่อมจุดนั้นเพราะว่าเซ็นเซอร์ใต้ดินกับเซ็นเซอร์บนดินมันบอกทั้งกล้องจับเสาก็เอ็นแล้วอะไรแล้วอย่างนี้นึกออกไหมครับ
1: ครับ
9: ก็นี่ก็จะได้เรื่องเหตุฉุกเฉินครับวันนี้ยกตัวอย่างเรื่องเดียวแต่เหตุฉุกเฉินมันเยอะแยะมากมายอย่างดินโคลนจะถล่มเนี่ยเรามีทั้งตัวกราวเซนซิ่งไปวางไว้ดินเริ่มอ่อนตัวน้ำเริ่มเยอะในภูเขากักน้ำไว้เยอะพอเสาพวกไอ้ความแข็งแรงของดินเริ่มอ่อนลงก็ต้องเตือนแล้วดินโคลนมันจะถล่มมาพื้นที่ตรงไหนที่จะได้รับความเสียหายตรงนั้นบ้างก็จะซิมูเลชันให้หมดเลยนะฮะนี่คือเหตุฉุกเฉินกับภัยพิบัติรวมกันพอเหตุฉุกเฉินตรงนี้เสร็จพอข้ามไปภัยพิบัติอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะดินโคลนจะถล่มไฟป่า PM 2.5 เอ้ยอะไรเอ้ยน้ำท่วมเอ้ยสึนามิมาอะไรต่างๆแผ่นดินไหวมาถ้าเรามีระบบที่แจ้งเตือนได้ก่อนนะครับเราเห็นก่อนว่ามันจะเกิดแบบนี้นะครับด้วยการซิมูเลชันล่วงหน้าด้วยอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วพอการตัดสินใจได้ดีว่าจะทำอย่างไรก่อนปัญหานั้นก็จะถูกแก้ได้ก่อนนี่คือเป็น key success factor ของเราเลยว่าถ้าระบบทั้งหมดเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นนะรวมกันเสร็จแล้วเห็นภาพเดียวกันเห็นการแจ้งเตือนเห็นการตัดสินใจเห็นข้อมูลอันเดียวกันจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ผมว่าประเทศไทยจะอยู่รอดได้ด้วยเรารู้ก่อนเราเห็นก่อนตัดสินใจกันได้ก่อน
1: ครับ
9: ปัญหาก็ถูกแก้ก่อนก็ประมาณนี้แหละครับ
1: ครับก็เรียกว่าฉายภาพนะครับเรื่องของ4เสาหลักดังครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติของประเทศด้วยในช่วงสรุปสุดท้ายก็แล้วกันครับอาจารย์เล่าเรียกว่าเห็นภาพทั้งหมดแล้วสิ่งที่เหตุการณ์ต่างๆนะครับในประเทศไทยของเราทั้งภัยพิบัติทั้งเหตุฉุกเฉินทั้งความมั่นคงรวมถึงความปลอดภัยด้วยแนวทางนับจากนี้ครับที่จะป้องกันเรื่องนี้แล้วก็จะพัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายสักนิดนึงก็แล้วกันครับอาจารย์ครับ
9: คือเอาจริงๆประเทศไทยเนี่ยมีคนเก่งกันเยอะมากแล้วก็มีข้อมูลที่ดีๆเยอะมากแต่เรายังขาดการเชื่อมโยงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้
1: อง
9: และเป็นข้อมูลที่เห็นภาพเดียวกันนะครับเรายังเก็บกันเป็นไซโลนะครับยังเก็บกันทางขนส่งก็เก็บไว้อันนึงกรมการปกครองก็เก็บไว้อันนึงทุกๆที่ฮะกระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรทุกกระทรวงเก็บกันเป็นไซโลกันหมด
1: ครับ
9: แล้วยังไม่ได้เชื่อมโยงกันด้วยท่านที่ถูกต้องแม่นยำอย่างเพื่อจะเอามาประมวลผลให้เกิดการเชื่อมโยงถึงกันอย่างทันเวลาเพื่อจะให้เราเห็นภาพก่อนให้เรารู้ก่อนเห็นภาพก่อนตัดสินใจได้ก่อนแล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้ก่อนเนี่ยถ้าทุกมิติข้อมูลซิงค์เข้ามากันจริงๆเนี่ยผมว่าทุกปัญหาแก้ได้จากการก่อนเกิดเหตุก็แจ้งเตือ นกำลังเกิดเหตุบริหารจัดการได้หลังเกิดเหตุก็ช่วยเหลือเยียวยาจับกุมคนที่กระทำผิดได้แล้วสรุปเอามาเป็นโมเดลอันไหนที่ยังแก้ไม่ดีก็เอามาเข้าโมเดลอินพุตเข้ามาโปรเซสกันใหม่ดังนั้นเราจะได้เอาคำไม่ใช่ได้เอาพุตที่มันมีเออร์เลอร์มาด้วยครับมันจะแก้ไปเรื่อยเขาจะเรียกว่าอะแดปทีฟประเทศไทยเราก็จะมั่นคงนะฮะปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืน3Aฮะฉลาดปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนคร
1: ับ ครับวันนี้ก็เรียกว่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้ท่านอาจารย์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเพื่อการเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ปลอดภัยทั้งในส่วนของการพัฒนาต้นแบบความมั่นคงความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินและก็ภัยพิบัติของประเทศด้วยกราบขอบพระคุณดร.กตัญญูกลับสุวรรณครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
9: ครับขอบคุณครับครับ
1: สวัสดีครับ
9: ครับ
1: แน่นอนคุณผู้ฟังครับเราก็ได้ไอเดียเยอะนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ที่เรียกว่ามีปัญหาบ่อยครั้งเลยทีเดียวอย่างเช่นยกตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้ฟังอย่างพระนครศรีอยุธยานะครับอย่างเป็นพื้นที่รับน้ำนี่นะฮะแล้วก็ถอดบทเรียนจากเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับเรื่องราวของคณะทำงานศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาต้น แบบด้านความมั่นคงด้านความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินแล้วก็ภัยพิบัติของประเทศนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสำคัญ4เสาหลักนะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนในทุกๆเรื่องราวติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันสักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงละเริ่มต้นละหลายคนก็ติดตามอยู่ด้วยพร้อมกันขนานกันไปเลยในเพจของถนนดนตรีด้วยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าเชิญติดตามครับ
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับตอนนี้ดำเนินแล้วนะครับดนตรีเล่นแล้วบรรเลงแล้วด้วยเชื่อว่าหลายๆคนครับก็มีความสุขนะครับคุณผู้ฟังสามารถไปดูบรรยากาศได้นะครับในเพจของถนนดนตรีครับต้องบอกว่าโอ้โหมีความสุขมากๆมาริฮัวน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริฮัวน่านะครับแน่นอนวันนี้ก็เราจัดขึ้นนะครับช่วงเริ่มต้นคอนเสิร์ตก็ประมาณ6 โมงนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเล่นละหลายๆคนก็มีความกันนะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดตามรับชมได้นะครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ติดตามบันทึกการแสดงได้ครับในทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนนะครับเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับทาง NBT และก็รายการถนนดนตรีสวท. FM 92.5 MHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ AM 1467 kHz ออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์3:05 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับมีข้อความส่งมามากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเข้าดูไปในเพจของสวท.กันสักนิดหนึ่งนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่คุณรุ่งหวัดดีครับนี่ส่งเข้ามาแล้วเจริญพรด้วยนะครับก็ติดตามคุณเมทิสด้วยติดตามในรายการของ NBT อยู่ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ฟังรายการอยู่ร่วมกันส่งกำลังใจมานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความมามากมายเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เริ่มต้นแล้วนะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่แล้วก็วันนี้ส่งเข้ามาบอกว่าหลายๆเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยข้อความส่งมามากมายนะครับอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะครับเรื่องของการขานรับนโยบายนะครับล่าสุดทางด้านของกปน.ขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเปิดจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนนี่หลายคนบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกหิวกระหายน้ำเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยนะต้องจิบน้ำที่สะอาดแล้วก็เป็นน้ำที่ปลอดภัยด้วยล่าสุดครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีนี่นะครับภายใต้โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนของการประปานครหลวงณโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ฟังครับตรงนี้เนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สุขภาพอนามัยนะครับของพี่น้องประชาชนภายใต้นโยบายครับมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นะครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสำคัญครับกับการเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มสะอาดซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางและก็เยาวชนท่านบอกว่าควรจะเข้าถึงน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานและก็ปลอดภัยโดยต้องไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบางทีแล้วเนาะเรารู้สึกคอแห้งรู้สึกอยากดื่มน้ำเนี่ยก็ต้องได้ดื่มน้ำที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานโดยต้องไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งนี้ก็ชื่นชมกปน.นะครับการประปานครหลวงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนำนโยบายตรงนี้ครับไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเขาได้มีการคัดเลือกนะครับโดยเลือกพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาลป้อมแผงไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการด้วยนะครับแล้วก็เป็นชุมชนในอำเภอพระประแดงครับตรงนี้เป็นจุดติดตั้งนะครับเพื่อตอบเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของนางสุวราทวิตศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงบอกว่ากปน.ครับมุ่งส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงแหล่งน้ำที่ทั้งสะอาดนะครับแล้วก็น้ำที่ปลอดภัยและก็เพียงพอด้วยปัจจุบันครับได้ดำเนินการนะติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีตามชุมชนนะครับศาสนสถานโรงเรียนหน่วยราชการไปแล้วนะกว่า167จุดก็ครอบคลุมทั้งกทม.นนทบุรีสมุทรปราการนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการจัดหาน้ำดื่มนะครับทิศทางในอนาคตครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้กปน.เร่งรัดขยายจุดบริการไปยังชุมชนเปราะบางแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับอยู่เยอะเลยนะบูรณาการร่วมกันกับกทม.ด้วยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกจุดแต่งตั้งนะฮะเลือกจุดติดตั้งที่หนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าแม่นยำแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนโครงการ

0: ตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่สุรินทร์ครับมอบนโยบายแล้วก็ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ร้านค้าโอท็อปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะนะครับโดยทางด้านของนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนร่วมให้การต้อนรับด้วยต้องบอกว่าผลการดำเนินการนะฮะของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ครั้งที่3เนี่ยพบว่าอำเภอสังขะมียอดจำหน่ายนะฮะโอ้โหสะสมอยู่ที่ 71,653 บาทคิดเป็นอันดับ2จากพื้นที่ทั้งหมด17อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ต้องบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นนโยบายนะครับที่มุ่งเน้นส่งเสริมการบริโภคสินค้าภายในประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นผู้ประกอบการโอท็อปวิสาหกิจชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าตอบโจทย์พี่น้องประชาชนนะครับไทยช่วยไทยพลัสหลายๆคนบอกว่าโอ้โหแฮปปี้มากๆกับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับทุกร้านคึกคักผู้ประกอบการแฮปปี้มีความสุขจับจ่ายใช้สอยสินค้ากันได้อย่างเพลิดเพลินเลยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆคนก็แฮปปี้มีความสุขนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้นำในทุกพื้นที่ของประเทศไทยบรรยากาศในแต่ละจังหวัดมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับติดตามกันได้แบบนี้ทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ตอนนี้ครับเวลาหมดละเดี๋ยวเตรียมนะฮะไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดของทางสถานีกันต่อในห้วงเวลาของ19นาฬิกาวันนี้เวลาหมดแล้ววันลาไปก่อนครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมจับประเด็นเป็นข่าวดูแลสุขภาพด้วยวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24

0: 4ชั่วโมง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิศาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสม นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการณ์ปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททช.เปิดเผยว่าททช.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตร Land Space และแพลตฟอร์ม TrueNew.comนำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททช.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนคอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่าทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนคอนเน็ก 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนคอนเน็กระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ต ร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2570ปฏิพลสารประมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
8: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569 ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 408,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีลักใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
9: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
10: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
9: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี
11: ้นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอร์รูมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำภูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือ แลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 22:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
16: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกัน เสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมนรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปห้วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห้วงน้ำอุจจาระและปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระและปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวนด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกรี้ยวกราดวอยวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นคืนคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากห้วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมฐานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมฐานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่า หญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปื้อนเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบททับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบทร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงนรกเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบททับอีกหญิงนรกเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าเวทนาภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบทร่างของหญิงนรกเหล่านั้นเลือดไหลออกเหมือนหีบอ้อยบางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้งสี่ลูกบทขยี้ร่างของหญิงนรกเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไม่ดีเป็นหญิงนักเลงนอกใจสามีมีจิตยินดีในชายอื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟลุกโผล่กลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บทขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14นรกหลุมเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องโอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกต่อจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหมในหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตัดถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหมก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้งสี่ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณีห้ายอดมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีระณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกธรณีน่ารื่นรมย์มีต้นกัลปพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอัปสรพันนางต เปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีรณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากพัดแด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภริยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากพัด8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภริยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวายดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้ง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินนะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินนะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินนะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวัยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสระโบกกรณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมย์เต็มไปด้วยเทพอัปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อัปสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอัปสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอัปสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจื้อยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอัปสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจ จึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีกมาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผลแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่สถิตของสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดภูเขาสัตตบริพันธ์วิมานเท้าจัตตุโลกบาลครั้นมาตลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานที่ปรากฏอยู่ในอากาศอย่างนี้แล้วจึงเสด็จตรงไปยังที่อยู่ของเท้าสักกะเทวราชแม้เร่งรีบเช่นนั้นก็ยังมีความอุตสาหะอุตสาห์ชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูภูเขาสัตตบริพันธ์ซึ่งทอดเทือกโอบล้อมภูเขาสิเนรุพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 ตัวเสด็จไปทรงเห็นหมู่ภูเขาในระหว่างนาทีสีทันดอนจึงตรัสถามเทพทูตมาตลีว่าภูเขาเหล่านั้นชื่ออะไรมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งหน้าไปพรางกราบทูลว่าภูเขาเหล่านี้ตั้งเรียงรายเป็นปราการธรรมชาติ7ชั้นคือภูเขาสุทัศน์อยู่นอกสุดถัดจากภูเขาสุทัศน์นั้นไปคือภูเขากรวิกภูเขากรวิกนั้นสูงกว่าภูเขาสุทัศน์มีทะเลทีสีทันดอนขั้นอยู่ในระหว่างภูเขาทั้งสองลูกนี้ถัดจากภูเขากรวิกเข้ามาคือภูเขาอิสินธรภูเขาอิสินธรนั้นสูงกว่าภูเขากรวิกมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาอิสินธรคือภูเขายุคันธรภูเขายุคันธรนั้นสูงกว่าภูเขาอิสินธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกนั้นถัดจากภูเขายุคันธรคือภูเขาเนมินธรภูเขาเนมินธรนั้นสูงกว่าภูเขายุคันธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาเนมินธรคือภูเขาวินตกะภูเขาวินตกะนั้นสูงกว่าภูเขาเนมินธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาวินตกะคือภูเขาอัศกัณณะภูเขาอัศกัณณะนั้นสูงกว่าภูเขาวินตกะมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นเช่นกันภูเขาทั้งเจ็ดเหล่านั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างภูเขาแต่ละลูกดุจขั้นบันไดขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรภูเขาเหล่านี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าวจาตุมหาราชเทวดาผู้รักษาโลกประจำทิศทั้งสี่บางครั้งเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลเท้าทัตรถประจำทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกประจำทิศใต้เท้าวิรูปักประจำทิศตะวันตกเท้ากุเวนประจำทิศเหนือจิตตะกูดประตูสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีเทพบุตรแสดงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปชี้ให้ดูรูปเหมือนพระอินทร์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มประตูจิตตะกูดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสถามว่าประตูนี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าประตูนี้เขาเรียกว่าจิตตะกูดเป็นทางเสด็จเข้าออกของท้าวสักกะเทวราช เป็นประตูเทพนครซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสุทัศน์สลับสลับด้วยรูปจิตรกรรมต่างๆรุ่งเรืองวิจิตรบรรจงด้วยรูปเหมือนเท้าสักกะเทวราชคอยรักษาเทพนครประหนึ่งเสือโคร่งรักษาป่าครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชเสด็จเข้าสู่เทพ

มิราชครั้นทราบว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมธูปเทียนเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจะเสด็จเข้ามาตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูฏบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและดอกไม้นานาพันธ์ห้อมล้อมนำเสด็จเข้าสู่สุธรรมาเทวสภาพระเจ้าเนมิราชเสด็จลงจากราชรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอาสน์เทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงต่างก็แซ่ซ้องสาธุการต้อนรับด้วยความยินดีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งใกล้กับเท้าสักกะเทวราชเถิดส่วนเท้าสักกะเทวราชทรงยินดีกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชเชิญชวนให้ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่ามกลางหมู่เทวดาด้วยการอยู่อันเป็นทิพย์พระเจ้าเนมิราชตรัสห้ามว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเข้ามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญทั้งหลายที่เราทำเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเราจะกลับไปทำกุศลให้มากในโลกมนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมระวังและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะมีความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังพระโพธิสัตว์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง7วันตามการนับในโลกมนุษย์ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะแก่เทวดาทั้งหลายทำให้หมู่เทพต่างเกิดความยินดีปรีดาครั้นแล้วทรงสรรเสริญมาตลีเทพสารถีว่ามาตลีเทพบุตรมีอุปการะแก่เรามากได้นำชมสถานที่อยู่ของถวยเทพผู้มีกรรมดีและสถานที่อยู่ของสัตว์นรกผู้มีกรรมหยาบช้าพระเจ้าเนมิราชปรารถนาจะกลับไปโลกมนุษย์ท้าวสักกะเทวราชจึงรับสั่งมาตลีเทพบุตรให้นำพระเจ้าเนมิราชเสด็จกลับสู่กรุงมิถิลานครมาตลีเทพสารถีได้จัดเตรียมราชรถรอรับเสด็จกลับแล้วขับไปถึงกรุงมิถิลานครทางทิศใต้มหาชนเห็นยานทิพย์ก็ยินดีว่าพระราชาของเราเสด็จกลับมาแล้วมาตลีเทพสารถีทำประทักษิณกรุงมิถิลานครแล้วนำพระโพธิสัตว์เสด็จลงที่สีหบัญชรเหมือนเดิมแล้วทูลลากลับวิมานส่วนมหาชนได้แวดล้อมพระราชาทูลถามถึงเทวโลกว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทวดาและสมบัติของท้าวสักกะเทวราชให้ประชาชนฟังแล้วทรงแสดงธรรมแก่อาณาประชาราชว่าแม้พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นก็จะบังเกิดในเทวโลกเช่นกันครั้นการต่อมาเมื่อนายภูสามาลากราบทูลให้ทราบว่ามีพระเกศาหงอกแล้วจึงทรงให้ถอนพระเกศาหงอกด้วยแหนบทองคำวางในพระหัตถ์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกนั้นแล้วทรงสลดพระไทยได้พระราชทานบ้านสวยแก่นายภูสามาลามีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระราชโอรสทูลถามว่าพระองค์จะทรงผนวดเพราะเหตุไรพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสบอกเหตุผลเหมือนพระราชาพระองค์ก่อนๆทรงผนวดแล้วประทับอยู่ณพระราชอุทยานอัมพวันนั้นนั่นเองเจริญพรหมวิหารสี่จนได้บรรลุฌานมีฌานไม่เสื่อมได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนสกรมแม้ในอดีตชาติตถาคตก็ออกมหาพิเนสกรม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกะซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่64ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
2: ที่กูโบมัสยิดอันยามิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานสอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊แล้ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดิงปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดียวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรี
3: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนกุล ลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: นายอัศวินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมีอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวถึงครพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวแต่การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่จะพามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองแม่สอดเมืองดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
5: นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnershipซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเรนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบายาสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาริชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุดนายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความน่ากังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้ พื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
8: การจัดงาน IPX Venture Rise 2026นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์ Health นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
7: ั้งนี้งาน IPX Venture Rise Thailand 2026From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปุริมประโสภาภาครายงาน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโคลัมเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปรากฏในรายงานของสำนักข่าวโนติเชียสกาลาโกของโคลัมเบียที่ระบุว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับสมัครทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารประจำการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในสงครามกับยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวและไม่ทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดด้านประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรของโคลัมเบียเปิดเผยว่าปัจจุบันมีชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 7,000 คนเข้าร่วมการสู้รบในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 10,000 คนถูกว่าจ้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไคจิเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วโดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทั้งนี้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเก็ตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายโ นอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกุจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้วแต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-7 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไพรส์นีไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
12: บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไพรส์นียบัตรและโพสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโพสการ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับเป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งผู้แทนบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอ DPE ว้าวคัพ2026ที่ห้องประชุมสุพัชลาสายกรมพละศึกษาโดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE World Cup 2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคต สำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่มหนึ่งโรงเรียนวิชูทิศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผานิชคาดนาครายงาน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
15: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นซึ่งเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะและเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังมีความหมายเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณประพันธ์โดยจันทรารัศมีทองเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

เป็นเช้าตรู่วันหยุดอันน่าตื่นเต้นจนผมไม่มีแก่ใจจะสานสัมพันธ์กับหมอนแล้วก็ผ้าห่มบนเตียงอีกเลยสองหูได้ยินแต่เสียงยายปลุกให้ลุกขึ้นมาทำตามสัญญาผมใช้เวลาไม่นานในห้องน้ำและออกไปใส่บาตรซื้ออาหารเช้าที่ตลาดกินข้าวอาบน้ำเสร็จจะรีบไปปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของยายให้เรียบร้อยปีนี้ผมย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสควรจะคิดอะไรได้เองนานแล้วแต่การตัดสินใจหลายๆเรื่องผมก็ยังเชื่อฟังยายเพราะว่ายายเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำพร่ำสอนแล้วก็ส่งเสียให้ผมเรียนจนจบปริญญาความรักของพ่อแม่จืดจางเร็วมากแม่จึงปล่อยผมในวัย2 ขวบที่หัวแตกเลือดอาบมาทิ้งไว้กับยายก่อนที่จะหนีไปมีครอบครัวใหม่ตอนนั้นยายเพิ่งจะได้รับสถานะแม่ไม้หมาดๆเนื่องจากตาของผมซึ่งเป็นทหารถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบยิงเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานียายได้รับสิทธิประโยชน์ทางราชการตามระเบียบแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูผมยายจึงต้องรับจ้างตัดเสื้อผ้าไปด้วยยายชอบพูดว่าผีถึงป่าช้าจะทำยังไงได้ล่ะนานๆทีแม่จะพาน้องสาว2 คนที่เกิดกับสามีใหม่มาเยี่ยมยายกับผมสักครั้งส่วนพ่อนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายเพราะว่าแม่เผาทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อทิ้งหมดด้วยความเครียดแค้นและผมก็ไม่มีแรงจูงใจจะสืบหาคนที่เอาแก้วเหล้าปาหัวผมแตกด้วยยายจึงเป็นพระองค์เดียวที่ผมเคารพรักสูงสุดแต่พระของผมก็ไม่ค่อยพาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยนักพอเริ่มจำความได้ผมเห็นยายดูแต่ข่าวสารชวนง่วงยายสนใจการเมืองตั้งแต่ยังสาวๆถึงตอนนี้อายุ66 ปีแล้วแต่ยายก็ยังมีอุดมการณ์ในแบบของตัวเองหลังจากผมสมัคร Facebook สมัคร LINE ให้ยายก็ยิ่งสนุกใหญ่ยายมีกลุ่มเพื่อนที่คิดอ่านทางการเมืองใกล้เคียงกันผมต้องคอยเตือนยายให้ระวังการแชทอันล่อแหลมไว้บ้างเพราะว่ามีกฎหมายใหม่ๆออกมาควบคุมเยอะไปหมดยายเคยเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อปีพุทธศักราช2516ยายกับเพื่อนๆในโรงงานทอผ้าเข้าร่วมกับนิสิตนักศึกษาประชาชนขับไล่ผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมายาวนานยายผ่านการวิ่งหลบลูกกระสุนมาแล้วด้วยพอปี2519ยายก็เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านอดีตผู้นำที่กลับเข้ามาในประเทศจนได้รู้จักกับตาซึ่งเป็นทหารชั้นประทวนที่เข้ามารักษาความสงบในเมืองหลวงตอนนั้นยายตั้งแง่กับทหารไม่มากตาต้องคอยชี้แจงให้ยายเข้าใจผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาความเห็นของยายกับตาเป็นไปคนละทิศคนละทางอยู่นานแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วยายก็ละเว้นทุกประเด็นที่จะทำให้เกิดรอยร้าวจนพัฒนาไปสู่การคล้อยตามในที่สุดยายจึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมืองเว้นแต่ว่าจะมีการเลือกตั้งยายชอบฟังการปราศัยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งช่วงพฤษภาธมินเมื่อปี2535เพื่อนของยายชวนไปร่วมการชุมนุมซึ่งคราวนั้นมีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็สูญหายจำนวนหนึ่งแม้ว่ายายจะกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่ว่าตาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยเกรงว่ายายจะได้รับอันตรายจนยายต้องรับปากว่าจะไม่ไปชุมนุมกับไฟในอีกแล้วส่วนตาก็ขอไปประจำอยู่แนวหน้าตลอดยายต้องอยู่ตามลำพังกับแม่ซึ่งกำลังเป็นสาวรุ่นจากการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดแทนที่แม่จะเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามตามที่ตากับยายหวังไว้แม่ก็กลับกลายเป็นเด็กสาวใจแตกยังไม่ทันขึ้นมัธยมปลายก็ตั้งครรภ์เสียก่อนยายกับตาเสียใจอย่างยิ่งแต่พอแม่คลอดผมออกมาตาก็รักใคร่เอ็นดูผมมากเสียดายเหลือเกินตอนที่ผมมาอยู่กับยายตาก็ปลีกตัวไปอยู่บนสวรรค์แล้วบทเรียนจากการกวดขันแม่มากเกินไปทำให้ยายเลี้ยงดูผมอย่างผ่อนคลายมากขึ้นประคบประงมพอสมควรมีระเบียบวินัยเท่าที่จำเป็นสอนเท่าที่จะสอนได้ไม่เคยบังคับให้เชื่อด้วยการข่มขู่ทุบตีแต่ว่าผมเป็นคนเรียบง่ายไม่ถนัดเรื่องคิดนอกกรอบอยู่แล้วเลยปล่อยให้ยายชี้นำเกือบทุกเรื่องจนเพื่อนๆเรียกผมว่าไอ้ลูกแง่เวลายายไปไหนผมก็จะเกาะติดไปด้วยเหมือนเม็ดกระที่กระจัดกระจายอยู่บนผิวหนังของยาย
หลังจากตาเสียชีวิตยายก็กลับมาสนใจข่าวการเมืองอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมยิ่งถ้ามีการเลือกตั้งยายจะชวนผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปปูนั่งฟังการปราศัยเสมอตอนเด็กๆผมฟังใครไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกหนวกหูไปหมดครั้นจะอยู่บ้านคนเดียวก็กลัวผีหลอกก็เลยต้องไปนั่งกินปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มที่ยายชอบซื้อให้ทุกครั้งพอโตขึ้นผลพวงที่ได้รับจากการติดตามยายทำให้ผมดูข่าวสารด้วยความเข้าใจมากกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเมื่อปี2553กับปี2557ยายไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นพออายุมากขึ้นห้องน้ำกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆของยายยายจึงเลือกติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์แทนที่จะไปสังเกตด้วยตัวเองผมโล่งใจมากที่ไม่ต้องตามยายเข้าไปในเขตการใช้กระสุนจริงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดยายตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหนึ่งไว้แล้วเมื่อพวกเขามาเปิดปราศรัยใกล้บ้านยายก็เลยชวนผมไปฟังด้วยอยากฟังพรรคไหนเปิดคลิปใน YouTube ก็ได้ไม่เห็นต้องไปให้ลำบากเลยผมทักท้วงยายด้วยความห่วงใยเดี๋ยวนี้ทุกพรรคจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งสบายกว่าเมื่อก่อนมากยายคิดถึงบรรยากาศเก่าได้แบ่งขนมกันกินได้หัวเราะได้ตกมือหัวร้องบ้างสนุกดีหรือว่าเดี๋ยวรำคาญยายแก่ๆคนนี้แล้วยายถามอย่างกระเงากระงอดไปก็ได้ครับผมยอมตามใจเพราะรู้ว่ายายเบื่อหลังจากสายตาเริ่มงอแงยายก็เลิกรับตัดเสื้อก็เลยต้องนั่งเหงาอยู่กับนางแมวอ้วนจอมขี้เกียจแล้วก็ต้นไม้อีกแค่20กระถางส่วนผมต้องออกไปทำงานยังดีที่มีเพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งดอกไม้มาทักทายกันทุกวันยายก็เลยไม่ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านสูงวัยในวงไพ่แล้วยายจะซื้อปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มให้กินนะยายคงคิดว่าผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกที่กลัวผีจับใจจนต้องยอมไปนั่งหลับคาตักยายเหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ที่ผมยอมไปด้วยคราวนี้เพราะว่าอยากให้ยายได้เปิดหูเปิดตาบ้างปลายเดือนหน้าผมจะผ่อนมอเตอร์ไซค์หมดแล้วตั้งใจว่าถ้าโบนัสกลางปีออกผมจะพายายไปนอนรับลมชายทะเลสัก2 คืน

ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้เลยว่ายายของผมจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่างกระทันหันเป็นเพราะรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงคันนั้นพุ่งชนร่างบางๆของยายซึ่งยืนรอใส่บาตรอยู่ริมทางเท้ายายบาดเจ็บสาหัสต้องนอนทุรนทุรายอยู่ในโรงพยาบาลถึง3วันผมเฝ้ามองผ่านม่านน้ำตาเมื่อเห็นยายที่ผมรักต้องเจ็บปวดทรมานตั้งใจทำงานอย่าคดโกงใครแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ยายสั่งไว้นะลูกยายทั้งเตือนทั้งกำชับเมื่อมีสติรับรู้คำวันที่3วิญญาณของยายก็ล่องลอยขึ้นไปสมทบกับตาบนสวรรค์แม่กับน้องๆมาช่วยกันจัดงานศพทุกขั้นตอนจึงผ่านพ้นไปตามประเพณีพอเสร็จงานผมแบ่งเงินของยายให้แม่จำนวนหนึ่งอีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆตามที่ยายได้สั่งไว้ส่วนทาวน์เฮาส์ที่ผมอาศัยอยู่ยายโอนเป็นชื่อผมเมื่อ3ปีที่แล้วร่างของยายที่ผมเคยประคองเคยบีบนวดเหลือเพียงเท่ากระดูกบางส่วนที่ผมเก็บไว้บูชายายจากไปพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายที่น้อยคนนักจะสั่งเสียลูกหลานเช่นนี้พอแม่รู้เรื่องถึงก็บอกว่ายายเพี้ยนไปแล้วแต่ผมก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยสักนิดทำไมผมต้องขัดใจยายให้กลายเป็นคนเนรคุณด้วยล่ะ

สองสัปดาห์ที่แล้วไม่มียายคอยปลุกผมต้องพึ่งพานาฬิกาในโทรศัพท์มือถือแต่ก็แปลกที่ทุกเช้าผมมักจะตื่นก่อนเสียงเตือนเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงยายเรียกยายคงเป็นห่วงว่าผมจะไปทำงานสายผมรักยายเหลือเกินทุกวันหยุดผมเคยหิ้วตะกร้าอาหารตามยายไปใส่บาตรแต่วันนี้ผมต้องออกไปอย่างเหงาหงอยผมไม่มีความสามารถจะเตรียมข้าวของเองก็เลยต้องไปซื้อกับข้าวจากร้านค้าผมวิ่งหย่อๆออกสู่ถนนหน้าหมู่บ้านพอเลี้ยวซ้ายเลียบรั้วโรงงานทำตะปูเห็นรถกระบะคันหนึ่งชะลอชิดขอบถนนแล้วคนขับก็เปิดกระจกปาขวดเหล้ายี่ห้อหนึ่งแตกกระจายเกลื่อนทางเท้าผมหยุดมองอย่างตำหนิคนปาก็เลยชี้หน้าผมพังตะโกนดังลั่นถ้าเองจดทะเบียนรถข้าแล้วไปบอกตำรวจแล้วก็เองจะไม่มีขายวิ่งอีกเลยจำไว้นะไอ้หนุ่มพอข่มขู่ผมสมใจแล้วรถคันนั้นก็แล่นหายไปอย่างรวดเร็วแน่ล่ะเศษแก้วแหลมคมคงทะลุพื้นรองเท้าผ้าใบหนาเติกของผมไม่ได้แต่พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตท่านไม่ได้สวมแม้แต่รองเท้าแตะคู่บางๆต่อให้ผมห่างเหินเรื่องศาสนาแค่ไหนก็ไม่ควรต้องมีใครบาดเจ็บเพราะความสับเพ่าของชายขี้เมาผู้นั้นผมเหลียวมองไปรอบๆมองเห็นไม่กว่าทางมะพร้าวกับที่โกยขยะที่วางพิงอยู่ข้างประตูโรงงานคาดว่าลุงอ้วนที่พยายามช่วงกลางคืนคงลืมเอาไว้ผมก็เลยถือวิสาสะหยิบไม้กวาดมาปัดกวาดเศษแก้วไปทิ้งลงถังกลับจากตลาดผมกินข้าวราดแกงไก่อย่างขอไปทีคิดถึงกับข้าวฝีมือยายจับใจโดยเฉพาะแกงส้มผักรวมที่ยายลงทุนโขลกเครื่องแกงเองทั้งหมดยิ่งค้างคืนก็ยิ่งอร่อยป่านนี้ยายคงกำลังทำให้ตากินอยู่บนสวรรค์แล้วแต่เพื่อเป็นการระงับความฟุ้งซ่านที่พุ่งออกมาเป็นระลอกผมก็เลยรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญตั้งใจว่าเสร็จธุระแล้วจะเลยไปหาน้องปูเป้หญิงสาวที่กำลังดูใจกันชวนไปกินข้าวกลางวันในห้างสรรพสินค้าเวลา 7:40 นผมกำลังเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกรั้วบ้านตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลานัดแต่ว่าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะเป็นเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานในธนาคารที่ผมเป็นพนักงานประจำมา2ปีแล้ววันนี้เดี๋ยวว่างใช่ไหมพี่วานเอาเอกสารไปลูกค้าเซ็นหน่อยสิตอนจบปริญญาตรีใหม่ๆผมหางานยากเต็มทีก็เลยต้องไปเป็นพนักงานร้านขายไอศกรีมอยู่เกือบปีจนกระทั่งเพื่อนของยายบอกมาทางไลน์กลุ่มว่าธนาคารแห่งหนึ่งกำลังเปิดรับพนักงานทั้งที่ผมไม่ได้จบคณะบริหารธุรกิจไม่รู้เรื่องบัญชีหรือว่าแวดวงที่เกี่ยวกับการเงินเลยแต่ว่ายายก็เคี่ยวเขียนให้ไปสมัครไว้เผื่อจะได้ทำงานที่มั่นคงผมทำตามเพียงเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจยายแต่กลับผ่านกระบวนการสอบทุกขั้นตอนได้อย่างเหลือเชื่อผมเป็นคนที่มีสติปัญญาปานกลางไม่มีไหวพริบโดดเด่นด้านใดเลยตอนได้รับคำสั่งให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ก็พอตัวรอดได้แต่ว่าพอโดนย้ายมาอยู่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจผมอึดอัดใจมากเพราะว่าพูดจาโน้มน้าวใจคนไม่เก่งการหาลูกค้าจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังใจหัวหน้ายายให้กำลังใจผมเสมอว่าค่อยๆเรียนรู้ไปแม้ว่าผมจะพัฒนาได้เร็วพอๆกับนอนกระดืบแต่ผมก็ทำหน้าที่ส่งมอบเอกสารและก็อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำหัวหน้าก็เลยเรียกใช้ทุกครั้งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในวันหยุดเพราะว่าผมมีข้อด้อยมากมายจนไม่ต้องเกรงใจกันผมขอไปทำธุระก่อนเสร็จแล้วจะรีบไปครับผมไม่รู้ว่าภารกิจจะเสร็จกี่โมงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยไปทำงานให้พี่ก่อนสิถ้าสาขาจะมีคำสั่งย้ายพี่ก็จะช่วยพูดให้หัวหน้าเราบอกเรากับมีเมตตาแต่ผมฟังออกว่าเป็นการข่มขู่อย่างนุ่มนวลผมกับเพื่อนๆที่เข้ามาพร้อมกันต้องตื่นไปเตรียมงานตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็มืดค่ำพักกินข้าวแค่20นาทีบางวันกว่าจะได้กินมื้อเที่ยงก็4โมงเย็นบางสัปดาห์ก็ได้หยุดวันเดียวบางคนถูกย้ายไปอยู่ไกลจากบ้านมากเจอค่าเดินทางกับค่าอาหารก็หน้ามืดแล้วที่ยังไม่มีใครคิดสั้นถึงขั้นกระโดดตึกตายเพราะว่าส่วนใหญ่ลาออกไปก่อน
แต่ผมตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นไม่ได้คืนลาออกตอนนี้ก็คงจะต้องขายบ้านกินซึ่งคงกินได้ไม่นานแล้วผมก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอนดังนั้นต่อให้มีธุระสำคัญแค่ไหนผมก็ต้องไปทำงานก่อนผมจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเอกสารที่บ้านหัวหน้าเพื่อ นำไปให้ลูกค้าเซ็นถึงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ห่างกันคนละมุมเมืองผมต้องขี่รถฝ่าฝุ่นพิษไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเลยต้องใช้ระบบค้นหาตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS ช่วยนำทางกว่าจะได้ออกจากบ้านลูกค้าก็เที่ยงครึ่งที่คิดว่าจะชวนน้องปู่เป้ไปกินไก่ทอดก็เลยต้องยกเลิกผมก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแล้วเข้าไปทำธุระตามที่ตั้งใจไว้เพิ่งสาวบะหมี่ใส่ปากไปได้ไม่ถึงครึ่งชามก็เหลือบเห็นชายวัยรุ่นร่างเพรียววิ่งฉิวผ่านหน้าร้านไปตามที่เสียงตะโกนวุ่นวายของหญิงชราคนหนึ่งช่วยด้วยช่วยยายด้วยคนกระชากกระเป๋าที่แรกผมก็กะว่าจะไม่สนใจเหมือนลูกค้ารายอื่นที่หันมองกันแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้ากินกันต่อแต่พอนึกถึงคำว่าถ้าเป็นยายเราล่ะผมก็เลยทิ้งตะเกียบวิ่งตามไอ้น้องร่างผอมไปผมออกกำลังกายทุกวันจึงวิ่งไล่กวดนักวิ่งราวได้ทันตรงหน้าปากซอยแคบๆเมื่อจวนตัวคนร้ายโยนกระเป๋าผ้าลงไปในพุ่มดาวเรืองที่บวชดอกเหลืองอ๋อยอยู่ริมทางถ้าอยากโดนพวกข้าที่อยู่ท้ายซอยลุมกระทืบก็วิ่งตามมานะเว้ยไอ้หนุ่มร่างผอมหันมาตะโกนขู่ผมไม่มีหน้าที่จับคนร้ายส่งตำรวจก็เลยก้มลงเก็บกระเป๋าไปคืนเจ้าของหญิงชราดีใจมากเจียดเงินที่คงมีอยู่ไม่มากนักส่งให้ผม200บาทแต่ผมปฏิเสธยายสอนให้ช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมทำไปเพื่อบอกให้ยายรู้ว่าคำสั่งสอนของยายมีบทบาทต่อชีวิตผมเสมอเชื่อว่าดวงวิญญาณของยายคงจะรับรู้ได้เป็นอย่างดี

0: ผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีสอบเดิมประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดข้าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้ย้ำจังหวัดดำเนินการถอดถอนรายชื่อให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นายวรสิทธิ์เลงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบ 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในการประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมานำสู่การหารืออย่างตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งไทยและเมียนมาโดยการหารือที่เกิดขึ้นในวันนี้ครอบคลุมทุกมิติทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านที่เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยตั้งเป้าให้การพัฒนาชายแดนไทยเมียนมาสู่การเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทำให้การค้ากลับสู่ปกติโดยจะต้องร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นมากขึ้นสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดและไทยจะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาเสพติดในรัฐฉานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างไทยเมียนมารวมทั้งเสนอให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายป้องกันอุทกภัยและหารือเรื่องการผลักดันการค้าระหว่างไทยเมียนมากระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศหวังยกระดับความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและ SME
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความเป็นเอกภาพโดยเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบริการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงดีอีพร้อมร่วมบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม Travel Link ของ BDI พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพทักษะและความเชื่อมั่นด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนคู่กับการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันท่ามกลางฝนตกหนักเลยครับเหมือนจะมีลมแรงพอสมควรด้วยนะที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยแถวแถวดินแดงห้วยขวางตอนนี้ฝนตกหนักคุณผู้ฟังครับใครเดินทางมาในพื้นที่ตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆพื้นที่นะฝนตกทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยติดตามข่าวจากกรมอุตุเห็นบอกว่ามีพายุเข้านะ 2-3 ลูกเลยที่จะเข้ามาในช่วงนี้ติดตามข่าวฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยเพราะมันส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตแล้วก็ส่งผลกระทบถึงสุขภาพของเราด้วยนะเวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยร่างกายก็จะมีผลกระทบนะครับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับค่ำคืนนี้คืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้ก็วันที่6แล้วนะครับ6สิงหาคม2569นะครับคืนนี้แฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเราเจอกัน2ชั่วโมงเลยนะครับ2ชั่วโมงเลยนะก็ออกอากาศในคลื่นหลักตอนนี้ก็เป็น FM 92.5เมกะเฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ยังมี AM 891กิโลเฮิร์ตซ์ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณรายการสุขภาพดีวิถีไทยขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่แล้วก็ผอ.สวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับที่รับสัญญาณของรายการเราเพื่อให้ผู้ฟังในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ดูแลตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างได้เลยนะครับเป็นหลักวิชาการที่สามารถใช้ได้เลยนะครับชั่วโมงหลังเดี๋ยวคุณหมอมะกรมาเหมือนเดิมนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้ต้นเดือนเนี่ยนะฮะเป็นอาจารย์แอ๊กมาครับคืนนี้อาจารย์แอ๊กมานะฮะเภสัชหนุ่มหล่อมานะครับอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็จะมีความรู้ในทางวิชาการมาคุยให้ฟังกันบ่อยๆนะครับมีงานเกี่ยวกับผลงานที่เป็นเรื่องของสุขภาพก็จะนำมาคุยด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรอ่ะไปพบกับทางอาจารย์แอ๊กเลยนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์อาจารย์แอ๊กครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคุณบรรลมครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
3: อาจารย์แอ๊กอยู่ไหนตอนนี้ครับ
4: ที่ปราจีนบุรีครับบ้านพักครับ
3: อ๋อในตัวโรงพยาบาลนะ
4: ใกล้ๆครับ
3: ใกล้ๆกันใกล้ๆอ๋อครับ
4: ครับผม
3: เป็นไงบ้างฝนฟ้ามีตกบ่อยไหม
4: ฟ้าฝนก็ตกเหมือนที่กรุงเทพเลยครับเท่าที่ทราบ
3: ตกคล้ายๆกันเนาะ
4: แรงเลยเมื่อไม่เย็นก็ฝนแรงอยู
3: ่
4: นะครับชุ่มฉ่ำฮะ
3: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
4: แล้วก็ช่วงนี้ปราจีนบุรีก็น้ำตกนะฮะน้ำตกเริ่มเล่นได้แล้ว
3: ครับผม
4: กำลังดังนะครับ
3: มีน้ำตกอะไรบ้างปราจีนบุรีเนี่ย
4: มีน้ำตกพวกแก่งสาวน้อยแก่งช้างคานโอ้โหเพียบเลยครับน้ำตกเขาอีโต้หลายพื้นที่น่าดีเห็น
3: ขึ้นเขาใหญ่ก็ได้
4: ขาใหญ่ก็ได
3: ้
4: กำล
3: ัง
4: น้ำเยอะกำลังเขียวชอุ่มครับ
3: อุทยานก็มีใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
3: ที่ประจินบุรีนะครับโอเคครับก็เที่ยวเมืองไทยกันก็ดีนะเที่ยวเมืองไทยอุดหนุนสินค้าพื้นที่พื้นสินค้าไทยกันด้วย
4: ครับ
3: เชิญครับคืนนี้อาจารย์แอ๊กมีเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูมิของเราเชิญเลยครับ
4: วันนี้นะครับเจอหัวข้อที่น่าสนใจนะครับอยากนำมาเล่าให้ผู้ฟังฟังนะครับเรียกว่าหัวข้อที่เกี่ยวกับสุดยอดคนชราครับอายุยืนพร้อมกับมีสุขภาพแข็งแรงไปด้วยได้อย่างไร
3: อายุยืนอย่างเดียวไม่ได้นะ
4: ครับ
3: อายุยืนต้องมีคุณภาพด้วยนะดูแลตัวเองได้นะ
4: ครับ
3: โอเคครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะคนไทยเนาะ
4: ใช่ครับ
3: เชิญน่าสนใจครับอาจารย์เชิญเลยครับ
4: ครับคืออันนี้ก็เป็นรายงานนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลนะครับให้ท่านนะครับเป็นสุดยอดคนชรานะครับนะอันนี้สุดยอดเลยนะครับ
3: ผมสนใจมากเลยเพราะผมเข้าสู่วัยชราแล้วอาจารย
4: ์เขาบอกว่าพอดีก็จะมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวอเมริกานะครับเป็นนายแพทย์นายแพทย์อีริกเขาบอกว่าพบกับคนไข้นะที่เป็นคุณยายนะครับที่วัย98ปีครับที่มาตรวจร่างกายกับคุณหมอนะครับแล้วก็ทำให้คุณหมออีริกเนี่ยนะครับสนใจคุณในตัวคุณยายคนนี้เป็นพิเศษเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะในอเมริกานะครับจริงๆจะพบแพทย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากนะคุณลมนะในเมืองนอกเนี่ยโอ้โหกว่าจะนัดกว่าจะเดินทางกว่าจะอะไรได้แต่ละที่มันไกลกันไปหมดนะฮะหมอเนี่ยสังเกตว่าคุณยายนะมาโรงพยาบาลคนเดียวครับไม่มีญาติไม่มีคนดูแลติดตามมาด้วย
3: โอ
4: ้นะฮะ
3: โอ้โห
4: ถามว่ายายมาโรงพยาบาลได้ยังไงนะครับหมออิริกถามนะฮะยายบอกว่ายายขับรถมาเองจ้ะ
3: นี่นี่อายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะ
4: 98ฮะ
3: 98มาคนเดียวแล้วขับรถมาเองด้วย
4: ขับรถมาเอง
3: โอ้แสดงว่าสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลย
4: ใช่ครับใช่ครับหมออิลิกเนี่ยถึงก็ตกใจนะครับแล้วก็ก็ได้คุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณยายมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเพราะว่าคุณยายเนี่ยแตกต่างจากคนชราทั่วไปครับคือดู98ยังสดใสร่าเริงสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีทุกประการนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็อาศัยเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวนะครับแต่เขาก็มีวงสังคมของตนเองด้วยก็คือมีญาติมิตรอยู่รอบๆนะครับแต่ว่าอยู่บ้านในอยู่คนเดียว
3: อยู่บ้านคนเดียวได้โอ
4: ้ได้ครับนะก็เลยหาข้อมูลนะครับว่าเอ๊ะ
3: ใช้วิธี
4: ท่านเนี่ยใช้วิธีอะไรนะครับ
3: มีวิธีชีวิตอย่างไรครับผม
4: คุณหมออีริกเนี่ยก็เลยมีความสนใจนะครับในการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบนะครับคือข้อมูลจากคุณยายคนเดียวอาจจะเอามาสรุปได้ไม่ค่อยชัดนักนะหมอที่ก็เป็นบอกว่าอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยเขาอยากจะศึกษาให้มากขึ้นเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำยังไงมีสูตรหรือมีเคล็ดลับในการดูแลยังไงหมออิริกและคณะวิจัยครับได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมครับในคนอเมริกาวัย80ปีขึ้นไปครับแกศึกษาหนักเลยนะฮะนานกว่า6ปีครับนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยนะครับที่หมอเขาคัดเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาใช้คำว่าซูเปอร์เอเจอร์นะครับคือแปลเป็นไทยคือสุดยอดคนชราคนชราเลยคืออ่า85ปีแล้วไม่มีโรคเรื้อรังไม่ได้กินยาอะไรเป็นประจำแล้วก็เอามาศึกษานะครับ1,400กว่าคนครับเยอะนะครับ1,400
3: เยอะเยอะ
4: นะฮะปรากฏว่าคือผลการศึกษาครับพบว่าพันธุกรรมเนี่ย
3: มีส่วน
4: กลับกลายเป็นมีส่วนมากหรือน้อยครับให้ทาย
3: น่าจะมากน่าจะมาก
4: ใช่แต่จริงๆแล้วบทบาทของพันธุกรรมมีน้อยมากครับ
3: หรอ
4: แทบจะไม่เกี่ยวเลยครับเขาบอกว่าแทบจะไม่เกี่ยวเลย
3: พันธุกรรมแทบจะไม่เกี่ยวเลย
4: แทบจะไม่เกี่ยวเลย
3: พฤติกรรมจะมากกว่าป่ะ
4: มันเหมือนหักล้างความเชื่อของเราใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่เราจะเชื่อว่าคนตระกูลนี้อายุยืนอะไรเงี้ยเราจะได้ยินกัน
4: ใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคุณบรรลมมันหักล้างกันบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยอายุยืนแต่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยอาจจะอายุสั้นก็ได้เหมือนกัน
3: ก็ได้ก็ได้
4: ไม่เกี่ยว
3: ไม่เกี่ยวกัน
4: ไม่เกี่ยวกันเลย
3: ตัวใครตัวมันว่างั้นเถอะ
4: ตัวใครตัวมันนะครับเขาบอกคุณยายท่านเนี้ยจริงๆแล้วหมออิลิกก็เจอว่าครอบครัวคุณยายเนี่ยมีประวัติเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ด้วยซ้ำ
3: เออ
4: ทำไมคุณยายท่านนี้ยัง98แล้วยังขับรถได้นะครับเขาบอกมีผลเล็กน้อยครับแต่มันก็จะมีสาเหตุปัจจัยอื่นด้วยนะครับเขาบอกว่าหมออิลิกให้คำนิยามนี้ว่าความชราเพราะการอักเสบนะฮะinflammation aging นะครับ inflammation aging inflammation ที่แปลว่าอักเสบเนี่ยนะฮะ aging ก็คือชราความชราเพราะการอักเสบนะฮะคือหมออีกเสนอแนวคิดใหม่ครับนะฮะเขาพบว่ากลุ่มคนที่เขานำมาตรวจเนี่ย 1,400 กว่าคนเนี่ยแม้จะสูงวัยเกิน85ปีนะครับเขาเจอว่าไม่ค่อยมีการอักเสบเรื้อรังในร่างกายครับ
3: ครับ
4: โดยซึ่งโดยทั่วไป
3: ปัจจัยหลักปัจจัยหลักเลยก็คือ
4: ปัจจัยหลักเลย
3: ในร่างกายเขาไม่ค่อยมีอาการอักเสบเท่าไหร่
4: ใช่เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการอักเสบเนี่ยก็มักจะเป็นสาเหตุของความเสื่อมตามวัยแล้วก็โรคต่างๆ
3: ในคน
4: ช
3: ราได
4: ้นะโรคต่างๆนะ
3: ครับ
4: แล้วก็การอักเสบเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายนะครับของมนุษย์คือมันมีทั้งข้อ
3: ดี
4: เสียแต่ว่ามีข้อดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่ออันตรายต่างๆนะครับเช่นการติดเชื้อการบาดเจ็บการรับสารพิษอะไรประมาณนี้นะครับหรือเวลาร่างกายเราตกใจใช่ไหม
3: คร
4: ับเกิดอุบัติเกิดสมมติไฟไหม
3: ้
4: มันเป็นกลไกที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยป้องกันตัวเองว่าให้หนีใช่ไหม
3: เอาตัวรอด
4: เอาตัวรอดให้หนีจากแรงไฟนั้นอะไรอย่างเง
3: ี
4: ้ยแต่ว่ามันก็มีเป็นดาบสองคมนะมากมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับมันก็เป็นนำไปสู่โรคร้ายได้เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองเสื่อมได
3: ้
4: นะครับ
3: ครับ
4: ทีนี้แนวคิดมีของนักวิจัยนะครับเขาก็มองว่าวิถีชีวิตของคนยุคใหม่นี้ก็เป็นตัวการที่เร่งให้เกิดการอักเสบมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความไม่สอดคล้องต้องการระหว่างการดำรงชีวิตกับทิศทางของวิวัฒนาการของมนุษย์ครับมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้เราอยู่รอดได้ในโลกที่ขาดแคลนอาหารคุณบรรลมต้องย้อนกลับไปเหมือนเป็นยุคสมัยมนุษย์ถ้ำนะ
3: โอ้คงมันยองหากินลำบากเลยไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรทั้งสิ้นหากินไป
4: มนุษย์ยังรอดได
3: ้เหมือนสัตว์ป่าเลยเหมือนสัตว์ป่าเลย
4: สัตว์ป่าเลยนะครับเหมือนสัตว์ป่าเลยคือให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้แต่ยุคใหม่นี้คือยังไงครับอาหารใช่ไหมฮะอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
3: ใช่มีตังเข้าไปเลยครับมีตลอด24ชั่วโมง
4: สะดวกซื้อนะฮะโอ้ยิ่งเมืองไทยยิ่งง่ายนะครับเมืองไทยนี่ยังอาจจะยัง
3: ยากกว่าเมืองไทยอีกใช่เมืองไทยนี่สุดยอดจริง
4: ครับนะเมืองไทยนี่โอ้โหครบสะดวกตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะอาหารที่มีไขมันสูงอาหารแปรรูปต่างๆนะครับก็เป็นสารประกอบซึ่งการแปรรูปเนี่ยเขามักจะแยกสารประกอบตามธรรมชาติถูกสกัดแยกออกไปนะครับความอ้วนเนี่ยสามารถเกิดโรคร้ายแรงได้นะครับในหลายๆรูปแบบนะครับก็คือการอักเสบก็นำไปสู่โรคเบาหวานได้นะครับรวมถึงโรคร้ายแรงอื่นๆมะเร็งอะไรพวกนี้ก็มีทฤษฎีบางทฤษฎีเนี่ยบอกไว้นะครับโรคสมองเสื่อมก็เช่นกันนะฮะทีนี้ถ้าท่านอยากดูแลตัวเองในการลดการอักเสบครับจะทำได้อย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็คล้ายกับแนวทางดูแลที่การรักษาสุขภาพทั่วไปเลยครับ ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะครับคือให้เน้นรับประทานอาหารจากพืชนะฮะอย่างแรกคือครบ5หมู่ก่อนนะฮะครบ5หมู่ก่อนนะฮะแต่ว่าก็ไปเน้นในสัดส่วนของพืชนะฮะเป็นหลักนะครับหรือว่าถ้าในเมืองนอกเนี่ยเราก็จะฮิตมันจะมีกลุ่มอาหารที่เรียกว่ากลุ่มอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับคือแนวขอบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันก็จะมีพวกธัญพืชนะครับมะกอกโอลิฟออยล์อะไรแบบเนี้ยนะครับกระเทียมเนี่ยนะครับแตงกวาเลมอนพวกเนี้ยมันก็เป็นสไตล์นั้นไปแต่บ้านเราก็สามารถปรับปรุงได้นะครับของเราอะไรครับผักน้ำพริกใช่ไหมครับคุณนม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ผักตามฤดูกาลนะครับหาได้ง่ายนะครับหน้าไหนออกเยอะก็ทานอันนั้นนะครับแล้วก็วนเวียนไปวนเวียนไปนะครับนอกจากนี้ครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับและมีคุณภาพการนอนที่ดีอันนี้ครับเป็นกุญแจสำคัญครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากครับอันนี้เพราะอะไรครับในแต่ละคืนเนี่ยเราจะมีของเสียครับสะสมอยู่ในสมองครับส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นพิษครับและกระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบได้ครับปกติเนี่ยนะครับร่างกายของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะครับมีกลไกขจัดของเสียในสมองเหล่านี้ครับโดยมันจะมีช่องออกมานะครับชำระล้างไอตัวสารพิษตัวเนี้ยนะครับมันเป็นระบบขับของเสียในสมองออกทางอุโมงค์เล็กๆระบบดังกล่าวนะครับจะทำงานดีขึ้นเมื่อคนเรานอนหลับสนิทครับจำคำนี้ไว้นะครับถ้านอนหลับสนิทอุโมงค์เล็กๆเนี่ยมันจะขับของเสียได้ดีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับท่านหลับไม่สนิทนะครับของเสียมันก็จะยังสามารถคงค้างได้ในสมองนะครับถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอนะครับ
3: ครับ
4: การออกกำลังกายครับก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกันนะครับจะไม่ว่าท่านจะเดินเร็วปั่นจักรยานนะครับแบบแอโรบิกเนาะก็คือให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วนะครับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวนะครับคือบางทีเนี่ยไม่ต้องโหมหนักๆ ก็ได้นะครับอันนี้มีการศึกษาวิจัยเรียบร้อยแล้วว่าโอ้โหไม่ใช่โอ้โหวิ่งโหมไปเตะบอลให้หัวใจมันเต้นแรงๆอย่างนั้นแบบนั้นเนี่ยอาจจะบางท่านเนี่ยมีโรคประจำตัวแฝงอยู่เนาะบางทีก็อาจจะหัวใจวายได้คือให้ออกกำลังกายหนักประมาณนึงนะครับถ้าไม่ไหวสามารถเปลี่ยนชนิดรูปแบบการออกกำลังกายได้เช่นท่านผู้ฟังอาจจะใช้พวกยางยืดที่มันเป็นยางยืดแรงต้านนะฮะเอาสั่งมาที่บ้านแล้วก็บริหารได้เองมีขาย
3: ราคาไม่แพงราคาไม่แพงเลยอาจารย
4: ์ท่านสามารถดูปัจจุบันโอ้โหผมเห็นในช่องวิดีโอนะครับตามYouTube นะโอ้มีรูปแบบตัวอย่างเต็มไปหมดเลย
3: ขายได้หน้าเฟซเพียบเลย
4: ทำตามได้เลยนะครับทำตามได้เลยนะครับคือก็ออกกล้ามเนื้อเฉยๆก็เพียงพอแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็ทำได้นะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับช่วยรักษาสุขภาพได้เรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับอันนี้ผมอ่านงานวิจัยมาหลายชิ้นนะครับพูดตรงกันครับคุณมโนมครับห้ามนะฮะห้ามอยู่โดดเดี่ยวครับห้ามอยู่โดดเดี่ยวเด็ดขาดครับพวกแยกออกจากสังคมนะฮะยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณมโนม introvert
3: อ๋อใช่ๆเขานิยมจังเลยไม่รู้ยังไง
4: นิยม introvert นะฮะ
3: เออ
4: ใครที่ introvert เนี่ยนะครับจะเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมได้ครับ
3: ใช่ใช่
4: นะฮะ
3: เออ
4: ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับคือสมัยนี้ครับผมก็ลองอ่านเยอะๆนะครับปรากฏว่ามันมีอย่างนี้ครับคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยเขาสร้างสังคมของคนอินโทรเวิร์ต
3: ของกลุ่มเขาใช่ไหม
4: ของกลุ่มเขาเหมือนกันก็โอเคนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุยกันยังไงนะฮะแต่ละคนอินโทรเวิร์ตทั้งหมดนะครับแต่เอาเป็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะฮะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังบอกไม่ได้นะว่าไอ้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันลดจะลดมากเพียงใดเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าปัจจัยเนี้ย นะครับว่าการเข้าสังคมยังมีผลนะในการลดความเสี่ยงนะของโรคสมองเสื่อมได้นะครับ
3: ครับ
4: ผมเคยทำสไลด์บรรยายครับคุณบรมให้เด็กวัยรุ่นฟังนะฮะผมก็เลยใช้คำว่าพยายามนะฮะให้มีแฟนครับ อย่างน้อยนะครับให้มีคนคุยด้วยนะอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับพยายามอย่าแยกตัวนะครับแล้วก็มีงานวิจัยเลยครับนะในโครงการของงานวิจัยใหญ่ Lancet นะฮะตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2020เขาบอกว่าถ้าประมาณการว่าครับถ้าเราขจัดความโดดเดี่ยวอ้างว้างทางสังคมนะลงได้นะอัตราการพบโรคสมองเสื่อมในหมู่ประชากรโลกจะลดลงราว 4% ครับ มีงานวิจัยศึกษามาเป็นรูปธรรมนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยทั่วโลกครับนะแล้วในต่างประเทศนะครับก็เพื่อศึกษาดูเขาบอกว่ามีการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับในทุกรูปแบบครับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรือถ้าท่านเป็นคนญาติไม่เยอะเพื่อนไม่เยอะท่านสามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของท่านได้นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับในการเสียชีวิตลงได้นะครับเพราะว่าเขาก็อธิบายครับว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เกิดการปรับตัวยืดหยุ่นการฟื้นฟูสมองครับคือมันใช้ความคิดที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกติครับมากกว่าปกติครับในการเดาจิตใจคนอื่นความรู้สึกนึกคิดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็พยายามนะฮะว่าการเข้าสังคมจะกระตุ้นและส่งเสริมนะฮะให้เกิดพฤติกรรมดีต่อสุขภาพได้นะครับคืออันนี้ไม่ได้หมายรวมถึงให้ท่านออกไปคุยอย่างเดียวนะครับออกกำลังกายแบบกลุ่มหรือเข่ากลุ่มเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับลดความเครียดลดการอักเสบได้นะครับ
3: ครับ
4: ย้อนกลับมาครับหมออิลิกเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยชื่อคุณยาย LR เนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์นะฮะเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยมีบุคลิกร่าเริงสดใสครับ
3: อันนี้สำคัญด้วยนะบุคลิกส่วนตัวเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ด้วยจริงๆถึงจะมีเอื้อครับผม
4: เอื้อครับเอื้อนะครับพอล่าเริงสดใสแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับเขาบอกว่ามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนมากมายครับ
3: ใช่เข้าได้ทุกกลุ่มทุกคน
4: เข้าได้
3: คุยได้และอัธยาศัยดีนิสัยใจดีด้วยต้องใจดีด้วย
4: นะครับ
3: คิดบวก
4: แล้วก็แกก็มีงานอดิเรกนะครับมีเป็นนักจิตรกรวาดภาพอะไรคือเงื่อนงานอดิเรกเนี่ยอันนี้ชอบใครชอบมันนะครับแต่ว่าพยายามหาไว้นะครับฝึกสมองได้นะครับนอกจากนั้นครับปัจจุบันก็เรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับเขาก็จะมาเข้ามาช่วยทำนายโลกได้นะครับล่วงหน้าหาวิธีป้องกันความเสื่อมตามวัยได้นะครับแม้กระทั่งทำนายอายุของคนคนนั้นเลยนะที่จะมีแนวโน้มว่าล้มป่วยได้เดี๋ยวนี้มันบอกได้แบบนั้นเลยครับคุณโน
3: ม
4: าเดี๋ยวอีก2ปีเนี่ยท่านน่าจะป่วย
3: แนวโน้ม
4: อันนี้ อะไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: ผมครับผมครับผม
4: เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านควรจะเริ่มป้องกัน1 2 3 4อะไรแบบเนี้ยนะครับนะก็บอกได้เลยนะครับ
3: ครับ
4: ทีนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเรื่องของการใช้สมุนไพรที่เกี่ยวกับสมองเนี่ยในการลดอาการอักเสบได้เนี่ยนะครับเรื่องการฟื้นฟูสมองด้วยตำรับอภัยบีบัวแดงเนี่ยนะครับซึ่งมีส่วนผสมของพืช3ชนิดนะฮะคือบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยเป็นสูตรตำรับผสมกัน3ตัวนะครับตำรับเนี่ยนะครับเป็นตำรับพื้นบ้านครับเกิน50ปีครับเกือบ70ปีนะครับเท่าที่นับมาเป็นตำรับของตาส่วนสีมะพริกครับเป็นหมอยาพื้นบ้านนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีนะคร
3: ับหมอตาส่วน
4: นะฮะแล้วก็นำตำรับเนี่ยนะครับมาผสมกันนะฮะในอัตราส่วนที่เท่ากันครับผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยอาจารย์ศึกษาไอ้ตัวตำรับนี้ด้วยนะครับ
3: ที
4: ่มอขอนแก่นแล้วก็มออุบล
3: ครับ
4: พอมานับย้อนหลังครับตำรับนี้ครับพวก อาจารย์แล้วก็คณะนะครับทำงานนานกว่า15ปีแล้วครับคุณผ
3: ู
4: ้ชมในการศึกษาวิจัยตัวตำรับจีบบัวแดงเนี่ยนะครับ
3: ครับ
4: ก็มีผลออกมามากมายนะครับหนึ่งในนั้นที่เป็นเรื่องของที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องผลการศึกษาทางคลินิกนะฮะก็คือทำในคนเลยคนจริงๆนะที่มีปัญหานอนไม่หลับครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าถ้านอนหลับไม่สนิทใช่ไหมครับ
3: mm-hmm.
4: ประตูอุโมงค์ตัวที่ระบายขยะออกจากสมองมันจะเปิดไม่ค่อยดี
3: mm-hmm.
4: นะคร
3: ับ
4: mm-hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนอนไม่หลับนะฮะตำรับจีบบัวแดงเนี่ยศึกษาในผู้ป่วย50รายนะครับก็พบว่าหลังจากกินตำรับจีบบัวแดงต่อเนื่อง4สัปดาห์เนี่ยกินครั้งละ2เม็ดเช้ากับเย็นเนี่ยนะครับคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นนะอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับอาทิตย์แรกก็รู้เรื่องเลยก็ดีเลยนะครับคือช่วยทำให้หลับได้เร็วขึ้นคือหัวถึงหมอเนี่ยหลับได้เร็วขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคนป่วยเนี่ยใช้เฉลี่ยคือมากกว่า1ชั่วโมงครับคือหัวถึงหมอน่ะ
3: ต้องเป็นชั่วโมง
4: ครับยังไม่หลับเลย
3: ผมยังเป็นอยู่ผมยังเป็นอยู่ไม่ค่อยหลับ
4: ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
3: เป็นอยู่ผมเป็นอยู่ครับไม่หลับง่ายๆครับผม
4: เขาบอกว่าทานจีบแดงเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับสามารถทำให้คนเนี่ยนะฮะเกินครึ่งครับหลับได้ภายใน16ถึง30นาทีครับนะฮะแล้วก็อีกประมาณ 30% คือหลับได้ภายใน15นาทีนะครับเนาะก็ช่วยค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นครับยังช่วยยืดระยะเวลาการนอนหลับด้วยก็คือใครนอนหลับสั้นๆเนี่ยนะครับก่อนมาเข้าโครงการเนี่ยคนไข้นอนหลับไม่ถึง5ชั่วโมงต่อคืนครับนะฮะหลังจากใช้ตำรับจีบบัวแดงพบว่า 42% นะฮะนอนหลับได้นานมากกว่า7ชั่วโมงต่อคืนครับแล้วก็กลุ่มอีกประมาณ 40% ครับนอนหลับได้นาน 6-7 ชั่วโมงต่อคืนครับก็คือทั้งหมดที่ผมเล่ามาคือสะท้อนถึงคุณภาพการพักผ่อนที่ดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการศึกษาที่ลึกกว่านั้นครับว่าเอ๊ะอธิบายว่าทำไมมันถึงช่วยได้นะครับก็พบว่ากลไกที่ออกฤทธิ์ที่สมองเนี่ยหนึ่งก็คือช่วยลดความเครียดนะฮะสเตรสได้นะครับช่วยลดการอักเสบในสมองได้นะฮะแล้วก็ส่งเสริมเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับความจำได้นะครับช่วยชะลอน่าจะเป็นสมุนไพรนะครับที่มีศักยภาพนะครับที่เราเอามาใช้ในเรื่องของสมองนะครับแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้ในอนาคตครับก็นะครับเรื่องวันนี้นะครับดูแลในสุขภาพนะครับสำหรับคนที่มีวัยชรานะครับให้เป็นสุดยอดคนชรานะครับเน
3: า
4: ะนะ
3: ครับ
4: แล้วก็การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรตำรับจีบบัวแดงนะครับในการช่วยเหลือการนอนหลับนะฮะแล้วก็ดูแลสมองครับ
3: เรื่องนี้เราปฏิบัติได้นะครับ
4: ครับ
3: เราไปไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของดวงหรือว่าเรื่องของโชคชะตาถ้าเราปฏิบัติดีทำดีเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายเราแน่นอนนะครับโอเคอาจารย์มีข่าวเรื่องมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าอภัยภูเบศ
4: ครับ
3: ทาง Facebook ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ในโลกโซเชียลและเห็นบอกว่า
4: วันนี
3: ้
4: เนี่ย 2-3 วันเนี่ยนะครับมีได้รับแจ้งมา
3: ครับ
4: หลายสายแล้วนะครับที่โดนกันนะครับ
3: ว่าก็เตือน
4: ครับตอนนี้นะครับก็เราพบว่ามีมิจฉาชีพนะครับที่หลอกจำหน่ายสินค้าของอภัยภูเบศเนี่ยนะครับใน Facebook นะครับก็อย่างนี้ครับง่ายๆเลยนะครับคือ1คือท่านดูบัญชีปลายทาง
3: ว่า
4: ต้องเป็นชื่อของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศก่อนอันนี้อย่างแรกเลย
3: อันนี้จะมั่นใจได้
4: อ
3: ัน
4: นี้จะมั่นใจได้นะครับสองนะครับถ้าซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับช้อปปี้หรือ Lazada หรือว่าเว็บไซต์นะครับสมุนไพรอภัยภูเบศเนี่ยนะครับถ้าแบบเนี้ยนะครับ
3: มั่นใจได
4: ้ถ้าในแพลตฟอร์มช้อปปี้ Lazada เนี่ยถ้าเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยอันนี้ มั่นใจได้
3: ใช่ใช่
4: มั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีระบบอันนี้อยู
3: ่
4: แล้วก็ถ้าของออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ Official ของเราเนี่ยก็มีทีนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับ ท่านจดเบอร์โทรศัพท์ของเราเอาไว้ก่อนโอนเงินนะครับอย่าเพิ่งรีบโอนเงินนะครับยังไม่ต้องโอนเงินหรือว่ามีใครส่งเลขบัญชีอะไรมานะครับให้โอนอย่าเพิ่งนะฮะท่านฟัง
3: เอไว้นิดหนึ่ง
4: เอไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วโทรมาหาเราง่ายที่สุดนะครับผมว่า
3: เช็คอีกทีหนึ่งรีเช็ค
4: ลูกค้าของอภัยภูเบศรนะครับส่วนใหญ่น่าจะสะดวกเรื่องของโทรศัพท์กันมากที่สุด
3: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่นะฮะช่องทางติดต่อนะครับอันนี้เบอร์ที่ศูนย์ใหญ่เลยนะครับ02-028-7710นะครับ
3: เบอร์ศูนย์ใหญ่เลย
4: เบอร์ศูนย์ใหญ่
3: และเป็นเบอร์อัตโนมัติด้วยนะก็
4: ใช่ครับ
3: บอกเขาจะบอกว่าให้ต่อไปเบอร์นั้นเบอร์นี้ตามที่คุณต้องการเลย
4: ครับนะฮะโทรมาก่อนเลยได้เลยนะคร
3: ับ
4: นะโทรมาก่อนได้เลยยังไม่ต้องรีบโอนเงินนะครับนะไม่มี
3: ค่า
4: ของแท้เนี่ยไม่มีใครเร่งให้โอนเงิน
3: ใช่
4: นะไม่มีใครเร่งโทรมาเช็คก่อนนะครับว่าเอ๊ะอันนี้เป็นของ
3: จริง
4: เปล
3: ่า
4: จริงไหมอะไรเงี้ยนะครับเนาะนะครับช่วงนี้มีโดนกันหลายคนแล้วโอ้โหคุณป้าโดนกันเป็นพันครับคุณมาลง
3: ระวังด้วย
4: รับอันนี้เอง
3: เพราะว่าบางคนเนี่ยสั่งซื้อทีเยอะๆส
4: ั่
3: งซื้อทีเป็นพันนะแล้วในเฟซที่เขาพวกมิจฉาชีพมันทำขึ้นมาเนี่ยบางทีมันลดราคาให้พิเศษหรือว่าแถมอะไรให้หลอกล่อเราหลอกล่อเราชุดนี้ลดให้แถมให้แล้วราคาก็จะถูกกว่าของเราอ่ะจนทำให้เราอยากซื
4: ้
3: อ
4: จนน่าซื้อ
3: จนทำให้เราอยากซื้อนะต้องระวังนะไอ้ที่ลดราคามีของแจกของแถมนะแล้วเป็นเฟซส่วนตัวเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยขายในโลกเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะต้องระวังไว้นิดนึงพิจารณาใจเย็นๆอาจจะต้องดูเขาไปสักระยะหนึ่งแล้วไม่ก็ดูรีวิวต่างๆด้วย
4: ครับ
3: แล้วก็ไม่มั่นใจก็โทรมาปรึกษากับทางอภัยภูเบศรได้นะครับ
4: ครับใช่ครับ
3: โอเคครับให้อาจารย์แอดพักเลยนะครับเดี๋ยวหลังเบรกคุณผู้ฟังครับหลังเบรกเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสอบถามปัญหานะปรึกษากับทางอาจารย์แอดเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์ได้นะฮะวันนี้พรุ่งนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเบอร์02-290-0473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะจดใส่สมุดไว้เลยหรือว่าเซฟใส่มือถือไว้เวลาจะใช้ก็สะดวกนะครับเบอร์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเราใช้เบอร์02-290-0473นะครับ02-290-0473พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับขอบคุณสำหรับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเพราะเป็นของคนไทยภูมิปัญญาไทยอภัยภูเบศนำเอาภูมิปัญญาไทยกลับมาสู่สังคมไทยนะครับแล้วก็ซื้อทางออนไลน์นะทาง Facebook ระมัดระวังนิดนึงนะเพราะมีพวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกขายโอนเงินแล้วก็ปิดเฟซหนีนะต้องดู Facebook ที่เรามั่นใจหรือว่าเราซื้อประจำอยู่งี้พอได้หรือว่าซื้อของเราโดยตรงทางอภัยภูเบศเองก็จะมั่นใจเต็มที่นะครับ Shopee Lazada ก็มั่นใจได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรมาจากไหนครับฮัลโหล
3: ค่ะชูศร
2: ีอ๋อคุณชูศรีนะ
3: ค่ะ
2: คุยกับอาจารย์แอ๊กได้เลยครับอาจารย์แอ๊กฟังอยู่ครับ
3: อยากจะถามอ่ะ
4: ครับ
3: เป็นไตระยะ4กินสีผัวแดงได้เปล่าคะ
4: ต้องฟอกไตไหมครับตอนนี
3: ้คะ
2: ยังไม่ได้ฟอกไตใช่ไหมครับ
4: ไม่ฟอกไตเนาะ
2: ยังครับยัง
4: เริ่มรักษายังไงบ้างแล้วนะครับ
3: ไตระยะ4ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วฟอกไตอยู่หรือเปล่าครับ
4: รักษาอะไรอยู่แล้วบ้างครับ
2: ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหล
3: ไม่ค่อยได้ยิน
2: เอาด้านแนบโทรศัพท์ใกล้ๆแนบโทรศัพท์ใกล้ๆหูหน่อยนี่แล้วก็ตะโกนกันดังเลยนะแนบได้ยินยังได้ยินยังได้ยินหรือยัง
3: ได้ยินแล้วค่ะได้ย
2: ิน ได้ยินแล้วนะแนบพันที่แนบไปติดหูเลยนะอาจารย์ถามว่าตอนนี้รักษายังไงอยู่ครับอาจารย์ถามว่ารักษาอย่างไรอยู่ครับตอนนี
3: ้จะถามว่ากินจีบบัวแดงได้ไหมคะ
2: เข้าใจคำถามเข้าใจคำถามได้ยินเสียงผมไหม
3: ไตระยะ4ค่ะ
2: เข้าใจเข้าใจฟังทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ได้ยินไหมเนี่ย
3: ใช
2: ้โทรศัพท์บ้านหรือโทรมือถือโทรเนี่ยฮัลโหล
3: โทรศัพท์มันอู้ไม่ค่อยได้ยิน
2: มันอู้ไม่ค่อยได้ยินเหรอมันต้องถามคือมันต้องคุยกันก่อนจะตอบคำถามนะแนบโทรศัพท์ไม่ติดหูเลยแนบไม่ติดหูเลยได้ยินไหม
3: ก็ติดหูแล้ว
2: ไม่ได้ยินเหรออันนี้เราก็ตะโกนกันเต็มที่เลยนะเนี่ยเอาไงดีเนี่ยรักษายังไงอยู่ได้ยินไหมครับฮัลโหลรักษายังไงอยู่ครับ
3: ยังไม่ได้รักษาเลย
2: ยังไม่รักษาอะไรเลยนะโอเคครับอาจารย์เชิญครับงั้นไปฟังทางวิทยุดีไหมอาจารย
4: ์ได้ครับ
2: เพราะว่าเขาไม่ได้ยินอ่ะ
4: ไม่ได้ยิน
2: โอเคงั้นคุณวางสายเลยนะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะ
3: ได
2: ้ๆโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บอาจารย์แป๊บนึงเอาไปเตรียมเปิดวิทยุฟังเลยนะเดี๋ยวท่านอื่นก็รอคิวต่อไปนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แอ๊กตอบคำถามนี้ก่อนเป็นไตระยะ4แล้วอยากกินอภัยดีหรือว่ากลีบบัวแดงเนี่ยกินได้หรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์แอ๊กครับ
4: ครับจริงๆผมคาดว่าถ้าระยะ4เนี่ย แล้วเหมือนยังไม่รักษาเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นไตเสื่อมตามอายุเฉยๆนะคุณมนม
2: น่าจะใช่
4: น่าจะประมาณนั้นนะครับเนาะคงไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนเป็นโรคไตวายอะไรแบบนั้นหรอกนะครับเนาะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องลองทานดูแล้วก็ติดตามอาการไปเรื่อยๆนะครับลองติดตามอาการพวกค่าแลบหรือค่าไตนะครับว่าเออมันลดลงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าคุณหมอเขาแบบวินิจฉัยแล้วว่าโอเป็นไตวายแบบระยะ4เนี่ยจริงๆก็ส่วนตัวยังไม่ค่อยแนะนำ
2: เพราะว่า
4: ไตไม่ดี
2: เพราะว่าอะไร
4: เพราะว่าจริงๆตัวผลการศึกษาของเราเนี่ยอันนี้เราทำในคนไข้ที่ตับไตเนี่ยไม่เป็นไม่มีปัญหาแล้วเราให้กินยาโดสที่2เม็ดขนาด2เม็ด2เวลาเนี่ยนะครับกินต่อเนื่องเนี่ย3เดือนก็ถ้าแบบคนที่ปกติมากินเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีค่าไตอะไรไม่กระดิกแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลว่าคนที่เป็นไตระยะ4แล้วเนี่ยมากินยาเราเนี่ยไตมันจะแย่ลงหรือเปล่า
2: แต่ว่า
4: อันนี้ยังไม่มีข้อมูล
2: ด้วยตัวยา3ตัวนั้นเนี่ยถ้าแยกตัวเนี่ยมีตัวไหนที่จะกระทบไตบ้างไหม
4: มันบอกไม่ได้ครับเพราะว่าคือถ้าคนไตปกติไม่กระทบใช่ไหมครับเพื่อนเรามีข้อมูลแล้วแต่ว่าคนที่ไตมันวายไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้วิธีคิดอีกแบบหนึ่งถ้าวายไปแล้วเนี่ยการขับ
2: ก็คือโรคไตระยะ4เขาเป็นโรคไตระยะ4โอเคงั้นแนะนำเป็นว่าให้ลองกินดูแล้วก็ตรวจและตรวจไต
4: แต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นิดนึงนะครับคือไม่ใช่ข้อห้ามนะไม่ใช่ไฟแดงคือเป็นไฟเหลืองนะฮะเป็นไฟเหลืองในคนระวังนะครับคนระวังเฉยๆประมาณนั้นครับคุณมันโล
2: ประมาณนั้น
4: ครับ
2: ทีนี้ว่าให้ติดหมอติดตามเนี่ยหมอติดตามยังไงผมไม่เข้าใจ
4: ก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามค่าแลบเนี่ยแหละครับติดตามเลือด
2: ก็คือไปตรวจที่หมอ
4: ค่าเลือด
2: ก็คือเราไปตรวจกับหมอแล้วก็ติดตามค่าการทำงานของไตของเรา
4: ใช่
2: ทั้งก่อนกินแล้วก็หลังกิน
4: ถูกต้อง
2: ถ้าหลังกินเนี่ยดูมันขึ้นไม่ดีอะไรก
4: ็
2: หยุดซะถ้าเกิดว่าปกติเหมือนเดิมกินก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้น
4: ก
2: ็ว่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
4: ใช่ครับ
2: โอเคประมาณนี้เนาะ
4: ประมาณนี้ครับประมาณนี้
2: ประมาณนี้น่าจะเข้าใจนะคุณน้านะถ้าคุณน้าไม่เข้าใจโทรมาใหม่โทรมาถามใหม่แล้วกันนะครับแต่ว่าปรับวิทยุหรือว่าปรับโทรศัพท์นิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงก็มันก็อาจจะต้องสอบถามปรึกษากันไปคุยกันไปคุยกันมาด้วยนะครับสายนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหม
5: ชัดเจนเลย
2: อ๋อแสดงว่าไม่ได้เป็นที่ระบบของเราโอเคครับเชิญครับอาจารย์ได้ฟังอยู่ครับ
5: จะสอบถามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคแต่ว่าพอดีเล่น IG แล้วเห็นมีแอปมีอยู่เขาเรียกว่าอะไรเขาใช้ชื่อว่า Apply Wellness ค่ะเป็นเรื่องนวดเรื่องอะไรเรื่องสปาอันนี้จะเป็นของอภัยภูเบศไหมคะ
4: อภัยเวลเนสเนี่ยของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการที่เขาซื้อแฟรนไชส์ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็นอภัยเวลเนสครับในกรุงเทพนะครับใช่ไหมครับเขาอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์ของเราเนี่ยแหละครับ
5: ก็เขาเคลมว่าเป็นแพทสูตรของอภัยเวล
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้อง
5: ก็เชื่อใจได้นะคะ
4: ถูกครับครับครับพูดถูกครับครับ
5: โอเค
2: มาตรฐานเดียวกับอภัยเวลที่ปราจีนบุรีว่ากันเถอะ
4: ครับ
5: ใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับใช่ครับ
5: ไม่ต้องถอไปถึงปราจีน
4: ครับใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะบริการสไตล์เหมือนเวลเนสครับก็จะมีความ
5: เป็นสปาจะมากกว่า
4: เป็นสปาในแนวนั้นใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับ
2: ใช่
5: ค่ะ
2: ครับ
5: ขอบคุณค่ะ
2: โอเคครับเคลียร์นะ
4: ครับยินดี
2: สบายใจโอเคครับโอเคครับ
4: ครับ
2: ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ติดตาม
4: ครับ
2: ครับโอเคครับ
4: ก็มี
2: ซื้อแฟรนไชส์เราซื้อแฟรนไชส์เรา
4: ถ้าผมจำไม่ผิดจะมี2สาขานะครับในกรุงเทพนะครับเป็นแถวรัชดานะฮะของแถวคลองเตยอภัยเวลเนสผมขอดูอีกทีก็สามารถไปได้ครับคือเขาใช้มาตรฐานของอภัยภูเบศเนี่ยจริงครับ
2: โอเคครับก็
4: ค
2: ือคล้ายๆเราดูแลในเรื่องของมาตรฐานให้
4: ใช่ครับใช่ครับก็ช่วยดูแล
2: เร
4: ื่องของมาตรฐานให้นะคร
2: ับ โอเคครับครับเข้าใจเคลียร์กันแล้วเนาะเอาต่อครับสายอื่นที่รออยู่โทรเข้ามาได้เลยนะครับ 02-290-04-73นะเบอร์เดียวนะเบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะฮะตอนนี้สายว่างครับต้องรีบโทรนะโทรก่อนคุยก่อนปรึกษาก่อนครับ
6: อึ๊บ
2: ติดแล้วครับจะเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: คือผมอยากปรึกษาเรื่องสมองนะครับอาจารย์ครับ
7: ครับ
6: ผมผ่าตัดสมองมาสายตาไม่ดีลามประสาทตาไม่ดีครับไม่เห็นข้างนะครับที่ผ่าตัดเราควรจะกินอะไรดีครับเพื่อรักษาบำรุงสมอง
2: อาจารย์ตามทันไหมอาจารย
7: ์ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับก็ผ่าตัดสมองมาใช่ไหมครับ
6: ครับผม
7: ครับแล้วทำให้สายตาไม่ดีใช่ไหมครับคือเป็นผ่าตัดสมองส่วนที่ควบคุมการมองเห็นด้วยหรือเปล่านะครับผมโทษทีครับ
6: ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนมีผมลดความแล้วหมอผ่าตัดสมองบอกว่าสมองเสียผ่าตัดสมองเนี่ยแบบเนี้ยครับ
2: ก่อนหน้าผ่าตัดตาละปกติ
6: ครับผมปกติครับผม
2: แล้วสมองล่ะสมองปกติไหม
6: ครับผมแต่ก่อนนี้ตอนที่ยังไม่เลิกไม่คว่ำนะครับสมองปกติครับ
2: แล้วหลังผ่าตัดสมองเป็นยังไงครับ
6: ผ่าตัดสมองมาหมอบอกว่าลานประสาทตาอาจจะไม่เห็น
7: ก็แสดงว่า
2: แล้ว
7: ไป
2: แล้วคำถามคืออะไรครับ
6: ผมจะบำรุงยังจะทำให้ลานสาตากลับมาคืนดีเหมือนเดิมนะครับ
7: โอ้อันนี้คงเป็นไปได้ยากกันนะครับ
2: ใช
7: ่คงเป็นได้ยากครับเพราะว่ามันนี้ทำเป็นลักษณะทางกายภาพที่มันสูญเสียไปแล้วนะครับเนาะไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วทานพวกยาพวกนี้แล้วจะดีขึ้นมันเป็นลักษณะทางกายภาพครับส
2: ่
7: วนควบคุมมันเหมือนสูญเสียไปแล้วนะครับเนาะ
6: คร
7: ับ
6: ผม
7: คงทำอะไรไม่ได้มาก
2: ครับยากนิดหนึ่งของกินที่จะไปรักษายากนิดหนึ่งครับ
6: ครับผม
2: ครับตอนแต่ว่ายังพอมองเห็นอยู่ทั้งสองข้างไหม
6: ครับแต่ยังเห็นอยู่ครับ
2: โอเคก็ประคองประคับประคองดูแลไปเนาะบำรุงสายตาง่ายๆก็มีอะไรจะแนะนำเรื่องยาอาหารการกินบำรุงสายตาไหมครับจาน
7: ส่วนใหญ่ก็มันจะไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับแค่จอประสาทตานะครับก็คือพวกอัญชันดาวเรืองอะไรแบบนี้ครับ
2: แค่บำรุงจอประสาทตา
7: ใช่
2: เราก็อย่าไปใช้แสงใช้ตามากเกินไปอย่าไปใช้ตาสู้กับแสงสีน้ำเงินอะไรพวกนี้แว่นตาที่ควรจะใช้ก็ต้องใช้ด้วยใช้แว่นตาให้เป็นด้วยมีหมอเขาแนะนำด้วยไหมมีหมอแนะนำเรื่องการใช้แว่นบ้างไหม
6: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะอ๋อเราต้องใช้ตาดูมือถือใช้ตาทำอะไรบ่อยไหม
6: ไม่บ่อยครับ
2: อ๋อไม่บ่อยแต่ก็
6: ไม่ค่อยบ่อยนะครับ
2: โอเคก็พยายามถนอมตาไว้กินอาหารที่มีวิตามินเอบำรุงสายตาก็อย่างน้อยมันก็ช่วยส่วนได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เป็น
7: ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เป็นช่วงเรื่องเกี่ยวกับตาแห้งอะไรอย่าง
2: เ
7: งี้ย
2: ครับใช่ครับใช่
7: ไม่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพเท่าไหร่ครับ
2: โอเคเคลียร์นะครับ
6: ครับผม
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ครับลูก
1: คุณน้าฟังคุณน้าฟังผมหน่อยได้ไหมครับ
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวหลัง4 ทุ่มหมอมากรมา
0: เป็นโรคค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับ1สายตา2สายตา
1: คุณน้า
0: ขาเท้าชาค่ะ
1: คุณน้านิดนึงคุณน้าปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับ
0: ปิดคุณน้าหน่อยนะคะ
1: ปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศั
0: พท์ก็ไม่รับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณน้าปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับ
0: เดี๋ยวฟังอยู่ค่ะเนี่ย
1: ปิดวิทยุก่อนได้ไหม
0: ค่ะขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: ปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับฮัลโหล
0: ไม่ได้เปิดค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เปิดได้ไงเสียงมันกล้องเข้ามาเนี่ยครับ
2: ไม่เปิดได
0: ้ค่ะค่ะ
1: ปิดวิทยุยังครับ
0: ฟังแล้วค่ะ
1: ปิดวิทยุแล้วนะ
0: ฟังตลอดค่ะ
1: คุณน้าต้องการปรึกษากับคุณหมอมากรใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณน้าต้องโทรหลังข่าวหลังสี่ทุ่มนะคุณน้าฟังก่อนครับคุณน้าครับคุณน้าฟังก่อนครับต้องโทรหลัง4 ทุ่มนะครับต้องโทร4 ทุ่มประมาณ4 ทุ่มครึ่งนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฮะจะปรึกษาเรื่องสาย
0: ตรงหมอโดยตรงเลยใช
1: ่ใช่ครับจะได้คุยกับหมอโดยตรงเลยแล้วคอยโทรเราตอนเปิดสายให้โทรหลังสปอร์ตนะครับเข้าใจไหมครับ
0: ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบก่อนคนแก่ใช้อ่ะ
1: คนแก่ไม่เป็นไรโทรศัพท์อะไรก็ได้เหมือนกันฟังวิทยุอยู่แล้วก็พอผมเปิดสปอร์ตแล้วก็หลังสปอร์ตก็โทรมาได้เลยเข้าใจรูปแบบรายการใช่ไหม
0: ส
1: ี
0: ่ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะ
1: ครับคุณต้องฟังวิทยุอยู่ด้วยไงฟังวิทยุว่าคุณหมอพูดถึงกี่โมงพอคุณหมอพูดเสร็จแล้วเราจะเปิดสปอร์ตพักนึงเปิดสปอร์ตจบเสร็จแล้วก็จะเปิดโอกาสให้คนฟังเนี่ยโทรเข้ามาคุณน้าก็โทรมาในช่วงนั้นเข้าใจไหมคุณน้าต้องฟังวิทยุก่อนว่าเขาให้เปิดโทรศัพท์ได้ตอนไหนก็โทรมาตอนนั้นเข้าใจไหมครับไม่ใช่โทรมั่วต้องฟังวิทยุด้วยนะโอเคครับโอเคครับเคลียร์ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ โอเคครับโอเคต้องอธิบายกันเยอะเลยขอบคุณอาจารย์แอคมากครับ
3: ครับสวัสดี
1: หมดเวลาพอดีโอเคครับ
3: ครับ
1: อ่ะไม่เป็นไรครับท่านที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอมาก่อนเดี๋ยวหลังข่าว4 ทุ่มคุณหมอมาก่อนมานะครับแล้วก็ให้คุณหมอมาก่อนให้ความรู้เสร็จเปิดสปอร์ตพอเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งเสร็จก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยโดยตรงกับคุณหมอเลยนะอ่ะสัญญาณข่าวมาแล้วเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จก็พบกับทางคุณหมอมาก่อนต่อนะครับช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งนะครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อย เดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดน

0: กันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
0: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอายุประมาณ1ปี6เดือน
4: นางอัชราซิมเจริญผู้อำนวยการส่วนวิชาการกล่าวถึงกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตว่าพฤติกรรมของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วจะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ได้ล่าจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งจากการตรวจสอบเสือโคร่งผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติบริเวณจุดพบร่างของนายศักกรินวิชาจารย์พบลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญากลับมาบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวในวันเกิดเหตุเสือโคร่งตัวดังกล่าวเดินผ่านเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติอายุลูกเสือ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาจเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากปกติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะหนีทันทียังไม่ฟันว่าเป็นเสือกินคนเพราะกรณีที่จะเข้าข่ายเป็นเสือกินคนได้ต้องเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอและมีนิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ15จุดครอบคลุม40ตารางกิโลเมตรกระจายรอบพื้นที่หากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเสือโคร่งว่าสามารถใช้ชีวิตด้วยการล่าเหยื่อเองได้หรือไม่และนำข้อมูลที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมาวิเคราะห์ต่อไปหากยังมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำช่วงเวลาสั้นๆจะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
3: คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกบัตรทองขอให้ตรวจสอบงบประมาณของสปสช.โดยนัดพิจารณาวันที่20สิงหาคมนี้
5: นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกปัดทองขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยประเด็นร้องเรียนหลักได้แก่การปรับลดงบสนับสนุนคลินิกนวัตกรรมที่ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอ้างว่าส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยขณะเดียวกันยังขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบในโครงการแพทย์ทางไกลหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานบริการแห่งหนึ่งพร้อมยื่นเอกสารและพยานหลักฐานประกอบให้ตรวจสอบด้านนางสาวรัชนกกล่าวว่าคณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมในวันที่20สิงหาคมนี้โดยจะเชิญสปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านและโปร่งใสวัฒนาตระเกตรายงาน
3: นิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายเพิ่มอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุลักทรัพย์และผู้กระทำความผิดทางอาญาในพาวโกสมิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญาซึ่งขยายอำนาจการจับกุมโดยพลเมืองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าต่างๆรวมถึงเปิดทางให้พลเมืองสามารถควบคุมตัวหรือจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้อำนาจจับกุมจะต้องแจ้งตำรวจและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในบางกรณีเท่านั้นอาทิคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถจับกุมได้เฉพาะช่วงเวลา 21:00 น. ถึง 06:00 น. อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใหม่ได้ขยายอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ตลอดเวลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสบดีที่หลายๆคนรอคอยครับเพราะอยากจะฟังคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแล้วก็ชมได้ด้วยนะฮะในช่วงคุณหมอมะกรเนี่ยก็มักจะท่านจะทำเป็นประจำนะก็คือออกทาง Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะออกทาง Facebook แล้วก็ท่านออกทาง Facebook เสร็จแล้วเราก็ชมทาง Facebook ได้คู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็สามารถชมและฟังได้เลยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับคุณหมอมะกรเนี่ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้โทรมายังไม่ถึงช่วงหมอมะกรเลยจะคุยกับหมอมะกรแล้วแม่เป็นขวัญใจผู้ฟังจริงๆคุณหมอมาก่อนนะครับคุณหมอมารอแล้วด้วยนะวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเหลืองสวยงามทีเดียวนะครับใครอยากจะชมทาง Facebook ก็เข้าไปชมได้ผมแชร์ให้แล้วนะฮะเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมได้เลยนะครับคุณหมอมาก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ดูวันนี้สดใสนะคุณหมอนะ
3: อย่างเหลืองเลยฮะวันนี
2: ้ สดใสดีครับสดใสดีครับเชิญครับเชิญ
3: มาใหม่ฮะคุณเพื่อนใหม่ฮะชอบครับ
2: ทีมอะไรเนี่ยผมยังไม่เลยดูเลยทีมอะไร
3: เป็นเสื้อกีฬาธรรมดา
2: อ๋อครับสีเหลืองทีมมันก็ใส่แล้วมันก็ดูสดใสดีครับครับเชิญครับ
3: ครับผมปีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มนะฮะขอเชิญร่วมกิจกรรมนะครับแจกต้นไม้ต้นกระดูกไก่ดำนะครับ
2: โอ้
3: นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับจำกัดวันละ50ต้นนะครับอันเนี้ยต้องรับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรนะฮะที่ช็อปของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับนะฮะแจกฟรีครับแจกเลยฮะไม่ต้องซื้อ
2: ใครอยากได้บอกเลยมี
3: ช็อปแต่เขาจะมีจำกัดวันละ50
2: วันละแค่50หมดแล้วหมดเลย
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะผมเดินไปที่ช็อปเนี่ยเขาเริ่มแจกกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมเดินเข้าไปก็จะไปเดินไปดูผลิตภัณฑ์เล่นๆนะว่ามีอะไรออกมาใหม่ก็เห็นเขาตั้งกระถางต้นไม้อยู่นะฮะเต็มเลยก็เลยถามว่าทำไมอ๋อเขาบอกว่ามีแจกต้นไม้นะครับต้นกระดูกไก่ดำนะครับจะเป็นแบบต้นเล็กๆน่ารักนะครับแล้วบอกว่าปลูกง่ายนะฮะเอาไปลงดินหรือจะใส่กระถางไว้นะฮะแล้วก็รดน้ำเนี่ย
2: ม
3: ันวันเว้นวันก็ได
2: ้
3: นะฮะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็คือจะเป็นสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะเป็นแก้ปวดและอักเสบนะฮะโดยใช้ภายนอกนะฮะโดยปั๊มคั้นน้ำนะฮะทาหรือพอกแก้อาการปวดเมื่อยฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะฮะอันนี้เราสามารถเป็นสมุนไพรใกล้บ้านแล้วก็สายมูเนี่ยต้องรู้นะฮะเขาบอกว่าต้นกระดูกไก่ดำในอดีตมีการปลูกไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายครับผมนะฮะก็เขาจะจำกัด1ท่านต่อ1ต้นนะครับไปก่อนได้ก่อนจำกัดวันละ50ต้นนะครับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับผมไปเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้อากาศดีน่าเที่ยวด้วยปราจีนบุรีครับ
2: อยู่ตรงไหนศูนย์สมุนไพรอ่ะ
3: ก็อยู่ในตัวโรงพยาบาลนั่นแหละครับที
2: ่
3: เป็นช็อปครับที่เป็นช็อปครับตรงนั้นนะครับ
2: โอเคไปถามเขาทำไม่รู้ก็ไปถามเขาได้นะ
3: ใช่ครับใช่ครับที่อยู่หน้าตึกเจ้าพระยานั่นแหละครับนะฮะ
2: อืม
3: นะฮะอ
2: ืมครับครับ
3: ก็ที่เดินเข้าไปในช็อปก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ออกใหม่ที่น่าสนใจมากนะมีเครื่องดื่มนะฮะมีเครื่องดื่ม2รสแล้วก็ผมเห็นมีครีมเดย์ครีมไนท์ครีมมาออกมาใหม่น่าใช้เลยฮะคุณผู้หญิงฮะครับจะมีส่วนผสมของ CBD นะฮะเป็นส่วนผสมแล้วราคาไม่แพงนะฮะจะเป็นเซตเลยซึ่งตัว CBD เนี่ยถ้าไปซื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศเนี่ยโอ้แพงนะฮะของเปลี่ยนเราก็
2: เต็มนะของเราเต็ม50ด้วยครับ
3: ครับผม
2: เต็ม50ด้วยครับผม
3: แล้วก็อย่างอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมีหลายๆตัวนะมีตัวหนึ่งอ่ะตัวที่เป็นบำรุงกระดูกอะฮะผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่า
2: อภัยโบนแคร์อภัยโบนแคร์
3: โบนแคร์ใช่ใช่อภัยโบนแคร์เนี่ยแพ็กเกจน่าสนใจมากเลยฮะอภัยโบนแคร์วางเขาตอนนี้วางเป็นตัวโปรโมทคู่กับอภัยบีบำรุงสมองนะฮะโบนกับเบรนนะฮะตอนนี้เป็นจุดเน้นของไปทุเรียนปีนี้เลยนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะ
2: ครับ
3: ก็ไปรับต้นไม้กระดูกไก่ดำกันได้ครับ
2: วันละ50ต้นเฉพาะวันเสาร์วันเดียวหรือวันอาทิตย์ด้วย
3: เสาร์อาทิตย์นะฮะ
2: เสาร์50ต้นอาทิตย์50ต้นนะฮะกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำเป็นเหมือนภัยดีตัวหนึ่งเลยนะครับ
3: ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานโต๊ะฟอรัมนะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกปีก็จะเป็นนำแชร์ลิงนะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของแนวคิดใหม่ๆในแง่ของการดูแลโรคหลอดเลือดสมองนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมียาสลายริ่มเลือดตัวใหม่ออกมาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะจากของเดิมเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าทะลวงการอุดตันได้จำกัดนะครับบางทีหลอดเลือดใหญ่ๆเนี่ยมันทะลวงไม่ออกนะฮะแต่มันก็มีเริ่มมียาตัวใหม่มาแล้วนะในเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีเอามาใช้หลอดเลือดใหญ่ๆก็สามารถที่จะทะลวงได้มากขึ้นและปลอดภัยนะฮะไม่ค่อยจะเกิดเส้นเลือดสมองแตกที่เป็นผลข้างเคียงที่ตามมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนวัตกรรมเรื่องของการใช้เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้ามาช่วยในการที่จะให้ยาละลายริ่มเลือดเนาะโดยที่อาจจะไม่จำกัดอยู่แค่4ชั่วโมง30นาทีอีกต่อไปนะครับรวมทั้งการใช้การลากริ่มเลือดก็มีข้อบ่งชี้ใหม่ๆเนาะการใช้โมบายสต็อกยูนิตนะครับที่สามารถที่จะเป็นรถที่เคลื่อนที่นะฮะมีเครื่อง CT อยู่ในรถเลยนะฮะวิ่งไปหน้าบ้านคนไข้นะไปทำ CT สแกนหน้าบ้านแล้วฉีดยาตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ลดระยะเวลาในการเข้าถึงแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากขึ้นนะครับก็โอ้ฟังแล้วก็มีความประทับใจนะในแง่ของความพยายามของมนุษย์นะในการที่จะต่อสู้กับสต๊อกแต่อาจารย์ก็สรุปอย่างนี้นะฮะอาจารย์สรุปว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันสำคัญที่สุดครับสต๊อกเนี่ยไม่เป็นจะดีที่สุดเพราะมันถึงโรคหลอดเลือดนะ
2: ใช่
3: นะฮะก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์นะครับผมจะมาคุยให้ฟังว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการยืนยันแล้วนะ10อย่างนะครับเรียงจากมากไปน้อยเลยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์หลังภาควิทยุเนี่ยจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีปัจจัยอะไรที่เราจะเน้นเลยนะครับโอ้โหมี10อย่างแต่อะไรมากที่สุดล่ะเรียงลงมาเราจะได้จัดลำดับความสำคัญเนาะในแง่ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะฮะจริงๆทุกอย่างมันสำคัญหมดแหละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่สมมติถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าอื่นก็มีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่แล้วก็เสริมยังเหมือนเดิมนะฮะสต๊อกโรคหลอดเลือดสมองถ้ามีอาการต้องรีบเข้าโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษานะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการต่อไปนี้นะฮะพูดลำบากนะฮะพูดลำบากคือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้นะครับปากโตคือหน้าเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับยกไม่ขึ้นคืออ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ตามัวคือมองไม่เห็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับหัวหมุนคือเวียนศีรษะแล้วเดินเซถ้ามีอาการ5อย่างนี้อย่างรวดเร็วนะฮะอย่างรวดเร็วพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุน5อาการนี้ถ้าเป็นอย่างรวดเร็วให้รีบไปโรงพยาบาลครับนะฮะแล้วคุณหมอเขาจะประเมินว่าเข้าว่าเป็นสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพื่อโอกาสในการรักษานะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันสายไปนะครับอย่างยาฉีดสลายเลือดเนี่ยมันจะต้องฉีดภายในระยะเวลา4ชั่วโมง30นาทีไม่เกินนั้นนะฮะลากเลือดถ้าจะให้ดีต้องไม่เกิน6ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปช้าแล้วมันจะทำให้การรักษามันผิดพลาดแล้วก็ทำให้การฟื้นตัวก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็มาฝากเอามาเล่าข่าวให้ฟังสำหรับโรคหลอดเลือดสมองวันนี้นะฮะแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบกับแตกเนี่ยโดยอาการเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการดังต่อไปเนี่ยที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันแยกกันไม่ได้นะครับอาจจะตีบก็ได้อาจจะแตกก็ได้โอเคเส้นเลือดแตกอาจจะมีอาการบางอย่างที่อาจจะชัดเจนกว่านะครับเช่นคนไข้อาจจะซึมปวดศีรษะมากขึ้นมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้นะฮะแต่มันแยกกันไม่ได้ 100%นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นปุ๊บเราจะกินยาแอสไพรินเลย มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้า CT สแกนก่อนนะครับเลยเป็นที่มาว่าณปัจจุบันเนี่ยแนวทางการรักษาปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเข้าโรงพยาบาลไหนดีนะครับจริงๆถ้าตอบก็คือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายในแง่ของการส่งต่ออยู่แล้วนะครับแล้วโรงพยาบาลชุมชนเดี๋ยวเนี้ยนะครับหลายแห่งโรงพยาบาลอำเภอนะก็มี CT สแกนนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงในแง่ของการวินิจฉัยแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการอย่างนี้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วนหรือกด1669นะครับให้อาการให้ชัดนะมีอาการแบบนี้นะครับที่สำคัญคือเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ระยะเวลาเนี่ยจะเป็นมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าระยะเวลาในการเป็นเนี่ยจะนำไปสู่การจัดการนะครับถ้าเป็นภายใน4ชั่วโมง30นาทีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยาสลายริ่มเลือดครับขอมาฝากกันสำหรับเรื่องของสโตรกก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขไทยเราครับพี่บุรงครับ
4: ใช่ครับใช่ครับครับผม
3: ป้องกันจะดีที่สุดเนาะครับผมครับ
4: ไ
3: ม่เป็นเลยโรคแบบนี้ครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยเรื่องพอดีวันนี้ผมมีผู้ป่วยสโตรกนี่แหละนะครับมาติดตามที่คลินิกแล้วก็ภรรยาแกมาปรึกษานะครับว่าช่วงนี้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะครับถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเลยนะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าโอ้โหดูลักษณะรูปที่เอามาดูเนี่ยถ่ายเยอะนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะช็อกนะครับช็อกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะแย่ลงได้นะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องโรคภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดให้ฟังกันนะครับนะเพราะว่าจริงๆหลายท่านก็อาจจะเคยมีปัญหานี้เนาะแล้วบางทีมันก็ออกไม่เยอะออกนิดแต่บางคนก็ออกเยอะนะครับแล้วการจัดการจะทำอย่างไรวันนี้ลองจะเล่าให้ฟังพอสังเกตนะครับภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดนะครับภาษาแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าฮีมาโตชีเซียนะครับคือการถ่ายอุจจาระบนเลือดสีแดงสดหรือแดงคล้ำนะครับโดยเลือดเนี่ยอาจจะมีออกหลายแบบนะฮะเช่นอาจจะออกมาเป็นสดๆเลยเป็นสีแดงนะครับหรืออาจจะเคลือบกับผิวอุจจาระนะครับคือมีอุจจาระปกติแล้วก็มีเลือดเคลือบออกมานะครับหรือปนมาเป็นเนื้อเดียวกับอุจจาระก็ได้เป็นคล้ำๆออกสีแบบช้ำๆอย่างนี้ก็ได้นะครับลักษณะแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะต่างจากอีกกลุ่มอาการหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มอาการถ่ายดำถ่ายดำภาษาแพทย์เขาเรียกเมเลน่านะครับเมเลน่าคือถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนยางมาต่อยเลยอันนั้นเขาเรียกถ่ายดำนะครับมันต่างกันยังไงนะครับ สองภาวะเนี่ยมันจะบ่งชี้ว่ามีเลือดปนออกมากับอุจจาระเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เลือดมันออกนะฮะถ้าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ออกเนี่ยเลือดที่ออกเนี่ยมันจะออกในระดับของลำไส้ใหญ่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับมันอาจจะไม่ถึงลำไส้เล็กนะครับมันจะเป็นลำไส้ใหญ่เพราะว่าเลือดมันยังอยู่ในทางเดินอาหารไม่นานเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นแบบเลือดสดๆนะครับยิ่งใกล้ทวารหนักเท่าไหร่เนี่ยเลือดก็จะยิ่งแดงมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าออกมาเป็นเลือดสีดำถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำสีดำหมายถึงว่าตัวเนื้ออุจจาระเนี่ยเขาจะที่ปนกับเลือดที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในลำไส้เนี่ยหลายชั่วโมงนะครับพออยู่ในลำไส้หลายชั่วโมงปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเม็ดเลือดทำให้กลายเป็นสีคล้ำสีสีดำซึ่งถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นทางเดินอาหารส่วนต้นจะหมายถึงกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดออกสดๆเนี่ยมันจะเป็นทางเดินอาหารส่วนล่างมันจะหมายถึงลำไส้ใหญ่ไล่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับนะยกเว้นกรณีที่ว่าถ้าเลือดมันออกมากจริงๆในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะในทางเดินอาหารส่วนต้นเช่นสมมติคนไข้มีแผลในกระเพาะมากๆเลือดออกมากๆเนี่ยก็อาจจะออกมาเป็นถ่ายออกมาเป็นเลือดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเลือดมันออกมากนะครับมันยังไม่ทันค้างอยู่ในลำไส้มากเพราะว่าเลือดมันออกเป็นมากก็อาจจะมีส่วนได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเวลาแยกกันเราจะแยกสองอย่างแบบนี้นะครับสาเหตุนะครับของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเลือดสดออกในทางเดินอาหารเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยนะครับสาเหตุที่พบบ่อยก็คือฤทธิ์ดวงทวารนะฮะลักษณะของฤทธิ์ดวงทวารก็คือจะเป็นเลือดสดๆนะครับออกปนออกมากับแยกจากอุจจาระนะครับอันนี้จะเจอเป็นสาเหตุลำดับหนึ่งเลยนะครับก็มักจะออกหยุดปริมาณไม่ค่อยมากนะครับอาจจะมีคำได้ก้อนบริเวณทวารหนักอันนี้ฤทธิ์ดวงทวารสาเหตุที่สองก็เจอบ่อยนะฮะก็คือเป็นแผลปริ่งที่ทวารหนักมันจะเป็นรอยแตกนะครับตรงรูทวารอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยพอรอยแตกปุ๊บเลือดก็จะออกนะฮะเวลาเอากระดาษทิชชู่ไปซับก็จะมีเลือดออกอันนี้ก็จะเป็นเลือดสดเหมือนกันอันนี้เลือดก็จะออกไม่มากนะครับแล้วก็จะมีการเจ็บบริเวณรอบทวารหนักนะครับอันนี้เจอบ่อยสองสาเหตุเนี้ยเจอบ่อยมากที่สุดนะครับถ้าอยู่สูงขึ้นไปนะฮะในลำไส้ใหญ่นะครับมันจะมีกลุ่มอีกโรคหนึ่งเขาเรียกว่าถุงผนังลำไส้อักเสบหรือมีเลือดออกนะครับไดเวอร์ติคูล่าดีซีสอันเนี้ยตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะโป่งพองเป็นกระป๋องนะฮะแล้วเวลาอุจจาระออกมาปุ๊บมันก็จะเสียดสีเลือดก็จะออกมานะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเลือดจะออกมาเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วจะปนออกมากับเนื้ออุจจาระมันจะไม่เหมือนกับที่ออกบริเวณส่วนปลายนะครับมันจะปนออกมากับอุจจาระเลยนะครับบางทีลักษณะเลือดเนี่ยอาจจะมีสีออกค้ำๆช้ำๆนะฮะจะเหมือนเป็นช้ำๆสีมารูนแบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกสาเหตุต่อมาก็คือลำไส้เล็กลำไส้อักเสบจากการติดเชื้ออันนี้ก็เจอได้เวลาติดเชื้อมากๆเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันจะเข้าไปกินตัวเนื้อเยื่อของลำไส้ก็จะทำให้มีเลือดออกมาถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากแบคทีเรียอันนี้ก็จะมีลักษณะของการท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับภาวะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเลยจริงๆมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นสาเหตุที่กลัวมากที่สุดในกลุ่มที่เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยนะฮะอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้เรื้อรังน้ำหนักลดกินไม่ได้นะฮะลักษณะท้องผูกสลับท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมทั้งคนไข้ที่ได้รับยาบางอย่างนะครับอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยก็น่าสงสัยอยู่เพราะว่าเขาทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่นะครับถ้าระดับยาในเลือดสูงมากเนี่ยแล้วเลือดออกการแข็งตัวของเลือดมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับเพราะนั้นถ้าเจอแบบเนี้ยคุณหมอการวิจัยส่วนใหญ่จะดูว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ยากแต่มันจะไปยากคือ สาเหตุคืออะไรนะฮะสาเหตุคืออะไรแล้วก็การจัดการในช่วงแรกเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเลือดออกมากเนี่ยช็อกและเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นคุณหมอก็จะประเมินตามสูตรนะฮะดูเขาเรียกว่ารีซัสซิเตทคนไข้ก่อนนะฮะถ้าเลือดออกเนี่ยก็ดูต้องดูเรื่องของสารน้ำเขาเรียกควบคุมอาการช็อกให้ได้ก่อนนะฮะพอควบคุมอาการช็อกได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามมองหาสาเหตุนะว่ามีประวัติอะไรที่ร่วมด้วยไหมนะครับลักษณะของเลือดที่ออกมาลักษณะของอุจจาระนะครับอาการผู้ป่วยอย่างที่ผมเรียนนะครับพยายามจะดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะต้องมีการส่องกล้องนะครับเพื่อดูเสมอนะครับเวลาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างเนี่ยมักจะต้องส่องกล้องการส่องกล้องนี่จะส่องไปทางก้นนะฮะเขาเรียกโคโลโนสโคปนะฮะถ้าสงสัยว่าเป็นลิตรสีดวงเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงโคโลโนสโคปก็ได้อาจจะเป็นแค่เขาเรียกท็อกโตสโคปมันจะเป็นส่องเข้าไปดูแค่ลำไส้เล็กสั้นๆนะครับแต่ถ้าสงสัยว่ามันจะอยู่ลึกขึ้นไปต้องส่องเข้าไปดูที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็การส่องกล้องเข้าไปเนี่ยก็มีสามารถที่จะช่วยหยุดเลือดที่ออกได้นะครับเพราะว่าอาจจะใช้เรื่องของการจี้นะครับการทำให้เลือดเนี่ยมันหยุดแล้วก็จะได้มองหาสาเหตุเพื่อการรักษาอย่างตรงไปตรงมาตามสาเหตุต่อไปนะครับเช่นถ้าเจอลิตรสีดวงนะครับก็ต้องมีการอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับถ้าเจอเรื่องของกระโปงตัวที่เป็นลำไส้ที่โป่งนะฮะก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องรักษาไปตามรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับในแง่ของการป้องกันก็จริงๆก็ทำได้ลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางโรคมันก็จะแสดงออกมาการป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้กรณีที่เป็นลิตรสีดวงกับรอยปริ่งแยกของทวารหนักนะครับก็คือต้องพยายามอย่าให้ท้องผูกเนาะทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยให้มากดื่มน้ำให้มากนะครับนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็ปรับเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการขับถ่ายอย่าเป็นอุจจาระแรงนะครับอย่าให้มีแรงดันในช่องท้องสูงมากๆนะครับหลีกเลี่ยงยาในกลุ่มโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่เป็นยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์กลุ่มพวกนี้อาจจะทำให้เลือดออกได้นะครับแล้วก็ถ้าอายุ45ขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมีการส่องกล้องเกือบทุกรายนะครับถ้ามีอาการเลือดออกในลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุที่เป็นอันตรายถ้าเจอก็จะได้รักษากันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับครับก็มาฝากวันนี้ครับสำหรับเลือดออกสำหรับภาวะเลือดออกถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดวันนี้ครับผมครับ
2: โอเคครับให้คุณหมอมาก่อนพักเลยผู้ฟังที่อยู่พิษณุโลกที่อยากจะคุยกับคุณหมอมาก่อนเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยนะครับนะจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยจะได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษากับคุณหมอมาก่อนโดยตรงนะว่ามีปัญหาตรงไหนอย่างไรคุณหมอจะได้สอบถามซักถามแล้วก็พิจารณาให้คำแนะนำไปนะครับหลังเบรกครับหลังจบสปอร์ตนะฮะหรือว่าโทรมา อีกสักพักโทรมาก็ได้นะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473หลังเบรกครับหลังสปอร์ตโทรมาได้เลยนะครับ
0: ธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตผู้ฟังจากพิษณุโลกโทรมาแล้วโทรมาแล้วฮัลโหลผู้ฟังจากพิษณุโลกครับช่วยรับโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ด้วยครับคุยทางโทรศัพท์ครับปิดไม่ต้อง
6: ปิด
5: เตือนปิดวิทยุเลยก็ดีครับจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนเข้ามานะจะได้คุยกับคุณหมอได้เต็มที่นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
6: คุณโอเคครับกำลังรับฟังจากคุณหมอค
5: ่
6: ะ
5: คุณหมอฟังอยู่นะโอเคครับถามได้เลยครับเชิญครับ
6: ถามเรื่องเกี่ยวกับมีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: คุณหมอได้ยิน
6: ตากระจกรอบมาปีกว่าแล้วค่ะ
7: ของอะไรฮะของอภัยภูเบศเหรอครับ
6: อยากทราบว่าของอภัยภูเบศมีไหมคะ
7: ไม่ออกครับพ
5: ี่
7: โ
5: ล
7: คร
5: ับ เดี๋ยวได้ตามีปัญหาอะไรอยู่ครับขอโทษทีครับคุณน้าครับ
6: มีเอ็ดอยากทราบว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: เข้าใจคำถามครับแต่ถามว่าตาเป็นอะไรครับ
6: เป็นต้อกระจกค่ะ
5: เป็นต้อกระจกคุณหมอครับเป็นต้อกระจกแนะนำในการดูแลเบื้องต้นก่อนดีกว่าครับเชิญครับ
7: ก็ถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยจริงๆมันไม่มียาตัวไหนที่จะทำให้มันดีขึ้นได้หรอกครับ
5: ใช่
7: เพราะว่าเป็นความขุ่นของเนื้อเลนส์มันก็แล้วแต่ว่าขุ่นมากขุ่นน้อยนะฮะคือถ้าขุ่นมากก็ต้องเปลี่ยนก็มีก็มันก็มีเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าในแง่ของถ้าถามในเชิงของการบำรุงสายตานะบำรุงแบบทั่วๆไปอ่ะก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรภูเบศผมไม่แน่ใจนะต้องโทรไปถามที่ศูนย์สมุนไพรแต่ว่าอย่างที่ศูนย์แพทย์แผนไทยของอะไรภูเบศอ่ะเขาก็จะมีเรื่องของการปกต้อน้ำหวายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการรักษาต้อนะฮะคนละประเด็นนะคือถ้าเป็นต้อกระจกอ่ะถ้าตอบตามหลักฐานวิชาการคือมันไม่มียาตัวไหนเราคุณป้าครับจะหยอดตาอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเลนส์ที่มันขุ่นครับ
5: แนะนำเป็นแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้ามีถ้าแนะนำให้กินครับแบบบำรุงสายตาเขาจะเป็นพวกดาวเรืองอัญชันอะไรพวกนี้ไปครับมันก็จะไม่ใช่รักษาต้อกระจกมันเป็นบำรุงสายตาไปครับ
6: บำรุงสายตาของอภัยภูเบศชื่ออะไรคร
5: ับเป็นอัญชันดาวเรืองครับอัญชันดาวเรืองหรือว่าอัญชันอย่างเดียวที่เป็นแคปซูลของเรามี2ตัว
6: ประมาณเวลาเท่าไหร่คะ
5: ก็ปลูกหนึ่งน่าจะ100กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดกระปุกหนึ่งน่าจะ100กว่าบาท
6: กระปุกเป็น100กว่าบาทมีเวลาประมาณกี่เม็ดคะ
5: โอ้เดี๋ยวนะประมาณ60เมตรถึง80เมตรอะไรนะครับ
6: โอเค
5: ประมาณนั้นนะประมาณนะผมก็ไม่จำไม่ได้อะครับจำไม่ได้ 100%
6: จากสนใจอยากจะได้จากของอาไททูบีดคร
5: ับครับจะลองกินดูเพื่อบำรุงสายตาก็ได้แต่อาจจะไม่ได้รักษาต้อกระจกโดยตรงนะครับ
6: คร
5: ับแต่ควรก็ต้องไปหาหมอด้วยนะไปหาหมอตาด้วยนะครับ
6: หาหมอตาแล้วหมอตาผ่าลอกไข้แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นปีกว่าแล้ว
5: โอเค
6: ทีนี้หมอที่เป็นคนลอกสายตานี่ก็เกษียณแล้วมีคนรับต่อแต่ไม่ได้คนก็ดูเขาจะให้เจาะให้เข็มนะเป็นเข็มนะฮะเจาะที่ตรวจตานะหมอคนใหม่นะโดยเข็มเลยเจ็บมากไ
5: ม่อ
6: ยากได้ของทางอภัยภูเบศโดยตรงเลยครับ
5: จะลองจะลองกินก็เนี่ยตัวนี้ฮะตัวสองตัวจะเป็นอัญชันเปล่าๆหรือว่าอัญชันดาวเรืองก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ
6: ดาวเรืองกับไอ้ที่บอกเมื่อกี้นี่ราคา
5: อัญชันมันมีอัญชันดาวเรืองที่เป็นสูตรผสมกันระหว่างอัญชันกับดาวเรืองกับสูตรอัญชันอย่างเดียวมันก็สรรพคุณใกล้เคียงกันครับอืม
6: อันชันอย่างเดียวก็ได้ค
5: ่
6: ะ
5: ใช่ครับได้ครับ
6: อีกนานไหมครับกว่าจะได
5: ้โทรศัพท์จะซื้อที่ไหนครับ
6: ไม่ทราบเลยว่าพี่โจ้ที่ไหนมีบ้างหรือเปล่า
5: ในวัดใหญ่เคยเข้าไปในวัดใหญ่ไหมในวัดใหญ่มีตัวแทนจำหน่ายอยู
6: ่
5: เอางี้เดี๋ยวฟังให้เข้าใจนะลองไปดูในวัดใหญ่ว่ามีไหมถ้าไม่มีโทรมาสั่งซื้อจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับ
6: เบอร์โทรศัพท์อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
5: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับเอาปากกามาจดครับ
6: ค่ะพร้อมแล้วค่ะ
5: 02แล้วก็02 877 867ไม่ใช่ครับ877แล้วก็10ผมทวนนะฟังยาวๆนะ02 02 877 10โอเคเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับต่อ2ไปที่ฝ่ายขายนะครับ
6: เป็นฝ่ายแ
5: ก
6: น
5: แ
6: ห
5: น
6: กฝ่ายขายใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัติมันจะให้ต่อไปหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ถ้าโต
6: ถ้าใหญ่ก่อนถ้าไป
5: ว
6: ัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์ตรงน
5: ี้
6: เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงครับเผื่อไว้
6: คือของที่อภัยภูเบศโดยตรงกับเบอร์นี
5: ้ฟังผมก่อนครับให้เบอร์มือถือไว้อีกหนึ่งเบอร์เอาปากกามาจดครับ
6: แล้วก็อีกโลกหนึ่งเป็นแบบเพิ่งเป็นใหม่ๆเลยค่ะคือหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมกลายเป็นตอนนี้เป็นเน็บชาค่ะเป็นเน็บชาทั้งซ้ายเป็นทั้งขาและเท้าส่วนข้างขวาเป็นชาอย่างเดียวขาอย่างเดียวค่ะเป็นแปลกๆไปสงสัยถามเรียนถามคุณหมอค่ะ
5: คุณน้าปิดวิทยุก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุปิดวิทยุไปก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุ
6: ปิดแล้วค่ะปิดไม่ได้เปิดแล้วครับ
5: แน่ใจนะ
6: อู้เอาอะไรมาอู้เอาอะไรมาติดในห้องในนี้อู
5: ้ฮัลโหล
6: อู
5: ้ฮัลโหลฮัลโหล
6: ก็ออกเลยหมอกำลังคุยกับแม่ก็บอกใครติดวิทยุก็มองไปที่นี่ของหนูมาเก็บในนี้ได้ไงนะเป็นวิทยุหรือเปล่าภาพอะไรเนี่ยที่เอามาเสียบเนี่ยอ้อก่อนได้ไหมหมอกำลังรอคอยจะฟังคุยกับแม่ไอ้นี่เนี่ยหนูมาเสียบไว้ทำไมอ่ะ
5: โอเคคุยต่อครับคุยต่อครับ
6: คุณนะก็เป็นอันนี้หมอก็บอกเสียงนี้เนี่ยก็แม่ปิดแล้วเนี่ย
5: อันเนี้ยปิดแล้วอันเนี้ยเพิ่งปิด
6: เอาไปเลย
5: ปิดยังอ่ะคุณน้าคุณน้าฟังทางโทรศัพท์ครับ
6: ฟังอะไรกำลังฟัง
5: คุณน้าครับ
6: ครับ
5: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
5: พร้อมที่จะฟังคุณหมอ
6: ออกไปแล้วค่ะลูกสาวก็อะไรมา
5: โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณน้าแป๊บนึงนะ
6: ค่ะ
5: คุณหมอเข้าใจเมื่อสักครู่ไหมครับที่คุณน้าพูดไป
7: ก็มันมี2เรื่องก็คือปวดเข่ากับชาเท้าซึ่ง2อาการนี้ไม่เกี่ยวกัน
6: ก็เข่าเสื่อมนะ
7: คร
6: ับ ก็เข่าเสื่อมกลายเป็นว่า
5: เดี๋ยวคุณน้าคุณน้าฟัง
6: ช้าเลยค่ะ
5: คุณน้าคุณน้าคุณน้าฟังคุณหมอให้เข้าใจก่อนนะฟังคุณหมอให้เข้าใจลำดับตามคุณหมออธิบายแล้วคุณน้าฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มีตรงไหนครับไม่เข้าใจค่อยถามเพิ่มเติมคุณน้าพร้อมฟังนะ
6: ฟังแล้วค่ะ
5: โอเคครับ
7: ครับก็ข้อเข่าเสื่อมกับชาเท้าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะเป็นการปวดที่เข่าเนาะตอนนี้ต้องลดการใช้อีกเรื่องการยืนเดินงอเข่าพับขานะครับประคับประคองถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนเข่าส่วนเรื่องชาเท้าเนี่ยต้องมาประเมินว่าเป็นการชาสองข้างนะครับหรือว่าเป็นการชาแบบเฉพาะส่วนถ้าเป็นการชาสองข้างมันจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทส่วนปลายนะฮะอันนี้ต้องดูโรคที่เป็นร่วมแต่ถ้าเป็นชาเฉพาะจุดนะฮะเป็นแค่นิ้วโป้งนิ้วก้อยแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอันนี้ก็จะต้องลดการยืนและเดินซึ่งผมแนะนำว่าใหไปประเมินที่โรงพยาบาลกับคุณหมอครับมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
6: คร
7: ับครับก็คงท่านนี้ครับครับ
5: โอเค
6: สายตาหน้าตาแปลให้ไปถามที่วัดใหญ่
5: ถ้าวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์ที่ผมให้ไปนะครับ
6: ใช่ค่ะขอบคุณมาก
5: โอเคโอเคเคลียร์เคลียร์นะครับ
6: ค่ะค่ะ
5: จ้าจ้
6: าขอบคุณมาก
5: ครับยินดีครับโอเคครับก็พยายามประคับประคองให้ทุกอย่างเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะบางทีเราก็เป็นคนกลางสายนี้จากไหนครับ
8: สวัสดีค่ะคุณหมอมกรคุณบรรลม
5: เชิญเชิญครับ
7: เช
8: ิญฮะแม่ไอ้อุจจาระออกมาเป็นเลือดไ
7: หมใครเป็นฮะ
8: แม่เป็นเองนี่แหละ
5: อืม
7: หมอคุณป้าเป็นเองครับครับ
8: ป้าเป็นเอง
7: ครับ
8: แล้ว
7: แล้ว
8: คุณหมอให้แม่ไปส่องกล้อง
7: ส่องยังฮะ
8: ยังเขานัดวันที่11นี่น่ากลัวไหม
7: ไม่น่ากลัวทำเลยคุณป้าครับ
8: เขาใส่ยาสลบไหม
7: ฉีดยาเคิมไม่ถึงกับสลบเคิมนิดนึงไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าต้องเตรียมลำไส้ดีๆนะตามที่เขาแนะนำเลยเขาจะให้กินน้ำงดอาหารอะไรแบบนั้นนะครับ
8: ต้องกินข้าวต้มอะไรไปนี่แหละ
7: ครับทำเลยครับคุณป้าเพื่อความสบายใจครับ
8: แล้วตอนแรกแม่เป็นมันได้ที่อสม.เขามาตรวจเนาะเขาให้ไอ้อะไรมาที่เอาเข้าไปแล้วมันมีเลือดปนออกมาด้วยเขาเลยสงสัยเลยให้แม่ไปส่องกล้อง
7: โอ้ดีฮะอันเนี้ยมันเป็นนโยบายของกระทรวงเขาจะที่อสม.เขามาตรวจเนี่ยมันเป็นการคัดกรอง
8: จ้าการตรวจอะไรน่ะถูกน้ำดีน้ำเบอร์นั่นแหละ
7: ใช่อันนี้แหละพอคัดกรองปุ๊บตอนนี้เขาจะส่องกล้องเพื่อคัดกรองจริงๆตัวเป้าหมายก็คือเขาคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับคุณป้าทำไปเถอะครับแต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับส่วนใหญ่ไม่เป็นหรอกแต่เป็นการคัดกรองไว้ก่อนนะครับ
8: ทำเถอะครับแต่ว่ามันมีเลือดไหมนี่แม่กลัว
7: อะไรนะฮะ
8: มันมีเลือดปนด้วยกับพริก
7: นั่นสิน่าทำเถอะ
5: นั่นแหละเป็นข้อบ่งชี้ว่าควรจะต้องทำครับ
7: เรื่องที่ดี
5: นะแล้วก็ปฏิบัติตามที่หมอแนะนำมาก็เข้าไปตามเวลานั้นนะครับ
8: แต่แม่กลัวสลบ
5: ไม่ต้องกลัว
7: แป๊บเดียวก็เสร็จ
5: ไม่ต้องกลัวครับผมไปทำมาแล้วครับผม
7: ใช่ไหมพี่ประลงเคยทำเลยใช่ไหม
5: ผมไปตัดชิ้นเนื้อมาครับครับคนละอันกันแต่ว่าหลักการคล้ายๆกันโอเค
8: ให้ไปส่องกล้องแม่เลยกลัว
5: ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับ
8: ไปถามคุณหมอมาก่อนดูก่อน
5: ครับ คุณหมอบอกว่าไปเลยดีจังเลยคุณหมอดูแลดีมากครับผม
8: จ้า
5: โอเคนะ
8: จ้าขอบคุณจ้าคุณหมอบรรลุ
5: ครับครับสวัสดีครับ
8: หมอมากร
5: ครับผมไปตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาคุณหมอฉี่ไม่ออกอีกโอ้ยตอนนี้สวนท่ออยู่พกถุงตลอด
7: จริงๆคนละรูกันนะคนละรูคนละห้องแล้วนะ
5: คนละก็ใช่แต่ว่าเพราะผมน่าจะวางยาตื่นมา
7: ของพี่บรรลมเดี๋ยวไว
5: ้โอ้โหคุณหมอบอกว่าเอาไปออก22เลยอ่ะคุณหม
7: อ
5: ยาวเลยอ่ะบอกว่าแปลสายออก22นั่นน่ะ
7: ครับ
5: นานเลยเอาสู้ๆไปชีวิต
9: หมอมากรใช่ไหมคะ
5: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ค่ะค่ะ
5: ถามเลยคุณหมอฟังอยู
9: ่ฮัลโหล
5: ครับ
7: เชิญครับ
9: คือดิฉันเนี่ยปวดที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้ากับนิ้วชี้เท้าอ่ะปวดแล้วชาค่ะ
7: โอเคแล้วแน่นอน
9: ฮัลโหล
5: หมอฟังอยู่เล่าต่อเลยครับ
9: ฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะ
5: เอาโทรศัพท์แนบที่หูเลยนะ
9: ค่ะค
5: ่ะคุณหมอบอกว่าให้เล่าต่อเลยครับเล่าต่อเลยฮัลโหลได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะ
5: คุณหมอบอกว่าให้เล่าอาการต่อนิดนึงครับมีอะไรอีกเล่าให้หมดครับจะได้พิจารณาได้ครับ
9: ปวดแล้วชาที่นิ้วเท้านะคะนิ้วชี้นิ้วโป้ง2นิ้วนะคะ
5: นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกี่ข้างครับชากี่ข้างครับ
9: ข้างเดียวค่ะ
5: ข้างเดียวเล่าต่อครับ
9: แล้วก็ชาที่หัวไหล่ขวาถึงข้อมือตอนนี้มันก็ชาไปถึงนิ้วค่ะ
5: ถึงนิ้วแล้วหัวไหล่ข้อมือไปถึงนิ้วแล้วโอเค
9: คือปวดมากแล้วก็ไปหาหมอแล้วนะคะ
5: หมอว่า
9: ทานยาอยู่ประมาณ17เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันละ1เม็ดทานไปแล้ว17วัน
5: มีชื่อมีรู้จักชื่อยาไหมครับ
9: ไม่รู้จักค่ะเป็นเม็ดขาว
5: ๆโอเคครับไม่รู้จักชื่อยาอ่านไม่ออกนะ
9: คะ
5: อ่านออกไหม
9: อ่านออก
5: ไม่เป็นไรแล้วคำถามคือ
9: ค่ะคืออะไรคะ
5: คำถามที่จะถามคุณหมอคือถามอะไรครับถามว่า
9: ถามว่าปวดแล้วเนี่ยค่ะจะทำยังไงคะต้อง
5: จะรักษายังไงใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
5: โอเคทั้งสองอาการเลยนะ
9: ค่ะ
5: โอเคฟังคุณหมอนะ
9: ค่ะ
7: ครับผมก็ถ้าฟังดูก็ตรงไป
5: เดี๋ยวได้ยินเสียงคุณหมอไหม
9: ฮ
5: ั
9: ลโหล
7: ครับได้ยินนะครับได้ยินเลยครับ
9: ค่ะ
5: ได้ยินเสียงคุณหมอพูดไหมเมื่อกี้อ่ะ
7: ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะ
5: ได้ยินฟังคุณหมอนะฟังเลยนะ
7: ได้ยินก็ฟังนะได้ยินฟังเฉยๆนะครับผมครับก็ฟังดูแล้วอาการก็ตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรมันเป็นการอักเสบของตัวข้อนะครับแล้วมันตรงที่เท้าเนี่ยมันมีการกดทับเส้นประสาทส่วนปลายอยู่เท่านั้นเองนะครับที่ข้อเท้าที่เส้นประสาทที่มันวิ่งผ่านนะครับถ้าอักเสบตรงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วเท้านะครับแล้วก็มีเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับนิดหน่อยก็เลยมีการเจ็บแล้วก็ชาซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับที่มือด้วยฮะที่มือก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการปวดหัวไหล่ปวดข้อศอกนะฮะแล้วก็มีอาการชามือซึ่งชามือเนี่ยมักจะมีการกดทับเส้นประสาทไม่ตรงข้อมือก็ตรงข้อศอกนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่ทั้งสองอาการเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งที่มือที่แขนแล้วก็ที่เท้าเนี่ยมันก็เกิดจากการใช้งานซ้ำไปซ้ำมากระแทกไปกระแทกมาฮะเป็นการอักเสบเรื้อรังเท่านั้นเองฮะเป็นการอักเสบเรื้อรังเฉพาะจุดเท่านั้นเองไม่ใช่สโตรกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่กระดูกทับเส้นด้วยรูปแบบแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องของจุดเล็กๆนะครับวิธีการรักษาคือแนะนำให้พักการใช้งานก่อน ทั้งเท้าและมือเลยเท้าก็ยืนจะเดินนะลดเลยระวังรองเท้าที่มันไปบีบนะฮะตรงส่วนปลายส่วนที่แขนก็ปวดตรงไหนใช้ตรงนั้นน้อยๆโดยเฉพาะข้อมือกับข้อศอกอ๋อ
9: ใช้งานน้อยหน่อย
7: ต้องใช้งานน้อยลงที่ทำตอนนี้เยอะไปครับ
5: หยุดได้หยุดเลย
7: ร่างกายกำลังบอกว่าทนไม่ไหวนะฮะแล้วก็ยาที่คุณป้าได้รับมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอ่ะเป็นกลุ่มอย่างเช่นอะคอกเซียอะไรเนี่ยที่มันกินบาลเม็ดอ่ะผมเดาว่านะแต่ว่าต้องพักให้มากขึ้นครับครับ
9: ก็ขอบคุณค่ะคุณ
5: พ่อครับโอเคเคลียร์เนาะเคลียร์แล้วนะจ้าหวัดดีจ้าเรียบร้อยเนา
9: ะ
5: ครับครับครับพักนะพักได้พักครับพักแล้วจะดีขึ้นหมายว่าพักแล้วจะดีขึ้นแน่นอนนะครับเอาเร็วใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกสัก2สายอีกสัก2สายมาเลยครับ02 290 047เอ้ยไม่ใช่02 290 0473ดีก็เพี้ยนเบอร์เหมือนกันผม02 290 0473ครับผมของผมไม่นานไม่คุณหมอเอาออกสายออก22อ่ะ
7: ก็พี่ยิบลมทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
5: ทำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
7: ก็ไม่นานนะฮะ
5: พอดี
7: เป็นตามกำหนดการของเขาเลย
5: โอเคครับ
7: ครับ
5: อย่าคิดว่าเอ๊ะ7วันแล้วออกไม่ได้เว้ยนานจริงอ่ะ คุณหมอฟังคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
10: ค่ะดิฉันเป็นกรดไหลย้อนนะคะก็แต่มันก็หยุดเป็นแล้วหยุดเป็นมาหลายเดือนแล้วตอนนี้ดิฉันไปทานพวกอาหารเสริมพวกมีคล้ายๆกันนมอะค่ะเป็นกล่องใหญ่ๆนะคะซื้อมาทานพอทานไปได้หมดกล่องมันก็มีอาการเหมือนเดิมอีกละค่ะเป็นกรดไหลย้อนอีกอย่างนี้เราทานพวกนมหรือว่าอาหารเสริมที่ชงไม่ได้หรอคะ
7: อันนี้ต้องสังเกตครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาหารเสริมที่ทานเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเพราะว่าในการย่อยของแต่ละคนการตอบสนองของกระเพาะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมให้หลักการแบบนี้มากกว่าคือถ้าอะไรที่เราทานลงไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีกินแล้วมันท้องมันอืดมันจุกเสียดมันรู้สึกไม่ย่อยมีลมนะฮะถ้าสังเกตว่ากินแบบนี้ทุกทีแล้วเป็นทุกทีอ่ะก็ให้เลี่ยงซะนะครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
5: โอเคไหม
10: แต่ตอนที่เราชงทานอ่ะมันไม่เป็นอื่นไม่เป็นอะไรนะคะพอทานได้ไปสักเกือบหมดกล่องละมันก็เริ่มเป็นละถ้าไหนๆทานแล้วก็ทานให้หมดกล่องเลยตอนนี้เป็นเรื่องเลยค่ะมันก็จุกแน่น
7: แล้วตอนนี้อาการจุกยังเป็นอยู่ว่า
10: ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะเป็นช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้ยังเป็นอยู่นะคะเป็นช่วงเย็นๆมันก็ถ้าเรายังไม่ได้ทานข้าวเย็นอะมันก็จะแบบแสบๆที่ลิ้นปี่นะคะลิ้นปี่แล้วก็แน่นๆจุกๆที่ขึ้นมาอกขึ้นมาที่คอเลยค่ะตอนเนี้ย
7: คืออย่างนี้ถ้าคุณพี่ไม่ได้กินแล้วยังมีอาการอยู่เนี่ยถ้าใจผมนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นมอะไรของพี่ที่พี่กินเนี่ยผมตั้งสมมติฐานว่าตัวโรคอ่ะมันก็กำเริบกลับมาเป็นอีกรอบมากกว่าเพราะว่าจริงๆโรคกระเพาะกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วครับมันไม่หายไปไหนหรอกมันมีแต่

0: ก็ไปกินพวกนี้ดีกว่าพวกอาหารเสริมเนาะเสร็จแล้วเพราะว่าหมอเขาแนะนำให้กินไงคะแล้วปรากฏว่าพอกินได้พอหมดกระป๋องก็เป็นเลยค่ะ
1: เทสทีละอย่างเลยดีไหมคุณหมอ
2: คือผมว่าตอนนี้นะผมว่าพี่ไปให้หมอเขาประเมินอาการใหม่ก่อนนะฮะเคยส่องกล้องยังครับเคยส่องกล้องยังส่องกล้องกับพ่ออ่ะ
0: ยังไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำให้ส่องแล้วมันก็มีอาการพอทานข้าวเสร็จนะคะมันก็เลอเออเออเออเลยค่ะ
1: okay.
0: ตอนเนี้ย
1: โอเคมีเวลานาทีครึ่งคุณหมอ
2: คือจริงๆตอนเนี้ยโดยอาการนะถ้าดูตามไกด์ไลน์ตามมาตรฐานนะพี่ส่องกล้องได้เลยนะครับ อาการแบบนี้อายุเท่านี้มันส่องกล้องได้อยู่แล้วฮะนะครับยิ่งถ้ามีอาการเป็นซ้ำเนี่ย
0: อายุ82แล้วนะคะ
2: ก็80ก็ทำได้ฮะมันไม่มีปัญหาหรอกส่องกล้องมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่อันตรายอะไรนะฮะก็แนะนำพบคุณหมออีกรอบดีกว่าผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรอกถ้าฟังดูอ่ะเกี่ยวกับตัวโรคที่กำเริบมากกว่า
1: หมอประเมินว่าน่าจะเป็นกลับมาเป็นแต่ถ้าว่าไม่แน่ใจก็ลองเทสดูลองกินดูแล้วหยุดดูสิลองดูได้ครับ
0: หยุดแล้วค่ะไม่ได้กินแล้ว
1: หยุดแล้วหายไหมล่ะ
0: ไม่หายค่ะ
1: โอเค
0: เป็นมาถึงสองวันแล้ว
1: หยุดไม่หายก็แกกลับมาเป็นอีกประมาณนี้เนาะหมดเวลาพอดี
0: ขอบคุณมาก
1: ครับครับคุณหมอเฟซบุ๊กต่อป่ะเนี่ย
2: ต่อฮะเดี๋ยวต่ออีกแป๊บนึงครับ
1: อ่ะเดี๋ยวใครจะชมคุณหมอฟังคุณหมอต่อทางฝากเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กต่อคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมากรมากครับ
2: ครับสวัสดีมากคร
1: ับสวัสดีครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้มีเฟซขายของอภัยภูเบศนะเป็นมิจฉาชีพนะเปิดเฟซบุ๊กขายเสร็จรับตังค์เสร็จปิดหน้าเฟซหนีเลยแล้วมาระวังกันด้วยนะก็ดูเอาที่มาตรฐานนะครับซื้อกับอภัยภูเบศหรือว่าซื้อกับFacebook ที่เป็นมาตรฐานอย่าง Shopee Lazada อะไรพวกนี้ค่อนข้างจะชัวร์นะครับอ่ะหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
9: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
8: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
9: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
8: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
10: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
11: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
11: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครู
1: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสคโดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการสกสคคนใหม่ต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานสกสคหารือร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกในโครงการเงินกู้การชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ4%ซึ่งธนาคารออมสินจะให้คำตอบที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ส่วนมาตรการสำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเลยสั่งเดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำเลยรับมือน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคการเกษตร
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเลยโดยกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมนำระบบสารสนเทศและข้อมูลแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเลยอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยโดยมีแผนก่อสร้างช่วงปี2571ถึง2576หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้27,990,000ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 17,200 ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับประชาชน 14,270 ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคลินิกเสริมความงามโฆษณาไม่ตรงปกและแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพิ่มย้ำเตือนประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เปิดโฆษณาดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อเข้ารับบริการจริงกลับถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสูงถึง 70,000 บาทอีกทั้งผลลัพธ์ไม่ตรงกับตามที่โฆษณาไว้ล่าสุดได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างครบวงจรพร้อมเน้นย้ำว่าราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ประชาชนจ่ายจริงหากพบการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือบังคับเซ็นเอกสารปฏิเสธความรับผิดชอบสคบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้หากประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงหรือถูกเอาเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

0: คุณฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

การฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคลหนึ่งคนและบุคคลอีกหนึ่งคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านดี

วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาท่านผู้ฟังเป็นเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีมาในพระไตรปิฎกปรารภเหตุการณ์คำถามเรื่องราวหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เทศบอกสอนไว้ครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาก็มีการขยายความอธิบายในเรื่องราวคำสอนเหล่านั้นบันทึกสืบทอดผ่านมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นชั้นของข้อมูลตั้งแต่ชั้นในพระบาลีเดิมจนมาถึงชั้นอรรถกถาดีกาอนุดีกาจนมาถึงในยุคต่อๆมาก็ยังมีการทำเป็นหนัง

สิ่งหนึ่งที่จะขัดขวางไม่ให้เราได้ปัญญานั้นคือเรื่องของกามคือลักษณะความคิดที่ให้เกิดความเพลิดเพลินหลุ่มหลงพอใจยินดีไม่ใช่เป็นการทวนกระแสการทวนกระแสคือการคิดที่จะหลีกออกจากกามไม่ไปตามกระแสของตัณหาแต่ไปตามทางสายกลางอันมีนิพพานเป็นที่สุดจบทีนี้พอเราบุคคลผู้มีศรัทธาในสมัยก่อนนั้นก็ถ้าเป็นผู้ชายก็บวชเป็นพระภิกษุถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีปัจจุบันผู้ชายก็บวชเป็นพระสงฆ์ผู้หญิงก็บวชเป็นแม่ชีพอออกบวชแล้วก็ชื่อว่าเดินตามทางที่มีพระพุทธเจ้าเดินนำไปก่อนแล้วหรือสำหรับคฤหัสถ์ที่ยังนุ่งห่มขาวเออแต่ก็คิดว่าเออฉันก็จะหลีกออกจากเรือนเหมือนกันก็รักษาศีล8ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ครองเรือนก็ยังได้เดินตามพระพุทธเจ้าไปทีนี้เดินไปตามทางบางทีมันเป๋ไงบวังเป๋นี่ออกนอกทางวกกลับหลังก็มีเรื่องราวมากมายบวังที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทปรารภภิกษุที่มีความคิดที่จะลาสิกขากระสันท่านก็จึงได้เตือนไว้ถึงโทษของกามอยู่มากมายหนึ่งในหลายๆเรื่องนั้นคือเรื่องของจุลปะโลภณะชาดกเรื่องของฤาษีที่จะบินขึ้นแล้วก็ดันตกลงในทะเลสังั้นเลยบินขึ้นไปไม่ได้ไม่เหมือนตอนมานี่เหาะมาลงอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งที่มีหน้าผาตอนจะกลับจะเหาะขึ้นกลับตรงหน้าผาที่ลงมานั้นกระโดดขึ้นปึ้งนี่เอ้าล่วงลงทะเลช่วยเลยเวชานั้นพระพุทธเจ้านี่อยู่ในพรหมโลกมาก่อนมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกพอหมดบุญจากชั้นพรหมแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้าบรมทัตคือเกิดเป็นพระราชกุมารเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกทั้งฝั่งก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เคยชินคุ้นชินในการเสพกามเลยนะอยู่ในพรหมโลกนี่มีความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิสบายใจเลยไม่ได้ต้องมีความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายทำความเข้าใจตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะทั้งฝั่งนะว่ากามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องชู้สาวชายหญิงแต่คำว่ากามเนี่ยหมายถึงความเพลิดเพลินกำหนัดพอใจลุ่มหลงยินดีในสิ่งที่เรียกว่ากามคุณกามกับกามคุณไม่เหมือนกันกามคุณคืออะไรถ้าอย่างนั้นกามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้อันเป็นสิ่งที่น่าวิจิตพิสดารวิลิสมาลาเลิศอลังการเช่นดนตรีไพเราะเป็นเสียงอาหารอร่อยอร่อยมากเลยเป็นรสหรือว่าบ้านหลังโตๆชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองพวกนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นจนถึงโผฏฐัพพะ5อย่างนี้เรียกว่ากามคุณ5ถ้าเรามีความกำหนัดเพลินพอใจในกามคุณ5ความเพลินความกำหนัดยินดีพอใจนั้นคือกามหรือจะเรียกชื่อว่ากามกิเลสก็ได้สัตว์ที่จะยังยินดีในกามก็จะอยู่ในชั้นที่เรียกว่ากามภพได้แก่สวรรค์ทั้งหมด6ชั้นมนุษย์เปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายจนถึงสัตว์นรกอยู่ในกามภพส่วนที่ไม่ยินดีในกามแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่ารูปภพมันคือเป็นชั้นพรหมเราเข้ามาอยู่ด้วยกามแล้วเขาอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยสมาธิแต่สมาธิขั้นรูปก็คือเป็นรูปภพแต่สมาธิขั้นอรูปก็คือเป็นอรูปภพแบ่งเป็น3ภพอย่างนี้กามภพรูปภพและอรูปภพโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นพรหมก็คืออยู่ในชั้นรูปภพพอหมดบุญจากตรงนั้นก็ร่วงพร้อยลงมาอยู่ในชั้นกรรม

กิดเป็นโอรสของพระราชาในแคว้นกาสีเมืองวาราณสีชื่อโดยปกติพระราชาที่นั่นก็เรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตลักษณะหนึ่งที่จะเป็นคุณสมบัติของสัตว์ที่มาจากชั้นพรหมนั้นก็คือจะไม่ยินดีในกามยินดีในความเงียบๆชิวๆเฉยๆพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็มีลักษณะนี้ทุกฝั่งว่าถ้าโดนตัวผู้หญิงนี่จะร้องไห้เลยถ้าผู้ชายจับไม่เป็นไรถึงขนาดว่าแม่นะคือพระราชินีนะจับตัวลูกอุ้มขึ้นร้องไห้ให้ดื่มนมร้องไห้เอ้าดื่มนมแล้วนี่ทำไมยังร้องไห้โอ้ไม่อยากโดนตัวผู้หญิงเอ้าทำยังไงเอ้าก็ให้แม่นมแล้วกันแม่นมก็ผู้หญิงไงจับโดนตัวก็โอ้ร้องไห้ให้ผู้ชายจับเท่านั้นถึงจะไม่ร้องเอ้าแล้วทำไงทีนี้ก็เลยให้ผู้ชายเนี่ยอุ้มเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาผ้ามากั้นทำเป็นฉากเจาะรูเอาให้เอาปากยื่นมาเท่านั้นสำหรับดื่มนมกั้นเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้โดนส่วนอื่นกันดื่มนมกันมาได้นะเขาก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าล่ะเด็กก็ไม่อยากโดนตัวผู้หญิงใดๆทั้งสิ้นเลยบางทีก็ถ้าไม่ร้องไห้ก็ดิ้นหนีอยู่ไม่เป็นสุขต้องให้ผู้ชายอุ้มเท่านั้นจับเท่านั้นถึงจะอยู่นิ่งได้เรื่องลักษณะนี้ก็จะมีอยู่หลายๆเรื่องในนิทานชาดกอยู่เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนี้โอ้พ่อแม่ก็จึงตั้งชื่อให้ว่าอนิธิคันธกุมารเรื่องนี้ท่านธรรมฟังจำได้ก็จะมีนิทานธรรมบทที่ชื่อเรื่องนี้เลยแล้วก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันที่ไม่ได้ปรารถนาที่จะแต่งงานเป็นเด็กที่เกิดมาจากสัตว์ที่มาจากชั้นพรหมก็จะไม่ค่อยยินดีด้วยการลักษณะนี้ต่อมาพอเติบโตขึ้นขนาดว่ามีแต่ผู้ชายล้อมรอบคนเอาอาหารมาเสิร์ฟคนจะเล่นด้วยอะไรต่างๆไม่มีผู้หญิงอยู่ใกล้เลยแล้วก็ไม่ได้เห็นผู้หญิงเลยพระราชาก็สร้างหอคอยปราสาทให้อยู่เป็นการส่วนตัวมีข้าราชบริพารเฉพาะที่เป็นบุรุษเท่านั้นจนกระทั่งถึงอายุ16ปีเลยนะท่านผู้ฟังพระราชบิดาเนี่ยมีความคิดว่าโอ้ยถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้นี่ไม่ครองเรือนไม่ได้แต่งงานแล้วจะอยู่สืบสันตติวงศ์กันได้อย่างไรก็กลุ้มใจอยู่ว่าจะทำยังไงเอาหญิงคนไหนไปให้ดูก็ไม่ปรารถนาเลยทั้งนั้นตู่ฝั่งมีหญิงนักฟ้อนสาวคนหนึ่งที่เธอเป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนฉลาดในการร้องฉลาดในการรำฉลาดในการเล่นดนตรีต่างๆเธอนั้นสามารถที่จะประเล้าประโลมให้บุรุษนั้นอยู่ในอำนาจของตนได้จึงไปเข้าเฝ้าและกราบทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ถ้าจัดการได้นี่จะยกเธอให้เป็นอัครมเหสีเลยโอ้ยเธอนี่เอาเลยทูฝังโดยวางแผนอย่างนี้บอกชายที่ทำการอารักขาอนิธิกันตะกุมารนี้นะบอกว่าให้สัญญาณฉันหน่อยแต่ถ้าบอกว่าตอนที่โพลเพลใกล้รุ่งเนี่ยนะฉันจะมาดีดพินอยู่ที่ภายนอกปราสาทภายนอกหอคอยนี้ได้ยินเสียงตึ้งตึงตึงไปนี่แล้วเนี่ยกุมารของท่านเนี่ยมีอาการยังไงช่วยบอกให้ฉันทราบด้วยหมายถึงโกรธไม่พอใจหรือว่าพอใจสนับสนุนหรือเฉยเฉยหรือถ้าต้องการให้หนีไปก็บอกเป็นสัญญาณให้หน่อยพอถึงเวลาใกล้รุ่งตัวฝั่งประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาโพลเพลก็คือคนประมาณว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยคือเป็นลักษณะอารมณ์ว่าสติสัมปชัญญะมันยังไม่100%เต็มที่
เธอก็ไปบรรเลงเพลงตามที่ว่าอยู่ทางหน้าต่างใกล้ห้องนอนของพระราชกุมารองค์นี้ขณะที่นอนจะตื่นจะตื่นเนี่ยได้ยินเสียงเพลงอันนี้ที่คันธกุมารลืมตาขึ้นแล้วก็กล่าวบอกเออก็เพราะดีเหมือนกันนะเออว่าอย่างนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้กริ้วหญิงฟ้อนคนนี้พอทราบความแล้ววันต่อมาก็ขยับเข้ามาใกล้อีกร้องให้มีเมโลดี้มากขึ้นไปอีกตั้งแต่ตอนแรกก็แค่เสียงพิณไม่กี่ตัวโน้ตต่อมาก็เริ่มบรรเลงเป็นหลายๆตัวโน้ตมีหลายๆคีย์วันต่อมาก็เริ่มมีเสียงร้องด้วยเสียงบรรเลงด้วยใกล้เข้ามานี่ก็คือดังขึ้นด้วยความคมชัดของเสียงก็มากขึ้นด้วยไล่มาตามลำดับไล่มาตามลำดับจนกระทั่งจากอยู่นอกหอคอยเนี่ยนะเข้ามาจนถึงหน้าประตูเข้ามาจนถึงข้างเตียงเลยท่านผู้ฟังภายใน7วันเท่านั้นเองเพราะว่าทำตัณหาให้เกิดขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทีละน้อยนี่ไงทีละน้อยละน้อยรู้รสของกามจึงฝึกที่จะเสพกามได้ละคราวนี้โอ้ยราชกุมารตรงนี้นะปลื้มหญิงฟ้อนคนนี้มากเลยทั่วฝั่งในสุดท้ายแล้วเลยนะคือมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีเรื่องเสียงร้องแล้วมันก็เป็นเรื่องการบำรุงบำเรอเรื่องเนื้อหนังกันขึ้นมาทั่วฝั่งลองคิดดูนะจากที่ว่าแม้จะดื่มนมแม่เนี่ยโดนตัวยังไม่ได้เลยอ่ะร้องไห้ดิ้นหนีเอ้าทำไมสุดท้ายมาตกล่องปล่องชินกับหญิงฟ้อนเพราะว่าก็แค่เสพกามทีละนิดไงเห็นประโยชน์ของสิ่งที่มีโทษแม้เล็กน้อยตัวนั้นเองนะไม่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยแต่เห็นรสอร่อยในสิ่งที่มีโทษนั้นนิดหน่อยตัวนั้นเองนะก็ขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นจนกระทั่งถึงบอกว่ามีความรักมีความหึงหวงในหญิงฟ้อนคนนี้อย่างมากเลยคราวนี้ถึงขนาดว่าใครมองเธอก็ไม่ได้นะถ้าใครจะมามองหญิงฟ้อนของฉันนี่เอาด่าไปฟันก็เลยคราวนี้ถือพระแสงขันเนี่ยเที่ยวฟันคนนั้นคนนี้มองหญิงของฉันไม่ได้โอ้พระราชานี่เอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วถึงขนาดว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอิจฉาไงก็เรียกว่าหึงหึงหึงความที่ชายอื่นมามองหญิงฟ้อนของตนเนี่ยถือดาบไล่ตามเขาไปจนถึงนอกวังนู่นนะเขาหนีออกไปนอกวังนี่ก็ไล่ตามเขาจะไปฆ่าเขาจะไปฟันเขาโอ้พระราชาบอกงี้ไม่ได้ละทั้งสองคนนี้ให้เนรเทศไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วกันแล้วก็จึงให้ไปอยู่อาศัยที่ป่าแห่งหนึ่งทางด้านใต้ของเมืองป่าแห่งนี้ก็จะอยู่ระหว่างแม่น้ำคงคาแล้วก็มหาสมุทรโดยมีแม่น้ำคงคาอยู่ด้านหนึ่งมหาสมุทรอยู่ด้านหนึ่งอยู่กันสองคนเราสร้างศาลาน้อยไว้แล้วกินอะไรอ่ะก็ต้มหัวเปลือกหัวมันหาอะไรมากินก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ชายป่ามีอยู่มาวันหนึ่งตุ้มฟังปรากฏว่ามีฤาษีองค์นี้ท่านก็อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้ไม่มีทางเข้าใดๆมาเลยเป็นเกาะที่เป็นหน้าผาตอนเวลาท่านไปท่านก็เหาะไปอาศัยอยู่นั่นหลีกเร้นอยู่คนเดียวเวลาจะมาบิณฑบาตหาอาหารก็เหาะออกมาแต่ตรงไหนที่จะเห็นว่าเขาทำอาหารอะไรยังไงก็ไปบิณฑบาตตรงนั้นฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเหาะไปเหาะมาเป็นประจำปรากฏวันนั้นโพธิสัตว์เนี่ยนะถูกเนรเทศออกมาแล้วนะมาอยู่กับหญิงนักฟ้อนคนนี้นะที่ป่าแห่งนี้โพธิสัตว์เนี่ยไปหาอาหารทุกฟังไปหาอาหารไปหาหัวมันไปหาผลไม้อะไรต่างๆส่วนหญิงนักฟ้อนเธอก็มาก่อไฟในทางด้านนอกของที่พักของตนปรากฏว่าควันไฟที่โผล่ขึ้นเนี่ย
ก็เป็นสัญญาณว่ามีการหุงต้มอยู่ฤาษีตนนี้ก็จะมาบิณฑบาตพอดีเห็นว่าเออมีควันไฟอยู่ตรงนี้คงจะมีการหุงต้มก็เลยมาเหาะลงในที่ใกล้กับบรรณศาลาของทั้งสองฝ่ายหญิงนักฟ้อนเห็นดาบทมาก็นิมนต์ท่านไงเอองั้นนิมนต์ท่านก่อนเดี๋ยวจะมีอาหารขอเชิญท่านรออยู่ที่นี่สักพักหนึ่งคือเธอคนนี้ก็เป็นคนที่สวยท่านผู้ฟังมีทั้งสัดส่วนความโค้งความเว้าหน้าตาผิวพรรณมีความโดดเด่นอย่างมากถึงทำให้โพธิสัตว์ลงได้ปานนี้ด้วยความสวยงามต่างๆเหล่านั้นของเธอท่านผู้ฟังเธอก็ใช้ความสวยไงเป็นกำลังหนุ่มผู้หญิงก็เอาความสวยของตนนี่แหละเป็นอาวุธทำให้ดาบทคนนี้เกิดความลุ่มหลงได้เกิดความกำหนัดยินดีฌานเสื่อมเลยฌานของดาบทคนนี้เสื่อมไปเลยที่ว่าเหาะมาเนี่ยเหาะกลับไม่ได้แล้วเหมือนนกปีกหักแล้วอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็แบบคุยกันกระหนุงกระหนิงจับมือกันบ้างอะไรกันที่จะเป็นกิจกรรมของคนคู่เขาจะทำกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไล่กันขึ้นไปทั้งป้อนข้าวทั้งจับอะไรกันก็ว่ากันไปพอตกเย็นนี่นะปรากฏว่าโพธิสัตว์กลับมาเห็นสองคนนี่เขาหนุ่งหนิงกันอยู่เนี่ยโอ้ยถือผลไม้อะไรต่างๆมานี่ชักดาบออกเลยปล่อยวางสิ่งของที่ตนถือมาชักดาบออกวิ่งไล่ตามดาบทนั้นไปในใจก็โอ้หึงหวงมากล่ะตามพฤติกรรมเดิมที่ได้ทำมาจนกระทั่งถูกขับออกจากเมืองนั่นน่ะดาบทเห็นโพธิสัตว์ถือดาบวิ่งมานี่รู้ทันทีระวังไม่ต้องทำความเข้าใจกันมากโอ้แย่แล้วนี่ก็จะเป็นผัวของนางคนนี้เลยรีบวิ่งหนีวิ่งหนีมาทำท่าจะเหาะขึ้นปึ้งเนี่ยห้อยหลวงหล่นเลยเหาะไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งวิ่งวิ่งไปจะเหาะขึ้นเหาะไม่ขึ้นวิ่งวิ่งไปจะเหาะขึ้นเหาะไม่ขึ้นทำไงอ่ะว่ายน้ำหนีแล้วทั้งนั้นว่ายลงมหาสมุทรนี้ไปทางที่ตนเองเคยไปอยู่เป็นประจำโพธิสัตว์เห็นอาการของดาบทคนนี้นะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะในตอนแรกเอาทำไมทำท่าจะเหาะขึ้นที่แต่งตัวเหมือนดาบทโอ้สงสัยดาบทนี้คงจะเหาะมาอึกขึ้นได้ท่านผู้ฟังได้สติคราวนี้โอ้ตอนมาเหาะมาเลยเนี่ยมาอยู่ถึงที่นี่ถึงไม่น่าล่ะจะมามีคนรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่ตอนกลับนี่จะเหาะกลับแต่กลับไม่ได้เลยนะเนี่ยตกลงในมหาสมุทรนะคือประวัติตรงนั้นมันก็เป็นเหวเป็นลักษณะของหน้าผาที่ก็ไม่ได้ว่าสูงมากหรอกแต่ตกลงไปก็พอเห็นกันพอตะโกนกันได้ยินมันนึกขึ้นได้ท่านผู้ฟังว่าโอ้ตอนมานี่เหาะมาตอนกลับนี่ต้องว่ายน้ำกลับนะเนี่ยตัวเราเองตอนนี้เห็นดาบทนี้เราจึงได้สติขึ้นว่าโอ้เราขนาดว่าเป็นราชกุมารจะได้ขึ้นครองราชถูกเนรเทศมาอยู่ถึงจุดนี้เพราะด้วยความหึงหวงอยู่กันมาตั้งนานยังไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจความมัวเมาด้วยอำนาจของกามกลุ่มรุมจิตใจอยู่มองไม่เห็นไม่เข้าใจมาเห็นดาบทคนนี้ตกลงน้ำอย่างนี้นึกขึ้นได้ท่านผู้ฟังพึ่งจะได้สติโอ้เราอาศัยดาบทนี้ได้สติได้งั้นเราขอเป็นที่พึ่งให้ดาบทนี้ได้สติบ้างก็แล้วกันเนาะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นท่านผู้ฟังบอกว่าตอนมาน้ำไม่กระเพื่อมตัวไม่เปียกมาด้วยฤทธิ์แต่พอถึงความระคนกับด้วยหญิงนั้นจมลงในห้วงมหานกคือในห้วงน้ำหญิงมีปกติมักจะทำบุรุษให้งงงวยมีมายามากทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้คลายจางจะทำให้บุคคลจมอยู่ในอบาย
บัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงคนใดมีความรักใคร่พอใจเข้าไปหาบุรุษคนใดเพราะว่าทรัพย์ของเขาย่อมเผาผลาญทรัพย์ของเขาเหมือนกับไฟที่ไหม้ที่ที่ตนเองอยู่คือไหม้เชื้อของตนเองนั่นเองโพธิสัตว์พ่อกล่าวดังนี้ยกอุปมาฝังเหมือนกับการตกลงในห้วงน้ำที่ฤาษีนั้นตกลงเหมือนกับการถูกไฟเผาที่ไฟนั้นก็กินเชื้อของตัวเองจนหมดแล้วไฟนั้นก็มอดดับไปด้วยยกอุปมาประมาณอย่างนี้แล้วฤาษีนั้นก็ระลึกได้เหมือนกันสลดสังเวชนะว่าตัวเองมีฌานมีสมาบัติแล้วมีฤทธิ์แล้วกลับมาฌานเสื่อมด้วยความสลดสังเวชนี่เองนะตั้งสติขึ้นใหม่นะฌานสมาบัติตอนนี้กลับมาอีกได้พอฌานสมาบัติกลับมาระลึกได้แล้วมีวิชามีฤทธิ์คืนมาได้ตัวฝังเหาะขึ้นจากน้ำเลยเหาะขึ้นจากน้ำกลับไปยังเกาะที่ตัวเองอยู่ในที่แรกได้โพธิสัตว์เห็นรูปการดังกล่าวก็โอ้ดาบทนี้มันเป็นที่พึ่งให้เราตอนนี้เราก็มาเป็นที่พึ่งให้ดาบทนี้โอ้ดาบทนี้แสดงว่าท่านอบรมมาอย่างดีแน่นอนตอนแรกตัวเบาเหมือนปุยนุ่นเหาะลงที่นี้พอตัวหนักแล้วจะกลับไปกลับไม่ได้ต้องว่ายน้ำกลับเฮ้ยคราวนี้กลับตัวเบาเหาะขึ้นได้อีกเราควรจะต้องทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเหมือนกับดาบทรูปนี้แล้วไปดีกว่าพอได้สติเท่านั้นตำหวังก็จึงนำหญิงนักฟ้อนเนี่ยกลับคืนไปสู่บ้านเรือนของตนแล้วตัวเองก็มาสร้างอาสมอยู่ในป่าบวชเป็นฤาษีทำกสิณทำฌานสมาบัติต่างๆให้เกิดขึ้นแล้วก็พอตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกลองคิดดูตามฝังว่าขนาดว่าเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกนะแม่โดนตัวยังร้องไห้ผิดพลาดถึงขนาดว่ามาอยู่กินมีความหึงหวงกันกับหญิงนักฟ้อนเผลอเพลินลืมหลงไปด้วยอำนาจของกามไงกามกามนี่มันอันตรายป่านนี้เลยนะท่านนำนิทานชาดกเรื่องนี้ชื่อว่าจุลปะโลภณะชาดกก็คือปรารภเรื่องฤาษีนี่แหละจึงนำมาตั้งเป็นชื่อเรื่องโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็คืออนิธิกันตกุมารนั่นเองประมาทไม่ได้เลยทุกฝั่งโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็ประมาทไม่ได้เหมือนไฟกองเล็กๆถ้ามันได้กินเชื้อนะโอ้มันเป็นไฟไหม้บรรลัยกันขึ้นมาได้ถ้ามันมีเชื้อนะงูตัวเล็กๆยิ่งตัวเล็กนี่แล้วยิ่งพิษมันเข้มข้นดีนะพิษมันอันตรายหรือสามเณรตัวเล็กๆดูตัวเล็กๆไม่มีอะไรโอ้เป็นพระอรหันต์ได้นะหรือกษัตริย์พระราชกุมารนี่ตัวเล็กๆยังไม่ได้ขึ้นครองราชมีราชอาทยาได้นะมีความแค้นสามารถยกทัพไปตีให้แตกได้นะเวลาต่อมานี่ประมาทไม่ได้ท่านฟังกิเลสนี่ก็เหมือนกันน้อยๆเราจะคิดว่าไม่เป็นไรนะนี่แล้วมันมีปัญหาด้วยอำนาจของกามอย่างนี้ทำจิตให้เสื่อมได้อย่างนี้ถึงขนาดบางทีว่าพยายามรักษาแล้วรักษาอีกพยายามที่จะป้องกันแล้วป้องกันอีกยังหลุดหนีไปได้ในนิทานชาดกเรื่องที่สองชื่อว่ามุทุปาณิชาดกลักษณะนี้เหมือนกันแต่คราวนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เกิดเป็นคนที่ผิดพลาดละเกิดเป็นคนที่พยายามจะรักษาป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นตัวเองไม่ผิดพลาดนะขณะว่าจับด้วยมือของตัวเองเอาไว้เนี่ยคือเราจะคิดว่าด้วย physical contact คือมือจับไว้หรือจะมีคนก็บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมล่ะสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำขณะมือคลำอยู่จับอยู่เนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเรื่องมุทุปาณิชาดกพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ปรารภลักษณะภิกษุที่กระสันจะสึกนี่แหละ
เล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอนนั้นพระองค์ก็เกิดเป็นพระราชาแล้วก็ขึ้นครองราชฝ่ายพระบิดาที่ก็เป็นพระเจ้าบรมทัตมีหลายภรรยาเสด็จแม่ของโพธิสัตว์ก็คือเป็นอัครมเหสีโพธิสัตว์เป็นลูกชายก็จึงขึ้นครองราชแต่ว่าพ่อก็มีหลายเมียก็จึงมีลูกจากฝั่งภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วก็ลูกนั้นก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับโพธิสัตว์เนี่ยแหละนะสมัยต่อมาโพธิสัตว์ก็มีลูกสาวฝ่ายลูกพี่ลูกน้องของโพธิสัตว์ก็มีลูกชายสองคนนี้ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกเหมือนกันใช่ไหมแต่ทั้งสองคนเนี่ยฝ่ายผู้หญิงลูกโพธิสัตว์นั้นก็โอ้สวยงามฝ่ายผู้ชายที่เป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องนั้นก็รอเล้าเอาการมันคิดว่าสองคนนี้โตขึ้นก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันคิดว่าอย่างนี้ก็จึงรักษากันไว้แล้วไม่ให้เจอกับหญิงอื่นหรือชายอื่นทีนี้พอมาภายหลังมีความคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ลูกสาวเรานี่ถ้ายกให้พระราชาฝ่ายอื่นเหล่าอื่นใช่ไหมก็จะมีญาติเพิ่มเติมขึ้นเอางั้นดีกว่าคุยกันกับพวกอมาตย์ต่างๆเลยคิดว่าจะยกลูกสาวเนี่ยให้กับพระราชาฝ่ายเหล่าอื่นที่เมืองอื่นประเทศอื่นให้ลูกของลูกพี่ลูกน้องที่เป็นลูกชายเนี่ยขึ้นครองราชเราน่าจะดีกว่าคิดว่าอย่างนี้อาณาจักรของเราก็จะมีความกว้างขวางไปรักษากันไว้อย่างดีเลยเด็กหญิงเด็กชายทั้งสองคนนี้โดยให้พระราชธิดาเนี่ยประทับอยู่ในวังหลังคือวังส่วนด้านในฝ่ายพระกุมารนี่ไปประทับอยู่ข้างนอกแต่ทั้งสองคนนี้เขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไงแล้วก็มีความคุ้นเคยกันโตขึ้นมันก็ยังนึกถึงกันอยู่รักชอบกันอยู่นะฝ่ายกุมารคนนี้ก็มีความคิดว่าจะทำยังไงเราถึงจะได้หญิงนี้มาครอบครองเนาะแม่เราก็รักของเรามาเนาะเอางี้เราจะติดต่อทางแม่นมดีกว่าว่าแม่นมนี้จะสามารถช่วยได้หรือไม่แล้วจังหวะที่แม่นมเนี่ยจะเดินไปเดินมาก็มีเวลาที่จะได้เจอกันล่ะน่าแม่นมช่วยหน่อยเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระราชธิดาเป็นยังไงมีจิตคิดกับฉันอย่างไรเราจะทำกันยังไงแม่นมก็เลยรับเงินมาแล้วนี่เนาะใช่ปะรับสินบนมาแล้วเดี๋ยวจัดการให้ติดต่อให้มีวันหนึ่งที่แม่นมเนี่ยก็จะไปหาเหาเนาะให้กับพระราชธิดาโดยให้เธอนั้นก็นอนบนตักแล้วเธอก็นั่งมองจากที่สูงเนี่ยในขณะที่หาเหาอยู่เนี่ยก็เอาเล็บจิกไปที่ศีรษะของพระราชธิดาคือหนูฟังต้องเข้าใจเซตติ้งนิดหนึ่งนะว่าบริเวณนั้นข้าราชบริพารต่างๆก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดหนูไม่ใช่ว่าจะอยู่กัน2คนลำพังเท่านั้นก็จะมีหญิงอื่นคนใช้คนอื่นอะไรต่างๆทำงานอะไรของเขาอยู่ไปด้วยบางคนก็ร้องเพลงบางคนก็ร้อยดอกไม้บางคนก็ทำนั่นนี่ไปแล้วการที่จะพูดคุยกันโดยเปิดเผยเนี่ยทำไม่ได้แม่นมนี่ก็จึงเอาเล็บนิจิกเข้าไปที่หนังศีรษะเป็นสัญญาณไงที่เธอก็มันทึ่งนึกนะฝ่ายพระราชธิดาทำไมเอาเล็บจิกหัวเราเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะวันนี้หาเหายังไงมันถึงเป็นอย่างนี้ก็สงสัยมีเรื่องเราลองเดาๆเรื่องนั้นดีกว่าแล้วก็จึงปรารภขึ้นเองเราบอกว่าเอ้าเป็นยังไงลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นยังไงจะสื่อสารเรื่องนี้แหละถามว่าคุณแม่ได้ไปหาเข้ามาบ้างไหมโอ้ได้ไปหามาเอาแล้วอยู่ภายนอกเนี่ยสบายดีไหมมีข่าวมายังไงโอ้ก็อยากจะให้ไปอยู่ด้วยกันมีอุบายมีอะไรยังไงไหมคิดยังไงเธอคนนี้ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะพระราชธิดานี่ในหัวนี่โอ้แผนการอะไรต่างๆอย่าออกมาเต็มที่เลยจึงบอกคาถานี้เอาไว้บอกคาถานี้ไว้กับแม่นมบอกว่าให้เอาข้อความนี้ไปบอกกับพระราชกุมารนะก็แล้วกันเนื่องว่าถ้าเธอเป็นคนฉลาดมีปัญญาเนี่ยเธอจะรู้ได้คาถานี้ก็เป็นคาถาทั่วไปนะฟังความแล้วมันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อน
เราบอกว่าความปรารถนาของท่านจะสมหวังแน่นอนถ้ามี4ประการนี้คือ 1. คนใช้ของท่านเนี่ยมีฝ่ามืออ่อนนุ่ม 2. ช้างของท่านฝึกมาดี 3. เป็นเวลามืดและ 4. เวลาฝนตก 4 อย่างนี้มีพร้อมกันขึ้นในเวลาใดเวลานั้นความปรารถนาของท่านจะสำเร็จผลก็ฟังดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะก็เรียกว่าเป็นเมสเซจที่มันแฝงความลึกซึ้งเอาไว้แล้วคนอื่นฟังเขาก็ไม่ได้จะระแคะระคายหรือสงสัยอะไรไงแม่นมเอาความข้อนี้ไปบอกกับพระราชกุมารเลยพระราชกุมารฟังนี่เก็ตทันทีเอ้าทำไมเก็ตได้ก็ด้วยอำนาจของกามไงทุกฟังคนเราเนี่ยพอมันมีการครอบงำผูกรัดไว้เนี่ยนะกฎหมายอะไรไงมันหาช่องโหว่ไปได้หมดนะคิดว่าอะไรที่มันจะมาป้องกันอะไรไว้เนี่ยโถขนาดภูเขาใหญ่ยิ่งขนาดนี้มันยังหาทางที่จะทะลุทะลวงไปเอาทรัพย์สมบัติที่อยู่ข้างในมาได้อะเพราะว่าด้วยกามนั่นเองพระราชกุมารนี่จัดแจงเลยตัวฝังจัดแจงเอาคนใช้คนหนึ่งไหนใครมีมืออ่อนนุ่มอ่ะเตรียมคนนี้เอาไว้จะแจ้งเลยเอาช้างเชือกหนึ่งที่ตนเองมีนะมาฝึกไว้อย่างดีนะฝึกอย่างดีนี่คือให้มีอาการไม่หวั่นไหวให้ทำตามสัญญาณเท่านั้นแล้วรอคอยเวลามืดและเวลาฝนตกเท่านั้นเองหมายถึงทั้งช้างและคนใช้เนี่ยต้องสแตนบายตลอดเวลานะคือกลางวันให้นอนกลางคืนให้ตื่นไว้เพราะว่าถ้าคืนไหนฝนตกจะเอาคืนนั้นแหละสแตนบายอยู่ตลอดปรากฏว่ามีคืนหนึ่งท่านผู้ฟังวันนั้นเป็นวันอุโบสถข้างแรมข้างแรมนี่ก็หมายถึงคืนเดือนมืดด้วยคืนเดือนมืดฝนตกยิ่งมืดเข้าไปใหญ่ใช่ปะล่ะมีเมฆดำทะมึนเลยมาในยามกลางแห่งราตรีก็คือหลังสี่ทุ่มไปแล้วแล้วก็คืนเดือนมืดด้วยแล้วก็เป็นตอนกลางคืนด้วยฝนตกด้วยเห็นมาแต่ไกลแล้วเมฆดำนี่เตรียมตัวไว้แล้วพระราชธิดาก็เห็นเมฆดำมาแต่ไกลเหมือนกันเตรียมการไว้เหมือนกันพระราชกุมารนี่จึงให้เอาช้างมาเตรียมไว้เลยให้คนใช้อยู่บนหลังช้างด้วยพร้อมกับตัวเองด้วยขี่ช้างไปพระราชธิดานี่ก็รอเวลาฝนตกเมื่อไหร่ปุ๊บบอกเสด็จพ่อเลยเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันคือพ่อเนี่ยเอามานอนด้วยเลยนะเพื่อที่จะรักษาลูกเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้ ขนาดนี้แล้วจะยังวางแผนหนีก็ได้ทุกฟังลองคิดดูเป็นลูกสาวไปนอนกับพ่อนะออกจากนอกวังก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงไงใช่ไหมแล้วจะไปที่ท่าน้ำเขาก็ไม่แห่ไปเขาก็จะให้เอาตักน้ำมาให้เราจะเอาข้ออ้างยังไงที่จะหนีออกไปได้ไม่มีช่องเลยเธอใช้ช่องนี้ตอนนั้นเองทุกฝั่งฝนตกไงเราก็บอกว่าอยากอาบน้ำฝนเอ้าตอนกลางคืนคืนเดือนมืดไม่มีใครเห็นแน่เปิดหน้าต่างได้เราเปิดหน้าต่างได้คิดว่าจะตักน้ำฝนเนี่ยมาอาบปรากฏว่าสองมือนี่นะจับกันอยู่นะทุกฝั่งนะกันมานขึ้นใช่ไหมเสด็จพ่อก็อยู่ด้านหนึ่งลูกสาวก็อยู่ด้านหนึ่งลูกสาวนี่อยู่ระหว่างม่านกับหน้าต่างแล้วฝนตกผ่านหน้าต่างรับน้ำมาเสร็จปุ๊บเธอก็อาบน้ำฝนแล้วโดยมือหนึ่งก็จับมือเสด็จพ่อไว้ให้รู้ว่าไม่ได้หลุดออกไปนอกหน้าต่างนะส่วนอีกมือหนึ่งก็ถูตัวตักน้ำอาบอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้จะใช้มืออีกข้างหนึ่งก็เอามืออีกข้างหนึ่งของตนจับมือของเสด็จพ่อไว้แล้วก็อาบน้ำไปอย่างนี้คิดว่าก็คงทำเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมาไม่ใช่ครั้งแรกหรอกผู้ฟังคิดว่าคงมีการทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วคิดว่าเป็นลักษณะที่เป็นไปได้ที่ว่าก็อยากจะอาบน้ำฝนบ้างเธอคงจะเห็นช่องตรงนี้ว่าสามารถทำได้ฝ่ายพระราชกุมารเนี่ยเตรียมการไว้แล้วไงผู้ฟังเอาช้างเนี่ยมายืนเบียดไว้กับหน้าต่างด้านนอกเลยเราให้เกิดอาการไม่หวั่นไหวหญิงนักฟ้อนนี่เป็นไงเตรียมไว้แล้วพระธิดานั้นกำลัง
ส่งน้ำอยู่มือหนึ่งก็จับพระหัตถ์ของพระบิดาอยู่ฝ่ายพระราชกุมารนั้นก็เอาสาวใช้ที่มือนุ่มพอกันนะขึ้นไปเลยท่านผู้ฟังเข้าไปทางช่องหน้าต่างพระราชธิดาเงียบกริบเลยนะไม่พูดอะไรในขณะที่มือหนึ่งกำลังทำท่าว่าอาบน้ำอะไรต่างอยู่ก็ให้สาวใช้จับมืออีกข้างหนึ่งของพระบิดาปล่อยมืออีกข้างหนึ่งตัวเองก็หลุดละหลุดจากพระบิดาละแล้วก็ออกจากทางช่องหน้าต่างขึ้นไปกับพระราชกุมารฝ่ายพระบิดาเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตนจับมืออยู่ด้วยนั้นคือพระราชธิดาแต่ว่าจริงๆคือสาวใช้ที่มีมือนุ่มพอๆกันด้วยความที่ว่าเธอไม่ได้ทำเสียงอะไรอยู่เงียบๆไว้ไปนู่นแล้วขึ้นหลังช้างไปกับพระราชกุมารช้างถูกฝึกมาอย่างดีเดินไปเงียบๆเสียงฝนตกหนักไม่ได้ยินอะไรหรอกทุกฝั่งว่าเสียงช้างเป็นยังไงอะไรก็ไปเลยฝ่ายคนใช้ที่มีมืออ่อนนุ่มทำทีท่าอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่งกายเข้านอนเราก็ตอนกลางคืนด้วยไงทุกฝั่งการเห็นหน้าค่าตาอะไรต่างมันก็ไม่ชัดจนกว่าจะรู้ความจริงว่าอ้าวนี่มันสาวใช้นี่นาไม่ใช่ธิดาของเรานี่โอ้ยก็ไปถึงไหนแล้วพระราชาที่เป็นโพธิสัตว์นั้นผู้ฟังอึ้งไปเลยงงเต๊กเลยโอ้โธ่ขนาดว่าจับมือไว้อยู่นะเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรักษาเธอเอาไว้ได้เลยจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นท่านผู้ฟังโพธิสัตว์กล่าวไว้บอกว่าหญิงทั้งหลายบุรุษไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานยากที่จะให้เต็มได้เปรียบเสมอด้วยแม่น้ำย่อมจมลงในนรกบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงเหล่าใดย่อมเข้าไปคบหาบุรุษใดเพราะความรักใกล้ก็ตามเพราะทรัพย์ก็ตามเขาย่อมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลันเปรียบเหมือนไฟที่ไหม้เชื้อของตนเองฉะนั้นคือความอิ่มด้วยกามไม่มีท่านผู้ฟังในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเทศภิกษุรูปนี้แหละที่มีความคิดว่าจะลาสิกขาอธิบายไว้บอกว่าหญิงชาวบ้านที่ยังมีความกำหนัดในการประสงค์ที่จะครองเรือนหาสามีต่างๆนั้นจะไม่อิ่มด้วยสิ่งสามอย่างนี้กินให้ตายไงก็ไม่อิ่มจนตายแล้วก็ยังอยากอยู่นั่นคือการเข้าเสพเมถุนธรรมความดิ้นรนและการแต่งตัวในคำเหล่านี้ทุกฝั่งท่านอธิบายไว้หมายถึงว่าความที่เหมือนไฟกินเชื้อเผาไหม้หมดทุกอย่างนี่ในเรื่องที่ผ่านมานี่เป็นตัวอย่างได้อย่างดีจุลปะโลภนาชาดกที่ว่าโพธิสัตว์เกิดเป็นอนิธิกันตกุมารความไม่ยินดีในกามเนี่ยถูกเผาหมดได้ด้วยหญิงที่ตนเองรักฌานสมาธิสมาบัติศีลจาคะต่างๆของฤาษีถูกเผาไหม้หมดได้ด้วยหญิงที่ตนเองรักความรู้คือปัญญาสติความระลึกได้ถูกปล้นไปหมดด้วยหญิงที่ตนเองรักทำลายชื่อเสียงกิตติยศได้เผลอสติได้ทำลายความเป็นบหูสูตรได้เหมือนไฟที่ไหม้เชื้อไปหมดพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเราฟังในนิทานชาดกเรื่องที่สองที่ชื่อว่ามุทุปานิชาดกนี่เข้าใจความนี้แล้วก็โอ้นี่ก็ลูกสาวนั่นก็หลานของเราถ้าลงโทษบุคคลเหล่านี้ก็ใครจะมาสืบตระกูลลูกที่เกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงดูเอาถ้างั้นก็ให้เขาแต่งงานกันไปตามที่เขาชอบแล้วกันให้อภัยโทษต่างๆแล้วตั้งให้หลานชายก็คือราชกุมารนั้นน่ะเป็นอุปราชพอตนเองสวรรคตตายไปทั้งสองก็ขึ้นครองราชย์กันต่อในเรื่องความคิดในทางกามที่ว่ามันกลับกำเริบได้เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีในการจะระมัดระวังนั้นมันก็ต้องมีเครื่องสอบตะมุฟังต้องสอบกันจนถึงแม้แต่เง่าบัวนี่ยังต้องขโมยกันนะ
ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าพิสะชาดกการลักเอาเง่าบัวหรือว่าเง่าหัวมันก็ได้ขโมยของที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรดูสิว่ายังมีความที่จะยึดถือกำหนัดยินดีแม้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้หรือไม่ในเรื่องที่สามพิสะชาดกนี้เป็นเรื่องที่ก่อปรารภภิกษุผู้หนึ่งที่มีความกระสันจะสึกเหมือนกันในช่วงที่เราอยู่นี้ตัวฟังเป็นช่วงเวลาที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นช่วงเวลาที่ถ้าปฏิบัติตามคำสอนแล้วจะพ้นทุกข์ได้จริงแต่มันมีช่วงเวลาที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ปฏิบัติตามยังไงก็ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยถึงแม้ในช่วงเวลาแบบนั้นคนที่เขามีความภาคเพียรเขาก็ยังได้ประโยชน์ท่านจึงเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างตรงนี้ก็ถ้าจะพูดถึงแล้วก็แสดงว่าภิกษุรูปนี้ในเรื่องที่3ท่านปรารภนั้นน่ะมีความแก่กล้าของอินทรีย์ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าอาจจะย่อหย่อนท้อถอยจึงชี้ให้เห็นส่วนต่างนี้นิดหน่อยโดยเล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นพราหมณ์อยู่ในตระกูลพราหมณ์มีพี่น้องกันด้วยทั้งหมด8คนคือตัวเองเป็นคนโตแล้วก็มีน้องชายอีก6คนมีน้องสาวอีกคนหนึ่งก็คือมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันเนี่ยทั้งหมด8คนด้วยกันเป็นชาย7คนเป็นหญิง1คนแต่ละคนก็เกิดมาจากแม่คนเดียวกันคุณพ่อคุณแม่นี่มีทรัพย์80โกฎเลยคิดว่าหลังจากลูกเรียนหนังสือจบแรงตามาแล้วจะหาครอบครัวให้แต่โพธิสัตว์ที่ชื่อว่ามหากัญจนกุมารเนี่ยนะไม่ได้ต้องการมีครอบครัวเห็นภัยในการครองเรือนเห็นโทษในวัฏฏะคุณพ่อคุณแม่จะไปหาคู่ครองมาให้ก็ไม่เอาบอกว่าก็ไปหาให้น้องคนที่2สิให้น้องคนที่2นี่เขาดูแลทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆไปส่วนผมนี่เดี๋ยวจะไปบวชก็เลยมาคุยกับลูกชายคนที่2ลูกชายคนที่2ก็แล้วจะพี่ใหญ่อ่ะถามแม่พี่ใหญ่ก็ไม่เอาคนที่สองก็เลยมีความคิดว่าเอ้าพี่ไม่เอาแล้วฉันก็ไม่เอาแล้วเหมือนกับคนถุยน้ำลายทิ้งมาน่ะแล้วคุณจะไปอ้าปากรับเอาอ่ะผมก็ไม่เอาผมก็จะบวชตามพี่เหมือนกันคุณแม่เราคุยกับคนที่สามนั่นดูสิแม่ก็เลยไปคุยคนที่สามคนที่สามก็ถามว่าแล้วคนที่หนึ่งที่สองนะเธอไม่เอาเหรอโอ้เขาจะบวชคนที่สามก็คิดเหมือนกันฟังว่าอ๋อก็ถุยน้ำลายทิ้งมาอย่างนี้เราจะไปอ้าปากรับเหรอโอ้ไม่เอาผมก็จะบวชตามพี่เหมือนกันนะคุณแม่ลองคุยกับคนลูกคนที่สี่กันคนที่สี่ก็คิดเหมือนกันนะฟังจนคนที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดลูกชายเจ็ดคนจะให้สืบทอดวงตระกูลไม่มีใครเอาเลยจนต้องไปถามลูกสาวนะลูกสาวเดี๋ยวแม่จะหาผัวให้ถามลูกแล้วแม่ก็จะยกทรัพย์สมบัติให้หมดเลยนะลูกสาวก็เลยเอาแล้วพี่ๆอ่ะ7คนน่ะเขาเป็นยังไงเขาไม่เอาก็จะไปบวชตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าโอ้พี่ๆนี่ถมน้ำลายถุยทิ้งมาแล้วเนี่ยเรื่องของกามเรื่องของทรัพย์สมบัติโอ้ยมันเป็นการคลองเรือนที่จะมีปัญหามากเขาถุยทิ้งแล้วเราจะไปอ้าปากรับเอามากินต่อแล้วฉันก็ไม่เอาไม่มีใครเอาปฏิเสธจนกระทั่งพ่อแม่นี่ก็ผมไม่รู้จะรบเร้ายังไงต่อมาไม่นานพ่อแม่ก็ตายจากไปท่านผู้ฟัง8พี่น้องนี้ก็จึงทำการให้มหาทานเอาทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีทั้งหมดเลยแจกทานเลยแจกทานอย่างใหญ่พากันออกบวชในการออกบวชครั้งนั้นก็มีโพธิสัตว์แล้วก็มีน้องชายอยู่6คนน้องสาวอีก1คนรวมเป็น8คนพี่น้องมีเพื่อนของโพธิสัตว์อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายมีคนรับใช้ชายและคนรับใช้หญิงอีกคนหนึ่งรวมเป็นมีผู้หญิง2คนคือลูกสาวน้องสุดท้องแล้วก็คนใช้ผู้หญิงรวมมีผู้ชายทั้งหมด9คนคือพี่น้องชายกัน7คนสหายแล้วก็คนใช้ผู้ชายอีกคนหนึ่งทั้ง11คนออกบวชในวาระนั้นออกบวชแล้วก็ไปอยู่ป่าหิมพานต์ไปอยู่แล้วก็หากินกันไงล่ะไม่ได้ทำการเกษตรอะไรต่างๆก็ไปเก็บผลไม้เง่าไม้รากไม้อะไรต่างๆในป่ามากินกันในช่วงแรกๆของความเป็นอยู่นั้นผู้ฟังในนิทานชาดกเรื่องนี้ท่านอธิบายว่า
ก็ไปด้วยกันช่วยกันหาในระหว่างการเดินทางไปหาผลไม้ในป่ามากินกันนั้นบางทีก็พูดคุยบ้างหยอกกันเล่นบ้างพูดตลกโปกฮาบ้างโพธิสัตว์มองดูแล้วก็เอ๊ะมันไม่ค่อยเข้าท่านี่เนี่ยพอเราออกจากเมืองมาคิดว่าจะมาอยู่สงบเงียบแต่ออกมาแล้วก็ยังมารวมกันอยู่ดีตั้ง11คนคนนี้เจออะไรก็ไปเรียกคนหนึ่งมาเอ๊ะมันก็ยังคลุกคลีกันอยู่ด้วยความที่ว่าตนเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคนอื่นก็ออกบวชตามตัวเองก็จึงเป็นผู้ให้โอวาทเขาว่าเอ๊ะเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยไม่เหมือนกับคนที่สละทรัพย์80โกฎมาบวชเลยเอาตั้งแต่นี้ไปเดี๋ยวฉันจะไปหาผลไม้คนเดียวก็แล้วกันแล้วพวกท่านทั้งหลายนี่ก็อยู่ที่เรือนนะเรือนของแต่ละคนละคนเดินจงกรมนั่งสมาธิกันไปไม่ต้องมาคลุกคลีกันโอเคไหมน้องชายคนที่สองก็บอกว่าเอ้าถ้าบวชกันอย่างนี้แล้วภาระของอาจารย์เนี่ยก็คือภาระของผมเหมือนกันให้ผมทำหน้าที่นี้ดีกว่าน้องชายคนที่สามพอได้ยินอย่างนั้นก็ออกตัวแทนขึ้นว่าให้ผมทำหน้าที่นี้เองแล้วพูดกันไปพูดกันมาก็เลยตกมาถึงน้องสาวคนสุดท้องน้องสาวคนสุดท้องก็คิดว่าฉันจะไปนำมาเพื่อพวกพี่ๆเองต่างคนก็ต่างอาสากันก็จึงตกลงกันใหม่ทั้งฝั่งในที่นั้นเอางี้ละกันให้พี่ใหญ่ที่เป็นอาจารย์เนี่ยอยู่ที่สำนักไม่ต้องออกไปเราก็ผลัดกันตามวาระแล้วก็ให้น้องหญิงอยู่กับคนใช้ผู้หญิง3คนอยู่ที่ที่พักไม่ต้องออกไปหาอาหารส่วนที่เหลือก็ออกไปหาวาระละ1คนคนไม่คลุกคลีกันเวียนกันไปตามวาระเอาอย่างนี้ตกลงกันดังนั้นแล้วก็ออกไปหาเง่าบัวบ้างรากไม้บ้างหัวมันบ้างมาพากันฉันโดยการนำมาเสร็จปุ๊บก็มาแบ่งส่วนให้เท่ากันเท่ากันวางไว้บนพลานหินแล้วก็ตีระฆังคนไหนได้ยินเสียงระฆังแล้วคิดว่าฉันอยากจะออกไปตอนไหนก็ออกไปเอาส่วนของตนเองมารับประทานที่ที่พักไม่คลุกคลีกันพอทำเป็นไปอย่างนี้ได้ความวิเวกได้ความหลีกเร้นจิตใจมีความสงบหนุ่งบูฟังจนมีตะบะแก่กล้าขึ้นกันทุกคนทุกคนจิตใจเนี่ยดีงามมากสว่างสวยมากเฟื่องฟูรุ่งเรืองมากจนเดือดร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชท่านผู้ฟังเท้าสักกะเทวราชนี่ที่นั่งร้อนเลยเพราะว่าด้วยเดชแห่งศีลด้วยเดชแห่งตบะของเหล่าดาบททั้ง11คนเหล่านี้ก็เลยมามีความกังวลใจคือเท้าสักกะเนี่ยจะที่นั่งร้อนก็ด้วยความที่ว่าจะหลุดออกจากตำแหน่งหรือไม่ก็มีคนดีคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือในที่นี้ก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะหลุดออกจากตำแหน่งพวกนี้เขาจะมาขึ้นตำแหน่งแทนตนเองก็เลยจะทำการทดสอบว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าพวกนี้จะมาปรารถนาความเป็นท้าวสักกะหรือไม่ทำการทดสอบโดยการที่ว่าพอเขาแบ่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตนเองก็ทำส่วนของโพธิสัตว์ให้หายไปคือเอาไปซ่อนไว้โพธิสัตว์ออกมาเอ้าไม่เห็นส่วนของตนทุกวันเวลานี้เขาก็จะเอาอาหารมาวางไว้ตรงนี้ไม่เห็นนะไม่เป็นไรวันนี้อดข้าวไปวันที่สองก็เป็นไปอย่างนี้วันที่สามก็เป็นไปอย่างนี้จนตัวเองมีความคิดว่าเราไม่ได้อาหารกินเขาไม่ได้แบ่งไว้ให้ส่วนของคนอื่นก็มีสงสัยเราจะทำอะไรผิดมั่งก็ถึงให้เราได้โทษเห็นป่านนี้ก็จึงตีระฆังขึ้นเพื่อจะเรียกประชุมละพอเรียกประชุมก็ถามว่ามีการแบ่งอะไรต่างๆให้กันยังไงไหมวันนี้ใครหาอาหารมาคนหนึ่งที่หาอาหารมาก็บอกนี่ผมแบ่งไว้ให้มากกว่าคนอื่นด้วยไม่ได้รับนะเอาละเมื่อวานล่ะใครหามาเอาผมหามาครับแบ่งส่วนที่มากกว่าเพื่อนด้วยนะแต่ไม่ได้รับนะแล้ววันก่อนล่ะเขาก็แบ่งไว้อยู่นะเอาไม่ได้รับเอาแบ่งไว้แต่ไม่ได้รับก็เลยคิดว่าใน11คนเราเนี่ยต้องมีขโมยแน่นอนอ่ะใครเป็นขโมยทุกคนเนี่ยเสียวหลังวาบเลยนะโอ้ยเราออกบวชมาปานนี้80โกดเราก็จะไม่เอาแค่หัวมันเง่าบัวเราจะไปเอาไรเสียวหลังวาบกลัวว่าคือก
ลัวต่อบาปและอายต่อบาปนะมีหิริโอตตัปปะกันเต็มที่จึงลุกขึ้นสาบานเลยท่านผู้ฟังในที่นั้นจังหวัดที่ตาบดทั้ง11คนมาประชุมกันเนี่ยนะก็มีลิงมาสังเกตการอยู่ด้วยลิงตัวนี้ถูกหมองูจับมาให้เล่นกับงูโอ้ยตัวเองนี่ได้รับทุกข์มากหนีมาได้จึงเข้ามาอยู่ป่ากับพวกดาบดแล้วก็มีช้างอีกตัวหนึ่งหนีมาจากการถูกจองจำของพระราชาเข้ามาในป่าอยู่กับพวกดาบดแล้วก็มีเทวดาอีกตนหนึ่งเหมือนกันมาสังเกตการอยู่ในการประชุมของเหล่าดาบดทั้ง11คนซึ่งก็เสียวหลังวาบกันแล้วโอ้ยใครจะเป็นคนขโมยเนาะใครจะเป็นคนขโมยโอ้ยไม่ใช่ฉันละกันฉันขอสาบานก่อนดาบดคนที่สองที่เป็นน้องชายคนที่สองเนี่ยนะจึงสาบานขึ้นบอกว่าโอ้ไม่ใช่ผมแน่นอนถ้าผมเอาไปนะขอให้ผมนี่ได้ช้างได้ม้าได้วัวได้เงินได้ทองได้ของน่าปลื้มใจต่างๆมีบุตรมีภรรยาเต็มที่เลยผมไม่ได้เอาแน่นอนคือคำสาบานของดาบดเนี่ยนะเขาไม่ได้ขอให้ว่าตกนรกหมกไหมหรือว่าได้ไม่ดีอะไรนะคือโดยทั่วไปของชาวบ้านเรานี่แต่ขอให้ได้กามเต็มที่นะก็แสดงว่าเขาไม่ชอบกามกันเลยไงคือด้วยคำสาบานเนี่ยคือจะปรารภสิ่งที่ตนเองไม่ชอบใช่ไหมเช่นตกนรกหมกไหมหรือมีความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดทุกคนเลยเนี่ยเขาไม่ปรารถนากามเลยท่านผู้ฟังจึงสาบานขึ้นในลักษณะที่ให้ตัวเองเนี่ยได้กามเต็มที่ถ้าได้ทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นจริงคนอื่นฟังเนี่ยโอ้ยเอามืออุดหูเลยทุกฟังโอ้ยฟังไม่ได้ฟังไม่ได้โอ้ยใครจะมาได้เงินทองโอ้บ้านเรือนบุตรภรรยาโอ้ไม่โอ้ยปลดทุกข์แล้วคนที่หนึ่งที่สาบานขึ้นไม่ใช่ฉันแน่นอนคนที่สองก็เอาบ้างทุกฟังแล้วบทน้องชายคนที่สองก็เอาบ้างว่าโอ้ยแต่ผมเอาเงาบัวส่วนแบ่งของหลวงพี่ไปนะขอให้ผมเนี่ยมีเสื้อผ้าหล่อๆและมีข้าวของเครื่องใช้ดีๆให้มีกามเต็มที่เลยโอ้ยคนอื่นเนี่ยฟังไม่ได้คือไม่อยากได้กามกันทั้งสิ้นเลยน้องชายคนที่สามก็ขอให้มีพืชพันธัญญาหารสมบูรณ์ด้วยยศมีความรุ่งเรืองด้วยเกียรติคนที่สี่เนี่ยก็ขอให้เป็นกษัตริย์มหาศาลมียศสาบรรดาศักดิ์มีดินแดนปกครองคนที่สี่นี่ก็ขอให้เป็นพราหมณ์มหาศาลมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมียศคนที่ห้านี่ก็ขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยเรื่องเวทมนต์ด้วยตบะด้วยความนับถือบูชาคนที่สี่นี่ก็ขอให้ได้เป็นนายบ้านสวยเก็บค่าสวยต่างๆได้พอมาถึงดาบดที่เคยเป็นคนรับใช้ก็อธิษฐานเลยถ้าได้เอาไปจริงนะสาบานเลยว่าถ้างั้นก็ขอให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมีคนน้ำหน้าถือตาซึ่งเป็นเรื่องกามที่ถ้าดูผิวเผินแล้วก็จะเหมือนดีแต่ดาบดเหล่านี้เขาไม่อยากได้จนกระทั่งถึงน้องหญิงก็ขอให้ได้เป็นมเหสีนางทาสีก็ขอให้ได้กินของดีๆเทวดาก็เอาบ้างว่าถ้าตัวเองเอาไปนะขอให้มีศาลเจ้าดีๆคนมาบูชาเยอะๆมีศาลเจ้างามๆคนเอาของอะไรมาบูชาเส้นสวงช้างก็เอาบ้างด้วยหวังโอ้ขอให้ได้เป็นช้างของพระราชามีเครื่องทรงงดงามลิงก็เอาบ้างขอให้ได้ทัดทรงดอกไม้แต่งตัวงามๆทาปากแดงๆเล่นโลดโผนก็คือสรุปว่าทั้งดาบด11คนทั้งเทวดาช้างและลิงคือต่างสาบานว่าตัวเองไม่ได้เอาไปด้วยการขอให้ได้เรื่องของกามเท้าสักกะเนี่ยฟังอยู่ตลอดท่านผู้ฟังเลยรู้สึกโล่งใจว่าโอ้พวกนี้เขาไม่ได้ปรารถนากามเราแย่แล้วจะมาแกล้งผู้ที่บำเพ็ญตบะดีถึงเพียงนี้แม้แต่ตัวโพธิสัตว์เองโดยที่ว่าพอทุกคนทำการสาบานกันแล้วตนเองก็สาบานบ้างว่าเออฉันก็ไม่ได้กุเรื่องนี้ขึ้นนะฉันไม่ได้อาหารจริงๆถ้าฉันกุเรื่องนี้ขึ้นก็ขอให้ได้บริโภคกามด้วยความรุ่งเรืองอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้พอรู้แล้วว่าต่างคนต่างไม่ได้เอาไปท้าวสกเทวราชก็แสดงตัวขึ้นทุกฝั่งแล้วก็ขอโทษขอโพย
ฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ถามถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ปรารถนากามโพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าเพราะว่ากามนั้นจะนำไปสู่นรกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ปรารถนากามถามท้าวสักกะต่อว่าเอาทำไมท่านถึงมาล้อเล่นกับพวกฤาษีอย่างเราอย่างนี้คือนักบวชเนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่เพื่อนเล่นหรือไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปพึงล้อเล่นได้ทำไมถึงมาทำอย่างนี้ท้าวสักกะก็จึงขอโทษคือบอกถึงความที่ว่าคนพาลเนี่ยจะมีความโกรธเป็นกำลังแต่บัณฑิตเนี่ยมีความอดทนมีขันติเป็นกำลังบัณฑิตเนี่ยจะไม่มีความโกรธเป็นกำลังเรื่องนี้นะเตือนสติเราได้อย่างดีนะท่านฟังนะถ้าเราโกรธขึ้นเนี่ยโอแสดงว่าเราไม่ได้เป็นบัณฑิตแล้วแล้วพอทำความเข้าใจกันเรียบร้อยก็ต่างคนก็ต่างไปละอย่างใหญ่กันไปในนิทานชาดกเรื่องนี้ท่านบอกว่าพี่น้องชายทั้ง7คนก็ไล่มาเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระปุณณะและพระอานนท์เป็นพี่น้องชาย7คนน้องสาวนั้นคือพระนางอุบลวรรณานางทาสีนั้นคือนางกุชุตราคนรับใช้ชายนั้นก็คือจิตตะกฤบดีเทวดานั้นก็คือท่านพระสาตาคีระช้างก็คือช้างปาริระยะกะลิงวานอนนั้นก็คือลิงมัทุระที่เอาน้ำผึ้งไปถวายพระพุทธเจ้าที่ป่าเรไรส่วนท้าวสักกะนั้นก็คือการุธายีอมานั่นเองนี่คือนิทานชาดกที่ชื่อว่าผู้ลักเอาเง่ามันฮิสะชาดกในช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now! ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now! Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่าง

0: กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายนนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350เสริมสร้างความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร
1: ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ได้บรรจุแผนงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายเขตเพิ่มเติมอีกกว่า 12.5 กิโลเมตรตลอดจนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรโดยได้สั่งการให้กฟผ.เขต3เร่งรัดดำเนินโครงการให้เริ่มขึ้นภายในปีนี้และกำหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมยังปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2แม้มีปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงพร้อมติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด
2: นายชัดชัยทิสาดลดีโลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงทั้งปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาน้ำมันที่สูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทิศทางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวลงแรงแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยยังคงค่อนข้างจำกัดและสามารถปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2ส่วนสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทสูงสุดในรอบ4ปีขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงเป็นยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันสถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นันทิกาติปาโลรายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้
3: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมด้วยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574โดยนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันกับวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชยนันท์แก้วกล่ำนะคะเอาเราสองคนมาพบกันกับข่าวยามเช้าเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันกับเนื้อหาข่าวสารค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังอยู่หลังใหม่นะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทีม New Media ด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจให้ฟังด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะส่วน AM เข้าไปฟังได้ค่ะทาง AM 819สำหรับใครที่เคยฟังเป็นประจำคลื่น AM 891นะคะวันนี้ขอพักก่อนค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ปรับเรื่องของคุณภาพการออกอากาศนะคะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ใครที่ฟัง891ก็กลับมาฟังได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ใครที่จะฟังก็ไปฟังคลื่นอื่นได้ข่าวยามเช้ามีหลายคลื่นนะคะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับในช่วงนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปก็คือจะเริ่มมีฝนเนี่ยมากขึ้นในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังแล้วเราสิ่งที่เราต้องติดตามนะนั่นก็คือประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าสภาพอากาศของแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะอัปเดตเมื่อช่วงเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับนะวันนี้7สิงหาคม2569ประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่6-7สิงหาคม2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วงวันที่9-10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในยังบริเวณดังกล่าวนะคะที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะใครที่จะเดินทางเผื่อว่าจะออกจากบ้านจะได้ดูว่าฝนฟ้าเนี่ยเอื้ออำนวยกับการที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องระมัดระวังเซฟเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคกลางนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะยกเว้นภาคกลางนะคะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ภาคกลางนั้น 60% ค่ะส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝนประมาณ 40% ฝั่งอันดามันประมาณ 60% ค่ะทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ค่ะ 6:13 นะท่านผู้ฟังไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นย้ำถึง20จังหวัดนะคะให้บูรณาการรับมือกับสถานการณ์โดยทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านนะคะ ได้บอกนะคะว่าในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจาก20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกล่าวนะคะว่าในการประชุมในครั้งนี้การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับบริหารการจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดการแก้ไขปัญหาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันในทุกระดับจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกลางระดับจังหวัดวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งค่ะมีการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพของพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งจากการรับฟังรายงานก็พบว่าทุกจังหวัดในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีท่านได้ย้ำเตือนนะครับว่าให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในเชิงรุกค่ะให้รีบถอดบทเรียนจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากขนาดนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนบางพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดสกลนครเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกข์ภัยแล้วซึ่งทางจังหวัดได้ลงพื้นที่เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมความพร้อมให้รวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติเพื่อที่จะป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะเรื่องของอุทกภัยนะคะหรือว่าภัยแล้งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้ตลอดปีที่ผ่านมานะคะหลายๆปีก็จะมีการบูรณาการมีการยกระดับมาตรการเข้มข้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะส่วนเรานะคะการใช้น้ำก็ต้องประหยัดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าแล้งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ปฏิบัติตามที่ภาครัฐนั้นแนะนำมาด้วยนะคะย้ำเตือนกันด้วยเรื่องของการประหยัดน้ำค่ะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมงานเปิดงานThailand Myanmar Business Forum 2026 ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยและเมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะก็ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar BusinessForum 2026ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ครั้งนี้แล้วก็ได้พบกับผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการจากทั้ง2ประเทศเมื่อวานนี้ด้วยค่ะไทยเมียนมานะคะก็พร้อมที่จะก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจแล้วก็ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลนะคะก็มีความเชื่ออยู่เสมอนะคะว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในหรือว่านอกประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามหน้าที่ของรัฐบาลก็คือทำให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีค่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความมั่นคงมีงานทำมีรายได้มีความหวังในอนาคตด้วยส่วนเศรษฐกิจก็ต้องไม่สะดุดเช่นกันนะคะในขณะที่ธุรกิจนั้นก็ต้องเดินหน้าและนั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นมุ่งหวังและทำร่วมกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกว่าโลกในวันนี้เนี่ยกำลังปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ค่ะประเทศที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นประเทศที่ได้รับโอกาสก่อนภาคเอกชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสู่โอกาสเหล่านี้ได้ค่ะรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งไทยและก็เมียนมาเองก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนภาคธุรกิจหอการค้าและผู้ประกอบการทั้งสองประเทศที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั่นเองค่ะสำหรับการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางภาครัฐและเอกชนค่ะก็จะร่วมกันสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ไทยเมียนมาก็มีกันมาอย่างช้านานแล้วก็เรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันที่เราก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานเช่นกันนะคะอาจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเราไปกันที่เรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเรื่องของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานนี้อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะโดยทางด้านของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมทนายความเมื่อวานนี้ท่านได้เดินเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งหลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการยื่นหนังสือให้การมาแล้วโดยขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยทางด้านของพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลค่ะผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามท่านได้เปิดเผยนะคะว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนด้วยกันซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มของข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบอีก11คนด้วยกันและอีก2คนก็คือทางด้านของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและทางด้านของนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสำหรับทางด้านของนายธีรุตและนายเรืองเดชนะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาด้วยกันอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเบื้องต้นค่ะมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนด้วยกันส่วนที่เหลือนั้นกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ทางด้านของตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีความผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ต้องเข้มข้นนะคะมาดูทางฝั่งของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการประชุมกันค่ะเป็นการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนั่นเองค่ะซึ่งเขามีมตินะคะหลังจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีมติออกมานะคะบอกว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะโดยคาดว่าจะมีการประกาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมได้นะคะหรือว่าติดตามรับฟังได้ค่ะในข่าวภาคหลักๆหรือว่าในส่วนของรายการที่ปักหมุดไว้นะคะก็จะมีการนำเสนอเรื่องนี้เช่นกันค่ะทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของข้อของคะแนนสอบจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 5,925 นาย25รายนะทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติเนี่ยไปยังคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไปค่ะซึ่งภายในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะก็จะให้ทางส่วนของจังหวัดต่างๆเนี่ยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งแต่ละแห่งนะคะก็จะดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มที่ได้แจ้งไว้นะคะให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งฝ่ายเลขานุการเนี่ยก็จะมีการรวบรวมส่งหลักฐานแล้วก็แนวทางที่ชัดเจนไปให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความกังวลในเรื่องของการปฏิบัติการตามขั้นตอนกฎหมายด้วยค่ะส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบจำนวนทั้งสิ้น97รายที่มีชื่ออยู่ในประกาศใหม่เนี่ยแต่ว่าพบมีความผิดปกติในลักษณะที่เป็นการปรับแก้คะแนนค่ะกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปด้วยค่ะซึ่งการทำงานก็จะประสานข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของปปช.ซึ่งหากว่าไปเจอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงเนี่ยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นตอนต่อไปอย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีข้อห่วงใหญ่นะคะในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบอาจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้ยืนยันว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการเนี่ยทั้ง2คณะกรรมการนะคะดำเนินการบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะแล้วก็กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้เตรียมตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเพื่อให้กระบวนการทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะจากในกรณีประเด็นของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจและก็ส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
0: ค
1: ุณฮารุนโซโล่นะคะที่เมื่อวานนี้ร่างของคุณฮารุนโซโล่ได้เดินทางมาถึงยังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาของ5นาฬิกาเมื่อวานนี
0: ้
1: สำนักข่าวต่างๆก็ไปติดตามสถานการณ์และก็เหตุการณ์ภายในบริเวณท่าอากาศยานเมื่อวานนี
0: ้
1: ทางด้านของครอบครัวมีทางด้านของพี่ชายคุณมอสนายสมศักดิ์บุญศรีนะคะก็ไปรอรับร่างของคุณฮารุนโซโล่อยู่ที่สนามบินเมื่อวานนี้แต่ว่านะในกระบวนการเนี่ยหลังจากที่ร่างของคุณฮารุนโซโล่มาถึงยังประเทศไทยก็ได้มีการนำร่างของคุณฮารุนโซโล่ไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่จะไปตรวจสอบกระบวนการต่าง
0: ๆ
1: ทางกฎหมายนี่แหละก็ต้องไปตรวจสอบนะคะซึ่งต้องบอกว่าผลการชันสูตรล่าสุดเนี่ยจากทางด้านของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ผลเบื้องต้นนั้นออกแล้วและในช่วงของเวลา15ประมาณ15นาฬิกาเมื่อวานนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่ผลชันสูตรจะออกมาเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพี่ชายโดยเมื่อวานนี้ในช่วงของเวลา11นาฬิกาทางด้านของคุณมอสสมศักดิ์บุญศรีมีการเปิดเผยภายหลังนำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์นะทางด้านของพี่ชายก็บอกนะครับว่าการชันสูตรศพของคุณฮารุนโซโล่ในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการชันสูตรครั้งแรกซึ่งครอบครัวก็ต้องบอกว่าติดใจเป็นใครก็ต้องติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของคนในครอบครัวนะแต่ต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดก็คือการตรวจสอบหาสารพิษภายในร่างกายและก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตประเด็นอื่นๆโดยที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียก็คือยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรที่เกี่ยวกับผลชันสูตรของทางครอบครัวมีเพียงใบมรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดนะคะแล้วก็ทาง DNA ของน้องฮารุนเนี่ยไว้เท่านั้นและไม่ทราบว่าชิ้นส่วนที่เก็บไว้จะใช้ตรวจพิสูจน์ในประเด็นใดบ้างทั้งนี้หากผลการชันสูตรออกมาที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษในร่างกายที่ทางครอบครัวมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายและไม่มีบาดแผลภายนอกจึงอยากให้มีการตรวจสอบสารพิษภายในร่างกายเป็นพิเศษส่วนประเด็นนะคะก็มีประเด็นมีกระแสว่าคุณฮารุนเนี่ยนะเสียชีวิตจากการไหลตายตอนนี้ก็คือตอนนั้นนะขนาดนั้นเนี่ยที่พี่ชายให้ข่าวนะคะก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดและส่วนเรื่องอาการป่วยทางพี่ชายก็บอกว่าตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื่องจากบางทีน้องก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณฮารุนโซโล่ด้วยเช่นกันส่วนทรัพย์สินของคุณฮารุนโซโล่นะคะไม่ได้นำกลับมาด้วยก็คือได้กลับมาเพียงพาสปอร์ตเท่านั้นที่นำกลับมาสำหรับผลชันสูตรก็เมื่อวานนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นนะสำหรับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าความผิดปกติของอวัยวะสำคัญค่ะซึ่งคาดว่าสาเหตุเนี่ยการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษนะคะ6นาฬิกา28นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวจะส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในด้านการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศกันด้วย แล้วในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสย้ำเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติผลักดัน FTA ไทย EFTA มีผลบังคับใช้โดยเร็วพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติขณะที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสชื่นชมความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD และยืนยันสนับสนุนความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECIรวมไปถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์การผลิตขั้นสูงเศรษฐกิจ BCG และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งยินดีต่อความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA และก็เชื่อมั่นว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันด้วยรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและก็งานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานนามาตรก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตก็จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องและพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยทางกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจนั่นเองครับส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการต่างๆทางรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลั่นแล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ยอมให้นายทุนยึดแผ่นดินไทยพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนเจอมาตรการทางกฎหมายแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตรงมาตรงไปไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีแยกซ้ายแยกขวาต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นโดยยึดหลักกฎหมายและก็เร่งพิสูจน์สิทธิประชาชนที่ครอบครองและทำกินโดยสุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมตามนโยบายของรัฐบาลแล้วครับซึ่งก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นอันขาดและในขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงโดยการพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายกันด้วยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคม2569นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการ Star Wales Garden Home เจ้าของก็ได้แสดงความประสงค์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองแล้วครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะนี้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วประมาณร้อยละ40ซึ่งการที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรื้อถอนด้วยตนเองนั้นถือเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งและก็ทำให้การทวงคืนผืนป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่กันต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สรุปปมข้อมูลรั่วแล้วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบพร้อมทั้งให้เดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.หน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาหารือและรับฟังรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำแล้วไม่ได้นะครับแล้วผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปทั้งระบบแต่ว่าเกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์การใช้งานปกติครับก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยในขณะนี้ก็พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายด้วยกันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบครับจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นจะดีกว่าครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมด้วยพร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันนี้แหละครับรวมทั้ง จัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลบอกว่าให้ไปเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนกันด้วยแล้วทางรัฐบาลก็ยืนยันอีกว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำๆหลายบริการและเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญสำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยกรณีรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติแล้วให้เช็คอย่างเข้มข้นทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าแล้วก็ย้ำว่าพบผิดก็ดำเนินคดีได้ทันทีทันใดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยแล้วครับแล้วการตรวจสอบนี้จะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททีเดียวครับทั้งหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีและหลักสูตรที่ไม่ได้ให้ปริญญาหรือนันดีกรีพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่าของนักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าก็เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี่แหละโดยจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์แหละครับหรือนำไปใช้บิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือแล้วหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแสดงแบบไทยๆที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดโบราณโบราณนั่นคือการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นแหละครับแล้วภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบเลยครับก็จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี่แหละครับณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับ โดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและจองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ Local Hero และครับและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:51 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ข่าวภาคหลักนะคะก่อนจะเข้าข่าวยามเช้าก็คือประมาณ6:07 ได้นะคะไปจนถึง7:00 น.ค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าหลายท่านเข้ามาแล้วค่ะคุณแอลแล้วก็เข้ามาจริงๆแล้วหลายท่านเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเราจะจัดรายการอีกนะคะสแตนบายรอค่ะพอขึ้นไลฟ์ปุ๊บทุกคนก็สวัสดีทักทายมาคุณวันนี้ค่ะคุณประโมทคุณคมสันนะคะคุณมานีบอกว่าอยู่ที่ประคนชัยบุรีรัมย์ฝนตกรินๆค่ะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยคุณประคองพระรุ่งนะคะแล้วก็ยังมีคุณวันเนคุณวันนานะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านคุณสุนทรคุณสุวิทย์ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุพิชเพ็งแจ่มด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านที่อาจจะไม่ได้ทักทายกันนะคะเพราะว่าไปไวมากเลยคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะเลยคุณพงศักดิ์แล้วก็ขออนุญาตทักทายบ้านดำด้วยนะคะคุณเฟนะคะคุณฟางคุณแชมป์คุณชาตรีคุณศักดิ์คุณถนอมศักดิ์คุณสาครนะคะคุณส้มคุณแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะ
1: ค่ะไปที่สำนักงานประกันสังคมกันหน่อยแนะผู้ประกันตนที่โสดนะย้ำว่าโสด
0: เขาบอกว่า
1: ใช่เพราะว่าแนะนำผู้ประกันตนที่มีฐานะโสดไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรย้ำเลยนะและหากวันหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนทุกคนก็ต้องมีบิดาบรรดานะฮะโดยทางกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าคนโสดถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วคุณมีทรัพย์สินเขาจะสืบเขาเรียกว่าสืบสันดานสืบสันเนี่ยสืบสันว่าเอ๊ะคุณเหลือใครยังไงเขาต้องไปหาพ่อแม่นะที่จะได้รับเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าคนโสดเนี่ยโสดจริงๆอยู่คนเดียวจริงๆปรากฏว่าวันหนึ่งบิดาบรรดาก็ไม่อยู่อีกเช่นกันนะก็คือเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันหากเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นมาเงินสงเคราะห์กรณีตายเนี่ยที่สะสมมาทั้งหมดจะไม่มีผู้รับสิทธิ์และกองทุนประกันสังคมก็จะไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลใดเลยทางสำนักงานประกันสังคมจึงแนะนำนะว่าควรจัดทำหนังสือระบุผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องการให้ได้รับสิทธิ์อย่างเช่นพี่น้องหรือเพื่อนสนิทก็ได้แล้วแต่คุณจะระบุนะ
0: คุณเป็นเพื่อนสนิทคุณไหม
1: ไม่ก็คือเพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่ไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยรับเงินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งอาจทำให้เงินสงเคราะห์กรณีตายไม่สามารถจะให้แก่บุคคลใดได้ตอนนี้สำนักงานประกันสังคมก็ระบุว่าผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาตั้งแต่36 เดือนขึ้นไปจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตก็จะประกอบด้วยเงินค่าทำศพเนี่ย50,000 บาทก็จะจ่ายให้แก่ผู้ที่เป็นจัดการผู้ที่ทำจัดการศพนี่แหละนะผู้ประกันตนก็สามารถที่จะจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์ด้วยการระบุชื่อผู้รับสิทธิ์พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ให้สิทธิ์และก็ผู้รับสิทธิ์และรวมถึงต้องมีพยานในหนังสือเนี่ยให้ครบแล้วหลังจากนั้นคุณก็เก็บเอกสารไว้กับตนเองและเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ได้รับสิทธิ์ก็ต้องนำเอกสารนั้นอะมายื่นขอรับเงินภายใน2 ปีนับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในประกันสังคมเสียชีวิตนะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สะดวกแต่ละใครสงสัยก็สายด่วน1506บริการตลอด24 ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคือคุณสามารถทำหนังสือทำหนังสือรายละเอียดกรณีที่คุณจะยกทางด้านของสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยให้ใครเป็นคนในครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะก็แล้วแต่คุณนะ
0: ได
1: ้ทำหนังสือตรงระบุต้องมีพยานให้ครบ
0: ค่ะ
1: เซ็นกันมา
0: ค่ะไปติดตามได้นะคะในเพจของสำนักงานประกันสังคมค่ะไปติดตามข่าวภูมิภาคกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ค่อนข้างคึกคักค่ะหลังจากที่มีการจัดงานแห่เทียนพรรษาไปแล้วนะคะจังหวัดอุบลเนี่ยยังไม่หยุดนะใครที่สนใจจะไปชมเทียนพรรษานะคะสามารถชมได้ตลอดทั้งเดือนค่ะเพราะว่าเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนกิจกรรมสำคัญในงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะมีไปจนถึงวันที่17 สิงหาคมนี้ใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดวันแม่นะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวจังหวัดอุบลก็ไปแวะไปชมได้ค่ะซึ่งใครที่ไปชมเนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศของ มนต์เสน่ห์แห่งเมืองเทียนศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าค่ะแล้วก็ชมการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงการโชว์เป็นแบบซาวประกอบผสมวิจิตรศิลป์อุบลราชธานีเมืองสี่แสงค่ะบนองค์พระธาตุหนองบัวมีการแสดงดนตรีสดแบบเต็มอิ่มเลยนะคะด้วยดนตรีหลากหลายแนวแล้วก็ยังมีการแสดงรำประกอบแสงสีเสียงแสงศิลป์ถิ่นอุบลการแสดงจากคณะหมอลำเต็มวงค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโอท็อปนะคะสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปจังหวัดอุบลหรือว่าสนใจจะไปนะคะก็ไปชมได้นะคะเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนค่ะณวัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง17สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงค่ำคืนตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะช่วงที่ผ่านมาใครได้ดูโซเชียลกันบ้าง
0: ค่ะ
1: โซเชียลต้องนำเรียนนะว่าที่เราเห็นกันในโซเชียลกับภาพบรรยากาศการประชุมของเทศบาลตำบลปะแต่ก็ปรากฏท่านใส่แต่งชุดข้าราชการเนาะก็มีการแต่งหน้าด้วยสีสันที่สวยงามล่าสุดนี่ทางสำนักข่าวต่างๆก
0: ็
1: ไปเปิดใจท่านนะเอ๊ะท่านเป็นใครยังไงปรากฏว่าชื่อนางสาวตัสนีมทับคำท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปะแต
0: ่
1: ที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลอย่างมากโดยคือมีการเปิดใจนะท่านบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมของเทศบาลตำบลปะแต่ซึ่งตนเองทำหน้าที่ในการดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมทุกๆภาพเนี่ยทั้งข้อมูลก็มีการถ่ายภาพเนี่ยลงในส่วนบรรยากาศการทำงานนี่แหละนะคะท่านก็บอกว่าโอ้โหมีคนสนใจมากแต่ยังไงก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามเพจของท่านแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนไปติดตามท่านผ่านทางเพจของเทศบาลกลัวจะไปรบกวนตรงนั้นนะคะ
0: ไปที่ส่วนตัวเลยของคุณตัสนีมนะคะ
1: ค
0: ุณตัสนีมเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหดังเลยนะเป็นกระแสไวรัลไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการแต่งหน้าแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะท่านเนี่ยทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากให้สีสันในการทำงานเนี่ยดูสดชื่นก็เลยแต่งหน้าแบบนั้นจริงๆการแต่งหน้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะยังไงก็ตามเนี่ยตั้งอยู่บนความมั่นคงเรื่องของการทำงานทำตามหน้าที่นะคะให้ดีที่สุดแล้วค่ะ
1: ก็เป็นเราที่เจอหัวหน้าแบบหน้าตาสดใสแบบนี้แล้วรู้สึกสดชื่นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านบอกว่าท่านแต่งมาเป็น10ปีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยคุณแอลชยานันแก้วกล่ำและคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสั่งนะคะพร้อมทีมงาน Facebook Live ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอการพรารมชนะโพธินิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3ขึ้นเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกว่านี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมเข้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนส่วนการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมลวดีและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเมียนมาเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: เราได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินหน้า